0: ซึ่งจะจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่แคลิฟอร์เนีย
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: แล้วน้องจะต้องชิงชัยกับคู่แข่งอีก9แอคนะคะก่อนจะมีการประกาศผลผู้ชนะวันพุธ23กันยา
0: ผู้ชนะเนี่ยจะได้รับตำแหน่ง
1: แชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะ
0: และ
1: เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: รายงานระบุนะครับว่าแชมป์สามารถเลือกได้ด้วย
1: ว่าจะรับเป็นเงินรายปีตลอด40ปีหรือจะรับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันก่อนหักภาษี
0: เหมือนหวย
1: อะ
0: เป็นลอตโต้สหรัฐน่ะนี่คือบรรยากาศนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ผมขออนุญาตไทยรัฐคุณคิดฉัตรประภาชัยระบุนะครับว่ามีคนไทยนะ
1: จองบัตรเข้าชมการแสดง AGT จำนวนมากนะคะรวมถึงมีผู้สื่อข่าวไทยที่ได้เข้าไปนั่งชมแล้วก็ทำข่าวด้วยต่างก็ดีใจมากๆอะค่ะที่น้องเนเน่ได้รับโกลเด้นบัตเซอร์เข้ารอบสุดท้ายโดยไม่ต้องรอผลคะแนนโหวตก็เรียกได้ว่าน้องได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับชาวไทยในสหรัฐนะคะ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไทยในสหรัฐพากันเดินทางไปนี่ฮะ
1: เนี่ยมารวมตัวกันร่วมกันทำกิจกรรมเชียร์น้องเนเน่เนี่ยค่ะ
0: นี
2: ่คนก่อนไปทำอะไรไล
0: ฟ์คนไทยซึ่งอยู่ในสหรัฐพากันรวมตัวกันไปแล้วก็แสดงความรู้สึกหลังจากการแสดงของเนเน่จบลงนั่นก็คือผู้ชมพากันลุกขึ้นยืนปรบมือแบบ standing ovation
1: ก็คือการที่ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมกันเพื่อแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่ให้กับน้องเนเน่อย่างกึกก้อง
0: คนไทยจำนวนมากที่มีโอกาสเข้าไปในฮอลล์ก็โพสต์คลิปกันอย่างคลิปนี้เนี่ยเมลบีกำลังชื่นชมเนเน่ก่อนจะเอื้อมือไปกดปุ่ม golden buzzerมีหลายคลิปเดียวยกตัวอย่างบางคลิปเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติส่งเสียงเพลียปรบมือเพราะภาพตอนถ่ายทอดจะไม่เห็นในมุมของคนดูเนี่ยแม้กระทั่งอีกมุมหนึ่งเสียใจ LA ยังมาแชร์เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: เป็นคลิปคนต่างชาติตะโกนเชียร์เธอสุดเสียงภาพนี้สะท้อนเบื้องหลังว่าเนเน่ได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมทั้งทางไกลและทางใกล
1: ้
0: ไปดูถึงในฮอลล์ยังตอนก่อนขึ้นโชว์เนเน่ขึ้นเวทีเตรียมตัวแสดงคนไทยในฮอลล์ก็ตะโกนเสียงดังฟังชัดเลย
3: เนเน่มาแล้ว
4: Give it up for Yolanda ladies and gentlemen
3: From Colombia
4: I love it. Are you listening from Colombia or you live here now? You live here now. And who are you here with tonight?
3: Nene, no, no.
4: Husband. How long have you guys been married? 30. This couple. That's how you know they're not from LA. They have been married 34 years.
3: Second time.
4: What were you here last?
3: Nene, my lad.
4: When you were coming to the show, whose idea was it?
0: นั่นแหละท่านผู้ชมเมลบีซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจฉันทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกนอกจากกดปุ่มนี้ตูมเขาให้ปุ่มสีทองโกลเด้นบัซเซอร์เมลบีก็ยังโพสต์ภาพกับเนเน่ ในเวลาต่อมาเนี่ยน้องไบรท
1: ์แล้วก็เขียนข้อความนะคะแปลเป็นไทยก็คือบอกสนุกมากที่ AGT เมื่อคืนที่ผ่านมาได้แสดงความเป็นตัวตนของฉันสำหรับตำนานและไอคอนดอลลี่พาร์ทอนพลังผู้หญิงที่แท้จริงพบกันคืนนี้แล้วก็เป็นรูปกับน้องเน่เนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะขนาดที่ช่อง YouTube Official ของรายการอเมริกา Got Talent 2026คลิปการแสดงของเน่ๆผมไม่รู้ว่าป่านนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีผู้ชมเข้ามาติดตามคลิปการแสดงของเธอจำนวนมากมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจเหลือเกินผู้ใช้บัญชีโซเชียลคนหนึ่งเข้ามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: Sorry Thailand Nene belongs to the world now ค่ะ
0: แปลว่า
1: ขอโทษด้วยนะประเทศไทยตอนนี้ Nene เป็นของทุกคนทั้งโลกแล้วจ้ะ
0: ยินดี7:08 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: นุนโดย
1: ใหม่วิตอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัม
0: ชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: ทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้น
0: ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
1: ไดกินเพอร์เฟกติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
3: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
4: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
5: ปุ๋ยตามมงกุฎขยัน
6: จัดเต็ม
7: ว้าว
6: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
5: ผลผลิตดี
8: เต็มไ
6: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้พรีสสูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิกบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่พรีสสูตรซักด่วน
11: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
12: ์ครั้งแรกกับการปะทะฝีมือของณเดชน์คุกิมิยะและเจมส์มา
13: ดีทุกฉาก
14: ณเดชน์ทำถึงค่ะ
12: กับการช่วงชิงหัวใจเธอคนนี้อแมนดาชาลิสาออฟดัม
15: ไม่เคยเห็นเจมบทเลิฟซีนอย่างนี้สักที
14: มันทัชใจมากเลยครับ
16: ทุกจันทร์อังคาร
17: ทุกหน้าจอ
12: 2หัวใจ20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
0: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์

0: ร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
1: เจ็ดเวลา13นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมในรังไบเหมือนเช่นเคย
2: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
1: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าเนเน่รอยัล
2: ค่ะ
1: ต้องยอมรับว่าเป็นกระแสข่าวใหญ่จริงๆสำหรับคนไทยในอเมริกาเองก็มีความตื่นเต้นให้วงเล็บว่าอะไรนะ
2: เนเน่รอยัลค่ะ
1: เป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย
2: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เพจ True Move H ก็ได้วิดีโอคอลสัมภาษณ์น้องเนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยอายุเพียง16ปีซึ่งเจ้าตัวบอกไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์หรือปุ่มสีทองที่ว่านี
2: ้ค่ะ
1: น้องบอกว่าคิดอยู่เหมือนกันคิดอยู่นิดๆถามว่าเคยคิดมาก่อนไหม
2: น้องก็บอกก็คิดอยู่ก็สวดมนต์ตลอดอะค่ะขอให้หนูผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ขอให้ได้โกลเด้นบัตเซอร์
1: เพลงที่เลือกมา Back Hole Sun ของ Soundgarden เพราะอยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเพลงของเธอทั้งเสียงร้องและอารมณ์จุดที่ยากคือการถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงให้ไปถึงคนดูแบบที่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองยากสุดคือถ่ายทอดความรู้สึกเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความรู้สึกถึงความเจ็บปวดและทรมานมากๆทั้งนี้ก่อนขึ้นเวทีตื่นเต้นนิดนึงแต่ไม่กดดันเพราะมีแฟนคลับคนไทยมาเชียร์เยอะขนาดเดียวกันเพลง Black Hole Sun ในเวอร์ชั่นของเธอก็แล่รายละเอียดนะครับว่าออกแบบในแบบของเธอมายังไงว่าเริ่มก็อินโทรก็ล็อกไปเลยใส่วัก
2: ค่ะ
1: ความรู้สึกมันเริ่มมาสักพักก็ซอฟลงเป็นแนวแจ๊สนิดนึงท่อนนั้นก็จะนึกถึงสายตาเทียนแต่ภาพสิ่งไม่ดีเพื่อให้อินกับอารมณ์ของเพลง
2: ว่าอย่าให้มันมายุ่งกับเรา
1: พอเข้าฮุกแบ็คกราวด์ก็ลุกเป็นไฟเลย
2: ตอนนั้นก็ใส่เต็มที่เลยค่ะ
1: พ่อเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนเวทีตอนนั้นเนี่ย
2: หลังจากที่น้องได้ปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์เนี่ย
1: จริงๆเธอบอกเนเน่เกือบเป็นลมนะ
2: คือนั่งลงไปเลยนั่งแล้วก็ร้องไห้อะค่ะตอนนั้นกำลังยืนพ่อก็วิ่งขึ้นมากอด
1: และข้อนึงที่คนสังเกตการแต่งกายของน้องมันเป็นชุดที่หนูบอกว่ายังไง
2: คือหนูบอกว่าหนูเป็นคนไทยแล้วชุดนี้มันก็เข้ากับเพลงด้วยคือตรงไหล่เนี่ยมันเป็นแนวไทย
1: ไหล่เห็นไหมและที่เอวเนี่ยสำคัญ
2: เป็นผ้าสีแดงก็เป็นไทยค่ะ
1: ตัดสินใจอยากลองแต่งเพราะเราเป็นคนไทยเธอจะเดินทางกลับเมืองไทยวันที่28คือพรุ่งนี
2: ้แล้วก็จะกลับมาเรียนหนังสือก่อนนะคะบอกต้องกลับไปเรียนหนังสือโรงเรียนเพิ่งเปิดหนูไม่ได้ไปเรียนเลย
3: ก็ช่วงที่เห็นเมลปีกดปุ่มทองนี่ก็หนูรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ช็อกที่ไม่คิดจะได้โกลเด้นมาสเตอร์จริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าหนูจะจำมันไปตลอดเลยค่ะ
4: คุณพ่อกระโดดขึ้นไปกอดเนเน่บนเวทีโอ้โห
3: หนูแบบว่าเกือบเป็นลมนั่งลงก็นั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วทีนี้เห็นอีกฉากหนึ่งหนูกำลังยืนพ่อก็วิ่งมากอดอ่ะอ่ะแต่คำถามคือพ่อหนูขึ้นมาได้จริงเหรออะไรอย่าง
5: นี้วันนี้ใช้เพลง Black Hole Sun ของSoundgarden ใช่ไหม
3: ที่หนูเลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ก็ความยากที่สุดสำหรับหนูคือการถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดที่เราทรมานมากๆอย่างที่เราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เราหวังดีอะแบบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันดีแต่ความจริงอะเพื่อนคนนั้นอะเขากำลังทำจิตใจหนูแบบให้มันทุกข์อะให้มันทรมานอะไรเนี่ยค่ะที่แบบว่าเราอยากเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา
5: อ๋อหนักมากวันหนึ่งอยู่ในห้องซ้อมเป็น10ชั่วโมงจริงปะ
3: อ๋อจริงๆค่ะใช่ทุกวันทั้งวัน
5: ขึ้นเวทีไปเราก็เลยปล่อยเลยโชว์ของ
3: ไปเต็มที่ไปเลย
5: ทำไมถึงเลือกชุดนี
3: ้หนูเลือกชุดนี้อะค่ะเพราะว่าเป็นชุดที่แบบว่าบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนไทยตรงไหล่ก็เป็นแนวไทยตรงเอวที่เป็นผ้าสีแดงๆก็เป็นไทยเหมือนกัน
5: ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวภูเก็ตนะพูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
3: หนูพูดไม่เป็นจริง
5: ๆเอาจริงไหมเนี่ยให้คุณพ่อสอนคุณพ่ออยู่ข้างๆให้คุณพ่อ
3: น้องลูกก็ลูกต้องกลับไปโรงเรียนพระจอนเกียรตินานาชาติในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
5: ได้กลับมาไทยวันไหน
3: วันที่28ค่ะ
5: รอบต่อไปจะอะไรยังไงยังได้ไม่ได้นะห้ามนะห้ามนะ
3: ขอบคุณมากๆต้องขอบคุณอีกรอบที่สำหรับคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนูและหนูจะทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดกว่านี้ให้มันดี แบบอลังการกว่านี้ค่ะก็รอนะคะรอลุ้นติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนไทยอยู่อเมริกาก็โหวตหนูด้วยนะคะ
1: นักข่าวได้คุยกับคุณทูบนพมณีชัยเจริญรัตน์เจ้าของแบรนด์อ่านว่าอะไรเนี่ย
2: น่าจะอ่านว่าติต้าสไตล์
1: ติต้าสไตล์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้า
2: ค่ะ
1: โดยรวมลุคของเนเน่เนี่ย
2: โชว์เท่าลุคอะค่ะตั้งชื่อเซตนี้ไว้ว่าเนเน่ Let's Rock the World ค่ะ
1: เอาความร้อนมาผสมกับความเป็นไทยในพาร์ทของชุดเนี่ยคุณไอซ์ผู้จัดการเนเน่และทางทีมสรุปกับทางรายการประสานมาที่เธอโดยทุกอย่างมันเร็วมากใช้เวลาแค่ 2-3 วันคุณทูบรับทำในส่วนของแจ็คเก็ตท่านผู้ชมนึกแจ็คเก็ตออกใช่ไหมแจ็คเก็ตก่อนในส่วนเสื้อผ้าด้านล่างของเนเน่ที่เป็นรอกอยู่ผ้าเนี่ยผ้าที่เอวเนี่ย
2: เป็นผ้าโบราณที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้น้องเนเน่ค่ะ
1: เรียกว่า
2: ผ้าสมปักปูมโบราณ
1: หรือผ้าบัดหมี่โบราณมีผืนเดียวในโลกเลยเชื่ออย่างนั้นนะ
2: มีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ค่ะ
1: เป็นผ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเอามาเย็บติดกับกางเกงของน้องส่วนกางเกงก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะ
2: มีตัวเดียวในโลกเช่นเดียวกัน
1: เพราะอะไร
2: มีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เช่นกัน
1: คุณทูบเนี่ยดูในส่วนของแจ็คเก็ต
2: ค่ะ
1: เป็นหนังผสมผ้าไทย
2: ซึ่งผ้าไทยที่ใช้เนี่ยคือผ้าดุดดาวค่ะผ้าดุดดาวเนี่ยเป็นผ้าทอมือของหนองบัวลำพูนะคะ
1: ส่วนตัวเสื้อยืดข้างในของเนเน่นะ
2: เป็นเสื้อยืดที่มีสีสันตามสไตล์ของน้องเนเน่อยู่แล้ว
1: อาจจะต้องเปิดซิปเพื่อเห็นคำว่าเนเน่ด้านในไงเมื่อเปิดซิปในแจ็คเก็ตนอกจากเห็นผ้าดุดดาวแล้วยังมีผ้าปาเต้ลายประแจจีน
2: ซึ่งเป็นผ้าของภาคใต้ค่ะ
1: อันนี้ทั้งหมดเนเน่ได้นำสิ่งนี้ออกไปด้วยในเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์อย่างที่บอกไปนะครับตัวชมอ่ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆน่าสนใจไหมดูชุด
6: โดยรวมของ Total Look ของชุดเนเน่เนี่ยค่ะเราตั้งชื่อเซตของเขาว่าเนเน่ Let's Rock the World นะคะเป็นคอนเซปต์ของชุดของเนเน่คือการเอาความร็อกมาผสมความเป็นไทยในพาร์ทของชุดของเนเน่เนี่ยทางคุณไอซ์เนี่ยผู้จัดการแล้วก็ทางทีมของน้องเนเน่เองเนี่ยได้สรุปทางรายการมาแล้วก็ประสานงานมาที่ทูบโดยที่ทุกอย่างเนี่ยมันเวลามันไทท์มากค่ะมีเวลาทำแค่ประมาณ 2-3 วันทางทูบและทีมจีช่าเนี่ยรับในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตในส่วนของผ้าด้านล่างของน้องเนเน่ที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ค่ะคือผ้าโบราณที่มีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้กับน้องเนเน่นั่นคือเป็นผ้าปูมเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณค่ะซึ่งมีผืนเดียวซึ่งเย็บติดกับกางเกงของน้องเนเน่ซึ่งกางเกงของน้องเนเน่ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันค่ะมีตัวเดียวในโลกเช่นกันพอเราเห็นด้านล่างแล้วเนี่ยแจ็คเก็ตด้านบนที่ผสมหนังเนี่ยมันต้องเป็นสีที่ไม่กลบกันแล้วในส่วนของแจ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นหนังผสมผ้าไทยซึ่งผ้าไทยเนี่ยที่ใช้เนี่ยคือผ้าดุดดาวเป็นผ้าทอมือของหนองบัวลำพูแล้วตัวเสื้อยืดของเนเน่เนี่ยค่ะอาจจะต้องเปิดซิปเพื่อที่จะได้ให้เห็นคำว่าเนเน่ทุกคนใส่ผ้าปาเต้ภูเก็ตความหมายของผ้าปาเต้อันนี้คือความสำเร็จซึ่งเป็นลายประแจจีนฉะนั้นเนี่ยทุกๆดีเทลในเสื้อผ้าของเนเน่ทั้งหมดเนี่ยถูกใส่ทั้งไอเดียและความตั้งใจและการให้พลังใจกับน้องเนเน่รวมถึงอ็อกเซสซอรี่ที่ติดตัวแจ็คเก็ตเป็นเครื่องประด
1: ับ นี่มีอ็อกเซสซอรี่เห็นไหมสำหรับเพลงที่เนเน่พูดถึงและเลือกมาในรอบนี้ท่านผู้ชมคือมันเป็นการตีความแบบเนเน่จริงๆใครที่เคยฟังต้นฉบับนี่จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอย่างสิ้นเชิงและเพลงนี้เนี่ยถือเป็นเพลงอารมณ์ที่มีความซับซ้อนมากเพลงหนึ่งของซาวด์การ์เด้นคือทำนองเนี่ยต้นฉบับเนี่ยจะเป็นลักษณะไพเราะแต่ล่องลอยหลอนๆแบบมืดๆเพลงนี้เนี่ยเขียนโดยแบ็คโฮลสันเนี่ย
2: เขียนโดยคริสคอร์เนลค่ะเป็นนักร้องนำของซาวด์การ์เด้น
1: ขณะที่เขาอยู่กับซาวด์การ์เด้นปล่อยในปี1994เพลงนี้เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดของอัลบั้มร็อกแทร็กนานถึง7สัปดาห์เพลงนี้จุดที่น่าสนใจคือความย้อนแย้งระหว่างดนตรีกับเนื้อหาคือทำนองเพลงเนี่ย
2: มันมีความงดงามอะค่ะแต่ว่าก็จะได้ฟิลเหมือนกับล่องลอย
1: หมายถึงต้นฉบับนะ
2: ค่ะเกือบจะให้ความรู้สึกเหมือนกับบทเพลงสวดขณะเดียวกัน
1: เนื้อหา
2: เนื้อหาของเพลงเนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยเหมือนกับความหลอกลวงความหวาดกลัวเหมือนโลกที่กำลังพังทลาย
1: นี่ฮะความมืดของเพลงต้นฉบับซึ่งเป็นตำนานเพลงหนึ่งมันอยู่ในวิธีที่วงนี้เนี่ยวางเสียงกีตาร์เมโลดี้และเสียงร้องของคาเนลให้สวยงามสะกดคนฟังแต่มันก็มันมีความรู้สึกฟังแล้วแบบอึดอัดอะไม่สบายใจที่น้องเอามาตีความแบบที่บอกเมื่อสักครู่อะ การส่งอารมณ์เนี่ยมันยากอย่างไรและนี่คือเนเน่นำมาทำในแบบของเธอคือตีความใหม่ซึ่งอย่าไปเปรียบเทียบกันอย่างที่บอกนะครับทุกผู้ชมพ่อกับแม่ของเนเน่เมื่อวานนี้เฟซบุ๊กของร้านเด็ดอเมริกาที่ติดตามน้องเนเน่อยู่ในอเมริกาได้สัมภาษณ์พ่อกับแม่เล่าถึงวิธีที่น้องลูกสาวได้โกลเด้นบัสเซอร์ผ่านเข้ารอบชังชิงทันทีแล้วคุณพ่อกับคุณแม่วิ่งเข้ามากอด
7: ลุ้นสุดๆครับคือเรื่องลุ้นนะมันไม่มีอะไรจะพูดได้ว่าลุ้นยังไงครับคืออธิบายไม่ได้ครับมันสุดๆอ่ะมันเยอะมันไม่มีคำอธิบายอ่ะนะมันยิ่งใหญ่อ่ะ
8: ลุ้นตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยอ่ะ
9: มีความหวังไหมว่าจะได้โกลเด้นบัสเซอร์ครับ
7: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าคิดไว้สัก 10% อะไรแบบนี้มันยากอ่ะ
9: กลายเกินฝันใช่ไหมแม่ครับ
8: เราคนไทยอ่ะมันเกินฝัน
7: อ่ะตั้งใจบอกว่าคิดว่าตั้งใจนั่นแหละ
9: ตอนนี้คุณพ่ออาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกระหึ่มอีกรอบนึงครับ
7: เห็นในฟีดก็โอเคอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณสุดๆเลยผมรู้ว่าทุกคนรักน้องๆเหมือนกับที่พ่อรักแล้วก็รอลุ้นว่าน้องจะทำยังไงต่อกับรอบไฟนอล
8: ดูแลน้องทุกอย่างเลยรวมทั้งคนไทยที่อเมริกาด้วยแบบดูแลเทคแคร์อย่างดีเลยครอบครัวเรามาอยู่มาอเมริกาครั้งแรกนะ
7: อยู่ต่อทั้ง10เดือนยังได้เลยนะชอบความเป็นอเมริกาครับความหมายมันกว้างๆมันยังไงมันอิสระไหมอิสระนะ
8: บ้านเมืองก็น่าอยู่เนาะ
9: ผู้คนอะไรอย่างนี้นะ
8: ใจดี
1: ท่านผู้ชมจะอยากจะดูรายการฉบับเต็มนะ
2: ติดตามชมได้ทาง True Visions นะคะแล้วก็ True Visions Now ค่ะ
1: 7:24 ประเด็นอื่นของบ้านของเมืองก็ยังมีหลายประเด็นคดีหัวสวร้อนเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยโดยคุณสุพัชชัยใจสมุทรออกมาเรียกร้องเป็นการแถลงให้ไปหามาให้ได้ว่าชุดไต่สวนคณะที่20ชุดที่26ของกกต.
2: ค่ะ
1: ซึ่งแจ้งข้อหา229คนทำสำนวนหลุดไห
2: ม
1: เพราะข้อมูลหลุดออกมานอกเหนือจากที่หลุดออกมาจากฝั่งของ DSI ซึ่ง DSI ไปแจ้งความขณะที่น้ำเปลี่ยนอนุทินชาวเรือกูลเมื่อวานนี้บอกการนำเอกสารราชการหลุดออกมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จะต้องดำเนินการเต็มที่ในการหาตัวออกมาและก็นับถอยหลังการวินิจฉัยของกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000ผ่านฉลุยด้วยเสียงเห็นชอบ
2: 285เสียงค
1: ่
2: ะ
1: แต่ในการอภิปรายมีความดุเดือดกันมากพอประมาณทีเดียวเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อรวมถึงดาวดวงหนึ่งได้จากไปผมหมายถึงเรย
2: ์
1: แม็กโดนัลด์เมื่อวานนี้เป็นภาพที่ทำให้เห็นมุมหนึ่งในวันชาปนกิจร่างของเรนั่นก็คือสิ่งที่เรได้ทำมาถ้าเขาไม่ได้จากไปเราจะไม่ได้นึกถึงแต่เมื่อวานนี้7:26เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
10: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
11: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
12: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
13: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
14: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่างเที่ยวนะคะ
13: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
15: โตโยต้า ฟูลฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่ม

0: บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
1: ้ปากเหม็นแน่ๆเ
2: ขาเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเขาเกตเกลือ
3: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์เขาเหมาะนะคะเขาดูเป็นคนภาคพื้นทะเล
5: แต่ชัด
4: คอยเซฟตลอดลงน้ำเขาก็แบบเตะพายไว้เยอะ
6: เขาอึดมากเขาอึดเขาสู้มาก
7: เป็นทีมซัพพอร์ตที่วุ่นวายที่สุดในโลก
8: ในเรื่องเราจะกลัวผีมากตัวจริงก็กลัว
9: คงยากเอ็นจอยจะต้องเล่นให้เป็นปีศาจ
10: ไม่ต้องพูดเยอะตั้งใจดูก็พอมันจริงอย่างที่ทีมงานพูดจริง
11: ๆมันเป็นเทคนิค CG ผสมกับ AI เป็นไฮบริดครับ
12: ว้าว CG มากเลยนะ
6: ฝากทุกคนไปผจญภัยกับพวกเรา
13: อุบัติอากาศสวรรค์ค่ะ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที
17: ่ทำถึง
18: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
19: เครมิล
20: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องขี่
21: เคไหม
20: อัศลักษณ์ชยาร
22: ู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
23: Lively When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
24: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
25: จัดรายการ30นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับว่ากันต่อไปขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้ลำลึกถึงการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์นะครับท่านผู้ชมเป็นนักแสดงเป็นนักเดินทางเสียชีวิตในวัยเพียง49ปีเท่านั้นเองซึ่งก็ยืนยันแล้วนะครับจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นในเช้าวันหนึ่งซึ่งความจริงเลจะต้องตื่นมาเพื่อจะพาลูกตัวน้อยไปส่งโรงเรียนในการเปิดเทอมวันแรกแต่เลไม่ได้ตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้การจัดพิธีชาปนกิจที่วัดยางพระอารามหลวงนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศในงานแน่นอนว่าต้องมีครอบครัวก็คือคุณแหม่มสริญญาเพื่อนสนิทอย่างชาคริตแล้มแย้มนามลีโอพุทธกับต้าบาร์บี้นี่ฮะในงานยังมีการรำรถสีส้มคันโปรด
26: ซึ่งคุณเรใช้เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยค่ะ
25: รวมถึงจัดพื้นที่ให้เขียนข้อความไว้อาลัยช่วงเวลาบ่าย 2:35 นาทีคุณแหม่มสริญญาภรรยาของเรเป็นผู้ถือภาพของเรใส่กรอบสีส้มขณะที่รัวพุทธกับต้าบาร์บี้เดินนำหน้าพร้อมถือผ้าไตรและลูกชายมิก้ารวมถึงแม็กซ์เวลล์น้องชาย
26: บวช
25: หน้าไฟให้กับพ่อแล้วก็พี่ก่อนจะนำร่างของเรย์ขึ้นรถวนรอบเมน3รอบเพื่อนวงการร่วมในพิธีตลอดการวนรอบเมนทั้ง3รอบสังเกตได้ว่าเพื่อนสนิทที่คบหาตั้งแต่เด็กเป็นเวลากว่า40ปีอย่างชาคริตแย้มนาม
26: เดินอยู่บริเวณด้านหน้าโรงศพนะคะแล้วก็เรียกคุณเรย์อยู่เป็นระยะค่ะ
25: บางช่วงคุณชาคริตกับเพื่อนสนิทก็ร้องไห้พอถึงเวลาที่จะต้องชาปนกิจร่างของเพื่อนหลังจากนำร่างขึ้นไปไว้บนเมนเพื่อเตรียมประกอบพิธีชาคริตเพื่อนสนิท

0: ็ได้กล่าวคำอำลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
1: แล้วแต่ทำความได้ผมก็มีเขาอยู่ในชีวิตมาตลอดเราสองคนโตมาด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันต้องมีกันและกันมาตลอดทั้งชีวิตมีแต่เสียงหัวเราะมีน้ำตา
2: เขาส่งให
1: ้ยังเคยมีคำพูดด้วยกันเล่นๆเลยว่าเฮ้ยนี่เราเพื่อนน้อยจังหวะสงสัยเราก็ต้องตกใจไม่มีใครโกงแต่ว่าไม่จริงเลยครับเพราะตลอดการเดินทางการเคลื่อนของชีวิตพวกเราเราได้สร้างสมมิตรภาพเราเพื่อนแท้เพื่อนบ้านมาเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกันนั่นคือความสบายใจเบรกเหมือนมีพลังเศษพลังอยากเขาไม่เคยต้องทำตัวให้มันเด่นในห้องเขาสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราก็ได
0: ้ท่านผู้ชมฮะชาคริสบอกนะครับว่าชื่อว่าตนเองไม่ได้รับสัมผัสนี้เพียงคนเดียวนั่นก็คือสัมผัสที่เขาเป็นคนที่ทำให้ไปอยู่ตรงไหนมีแต่เสียงหัวเราะทุกคนที่อยู่ใกล้เรนในฐานะเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมงาน
2: เรก็สามารถทำให้เราทุกคนมีความสุขได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ส่วนเพื่อนสนิทริโอพุทธกับต้าบาร์บี้มาจับมือกันพร้อมกับกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายล่ำให้ด้วยความเสียใจตอนหนึ่งริโอพุทธเป็นคนบอกว่าฝากคำอำลาถึงเพื่อนรักว่า
2: ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะและความทรงจำที่มีให้กันขอให้เดินทางไปสู่ที่ที่ดีสว่างสงบและไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังแม้วันนี้จะต้องจากกันแต่ความรักและความทรงจำจะยังคงอยู่ตลอดไป
0: จากนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มพิธีชาปนกิจครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลช่วงหนึ่งก็เจนชาคริสก็ขึ้นไปเคาะลงบอกเพื่อนแล้วก็สะกดกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวแม่ภรรยาหลังจากลาสามีไปครั้งสุดท้ายเธอก็ล่ำให้แล้วจะเป็นลมคนใกล้ชิดต้องพยุงลงมาและชาคริสยืนร้องไห้อยู่บนเมนยนเมนส่งเพื่อนเนี่ย
3: คุณผู้ชม
0: การกีฬาเองไม่ได้เคยไปที่เปิดเผยว่าเรสนับสนุนให้เราเด็กจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เล่นฟุตบอลสุภชัยใจเด็ดนักฟุตบอลทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ามีซ้อมที่สโมสรแต่สโมสรอนุญาตให้มาส่งพี่เรก็ล้ำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟุตบอลซึ่งเรเข้ามามีบทบาทสำคัญและถึงขนาดที่เรไปขอกับพ่อกับแม่ให้มาเตะฟุตบอลบอกจะดูแลเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งและกระทั่งได้กำลังใจจากพี่เรมันตลอดจนสุดท้ายติดทีมชาติชุดใหญ่ตนเองคงไม่มีวันนี้เป็นอันขาดถ้าไม่มีเรแมคโดนัลด์ภาพหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้กลุ่มนักแสดงกับผู้กำกับหนีตามกาลิเลโอภูมิกับก็คือคุณนิธิวัฒน์ธราธรมากับคุณต่ายชุติมาทีปนาศแล้วก็เต้ยจรินพรมาชูป้ายนี
2: ้ใครรักที่เรยกมือ

0: ก็เป็นภาพหนึ่งในภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันซึ่งคุณต้นเป็นคนบอกนะครับว่าเป็นนักแสดงที่อยากร่วมงานตลอดแล้วก็ได้ร่วมงานกันเพราะบทละครเรื่องนี้ซึ่งหลายคนก็อินอยู่ตอนเขียนบทต้องเป็นเรเท่านั้นที่รับบทนี้มันมีประโยคหลายประโยคคลาสสิกที่ออกจากปากตัวละครตั้มที่เรรับบทมันแสดงถึงความเป็นตัวตนมันยากมากที่จะคนอื่นพูดประโยคนี้ออกมาแล้วน่าเชื่อถือและเป็นธรรมชาติท่านผู้ชมฮะเราก็ร่วมแสดงความเสียใจโดยภาพนี้คุณแหม่มสริญญาซึ่งผมได้ไปดูคุณแหม่มตอนที่คุณเลให้สัมภาษณ์อยู่รายการหนึ่งแล้วแหม่มไปด้วยเนี่ยน่าสนใจมากนะคือแหม่มเนี่ยบางทีก็มีเรื่องงอนกันบางมีก็เรื่องมีเรื่องถกเถียงกันบ้างเลมักจะรู้สึกว่าบางทีเขาไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีไหมบางทีเขาไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่สมบูรณ์ไหมแต่แหม่มบอกกับเรในรายการตรงนั้นว่าจริงๆแล้วเราก็เพิ่งรู้นะเรได้วางแผนชีวิตให้กับลูกก็คือน้องมิก้าถึงขั้นลูกเรียนจบแล้วและได้เก็บเงินเผื่อเอาไว้ทั้งหมดแล้วสำหรับลูกที่จะได้เรียนจบอันนี้แม่เป็นคนบอกคุณแหม่มแล้วก็บอกกับเรตอนนั้นว่าเรได้ทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดแล้วเก็บเงินไว้เตรียมให้ลูกครบแล้วจนกระทั่งให้ลูกเรียนจบภาพนี้เป็นภาพที่คุณแหม่มโพสต์แต่งตัวก่อนนะเพื่อนๆแฟนๆมาส่งเยอะเลยวันนี
1: ้เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องออกเดินทางไกลแล้วไปนานเลยคราวนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยสบายมากแล้วก็เขียนข้อความนะคะว่าที่สื่อฝากคนมาบอกได้รับเรื่องแล้วรู้เรื่องจัดการให้หายห่วงหลับให้เต็มที่เลย
0: พร้อมกับใส่เพลงในความทรงจำ

0: แมคโดนัลด์คู่ชีวิตของเรส่งภาพนี้ถึงพ่อของน้อง
1: เป็นภาพของน้องมิก้านะคะยืนถ่ายอยู่ข้างๆคุณพ่อแบบนี้ค่ะข้อความเขียนว่า for dad สำหรับคุณพ่อนะคะ
0: 7:40 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ

0: นุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
1: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะ

0: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
1: ทั้งที่ในใจมันร้อง
2: Please love รักได้ไหมสุข20:30 เริ่ม11 กันยายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85 ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
8: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
9: เจ็ดนาฬิกา 44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องของคดีหัวสวนับถอยหลังกันนะครับคาดว่าจะเป็นวันจันทร์น่ะ
10: ค่ะ
9: จันทร์ที่31 สิงหาคมที่กกต.จะลงมติกันแล้ว7เสือกกต.ซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับตัวชมแน่นอนที่ถูกจับจ้องก็คือ4 ใน 7มาจากการเลือกของสว.ซึ่งสว.ชุดนี้138 คนที่เลือกกกต.มาเนี่ย4 คนเนี่ยก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย
10: ใช่ค่ะ
9: ก็เลยเป็นที่จับตาดูเป็นพิเศษนี่ไง
10: เนี่ยค่ะ
9: สว.ที่กกต.ที่สว.ชุดนี
10: ้แต่งตั้ง
9: และ138 คนถูกกล่าวหาด้วยประกอบด้วย4 ท่าน
10: เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยค่ะคุณณรงค์กลั่นวารินนะคะแล้วก็อีก3 ท่านนี่
9: คุณอนันต์สุวรรณรัตน
10: ์คุณจิรุธวิสารจิตแล้วก็คุณณรงค์ตะกร้อยค่ะ
9: ก็เลยย่อมเป็นที่จับตาดูแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเข้าใจว่าณขณะนี้คงจะต้องนิ่งตกผลึกเพื่อจะลงมติกันขณะที่เมื่อวานยังมีควันหลงต่อเนื่องนะครับตูชมตั้งแต่ประเด็นที่ DSI ทราบจากรัฐมนตรีวิธรรมรุทธพลนรัตน์และต่อมาก็มีการเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเพื่อจะเอาผิดคนปล่อยสำนวนหมายถึงข้อมูลที่หลุดออกมาจากสำนวนของ DSI ในคดีฟอกเงินกับคดีอ้างยี่เพราะปรากฏคือจริงๆไม่ต้องไปดูเยอะวันที่คงยิ่งชีพถือบนเวทีมันก็เขียนอยู่แล้วว
10: ่
9: าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
10: ค่ะ
9: ขณะที่การไปแจ้งความที่ว่านี้เมื่อวานนี้อธิบดี DSI ยุทธนาแพดำพูดถึงประเด็นนี้นะครับทุกชมว่านอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยใน DSI ก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริง
10: เพื่อจะดูต้นตอการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานของคดีไปสู่สาธารณะได้อย่างไรค่ะ
9: อธิบดี DSI ยืนยันว่าจะเป็นการไปฟ้องปิดปาก
10: แต่เป็นหน้าที่ของเราเนื่องจากว่าพยานเอกสารเนี่ยมันหลุดออกไปแบบนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
9: ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากที่วันก่อนที่ DSI ไปแจ้งความหลังจากที่รัฐมนตรีวิธรรมรุทธพลนรัตน์ท่านบอกมันหลุดไปผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีวิธรรมแต่มันหลุดไปก่อนหน้าปรากฏว่าเอกสารที่กำลังเป็นประเด็นที่คุณยิ่งชีพถือขึ้นมาชูเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเอกสารคดีพิเศษที่24/2568ของกองคดีฟ้องเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษลงที่8 ธันวาคม ปี 68ซึ่งพันเอกทวีสอดส่องพ้นจากแต่งลำตีวิธรรมไปแล้วนะ
10: เมื่อวันที่19 กันยา 68ค่ะ
9: ก่อนเอกสารนี้
10: ค่ะ
9: ก็แปลว่ามันหลุดในคุณรัฐพลไหม
10: ค่ะคือช่วงวันที่8 ธันวา 68อะค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนะคะ
9: นั่นไง
10: ค่ะ
9: แล้วยังไงต่อ
10: นอกจากนี้ยังพบว่าคดีที่เกี่ยวกับการหัวสวในความดูแลของ DSI เกี่ยวกับคดีอ้างยี่กับฟอกเงินเนี่ย DSI มีมติสั่งฟ้อง28 พฤศจิกายน 68

0: ส่งสำนวนไปยังอัยการ8ธันวาคม68และอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1มีคำสั่งกลับมาให้สอบสวนเพิ่มเติมเนี่ย16มกราคม69
1: ทั้งนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ย
0: ก็มีพลตำรวจโทรุทธพลท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
1: อันนี้ข่าวนี่มันหลุดออกมาหลังจากที่วันก่อนท่านบอกว่าไม่ได้หลุด

0: DSI จะต้องรายงานเข้ามาเลยนะเรื่องตั้งกรรมการสอบเนี่ยว่ามันหลุดไปได้ยังไงหลุดจากใครอย่างไรเนี่ย
1: DSI พรุ่งนี้ต้องรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรรมการสอบชุดนี้มาให้ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบค่ะ DSI แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าใครเป็นคนนำเอกสารออกไปหรือใครเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนก็ว่ากันไปตามกระบวนการของทางกฎหมายตอนนี้ยังตอบไม่ได้อยู่ในกระบวนการของตำรวจกองปราบ
0: อ่ะก็แปลว่าเร่งรัดเลยต้องรายงานมาด่วนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมถูกไหมน้องไบร์
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันใช่ไหมว่าเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้เกิดความเชื่อมั่น
1: แล้วก็ทำให้สังคมได้ตรวจสาธารณะด้วยอะค่ะ
0: นี่ฮะเป็นหน้าที่ของ DSI ที่ต้องดำเนินการ
1: คือต่อให้ไม่ใช่ DSI ท่านบอกแต่เป็นหน่วยงานอื่นที่ถูกเอาเอกสารชั้นความลับหลุดออกไปแบบนี้เขาก็ต้องดำเนินการแบบนี้เหมือนกัน
0: ขณะที่นายตีอนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้อยู่ที่สภานะครับตัวชมเพราะไปร่วมประชุมชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็ปรากฏว่าตอนหนึ่งท่านนายกบอกนะครับตัวชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเอกสารนักข่าวถามประเด็นพลตำรวจโทรุทธวรรณวรัตน์ยอมรับว่าสำนวนของ DSI ในคดีหัวสอวอลุดเนี่ยเป็นเอกสารจริงท่านนายกบอกมันมีกฎหมายระบุความผิดอยู่ข่าวเอกสารราชการออกมาอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามย้ำว่าข้อมูลหลุดออกจากรัฐมนตรีคนก่อนไหม
1: ท่านนายกบอกจะไปรู้ได้ยังไง
0: แต่
1: กระทรวงยุติธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
0: ซึ่งใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกและเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่นี่คือความเข้มข้นใครออกไปหาไม่ยากหรอกจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพราะเจตนาคนปล่อยไม่ใช่เจตนาดีอย่างแน่นอนมีทิ้งท้ายนะนักข่าวถามนะ
1: ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมไปจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำอะค่ะ
0: เขาจะจัดวันพรุ่งวันเสาร
1: ์ค่ะ
0: 29 สิงหาไปจัดที่พูแมนเลยซึ่งเป็นที่เปิดประเด็นจากฝ่ายค้านกับไอเราว่ามีการให้ไปรวมตัวกันของสวได้รับเลือกแล้วก็มีการไปลงนามหนังสือลาออกเอาไว้ลงหน้าเป็นข้อกล่าวหาจะไปจัดกันถึงขนาดนั้นเลยไปกระตุกหนวดกันแถวนั้นหรือไม่ประกันใดแต่ท่านยกกลับบอกว่ายังไง
1: ก็ดีสิขอบคุณที่ไปอุดหนุนถือว่าไปอุดหนุนกิจการของเพื่อน
2: การหลุดของสำนวนคืออะไรฮะโอ้มันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอาไอเอกสารทางกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
3: ในส่วนของรัฐมนตรีท่านก่อนเหรอ
2: ผมจะไปรู้ได้ไงก็ทางเห็นว่าทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะแจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็อาจจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกว่าเอกสารมันรั่วออกไปยังไงอะไรยังไงมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกแล้วก็เราก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่
4: ท่านนายกเจตนาของมือปล่อยยังไงท่านนายกไม่ต้องการ
2: มือไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนไม่
3: ท่านนายกรัฐบาลเนี่ยโดนหลายเรื่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นไหมจะต้องมีทีมที่คอยมาชี้แจงบ้าง
2: เพราะหลาย
3: เร
2: ื่อง
3: หลายเรานายกตอบอยู่คนเดียวค่ะ
2: โดนอะไรหลายเรื่อง
3: หมายถึงว่ามีประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่เข้ามาม
2: ันก็เฉียดไปเฉียดมาร
3: ัฐบาล
2: ไม่เป็นไรหรอกครับ
3: ก็คือท่านนายกเองรับมือไหวใช่ไหมงานในการที่จะตอบคำถามอะไรตรงนี้เพราะว่าที
2: ่
3: ผ
2: ่
3: าน
2: มา
3: ด
2: ู
3: เหม
2: ือ
3: นนายกตอบอยู่คนเดียว
5: ปิดเขาจะไปจ
6: ั
5: ด
6: ผู้
5: แม่อะ
6: ไรอย่างเงี้ย
5: ไม่ได้ว่าเปิดใจตั้งใจจัดที่ผู้แม
2: ่โอ้ขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนผู้แม่เจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่ไหมสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
7: นายกจะมีนัยยะอะไรนะครับมีความเหมือนมีตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
2: ้ไม่ทราบไม่เกี่ยวกับผม
0: ขณะที่คุณสุภัชชัยใจสมบูรณ์หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งเมื่อวานแถลงเกี่ยวกับเรื่องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสำนวนที่หลุดจากกกต.ชุดไต่สวนชุด26ยังพูดตอนหนึ่งถึงการไปจัดงานที่คิงพาวเวอร์โรงแรมพูแมนคุณสุภัชชัยที่ระบุเลยทีเดียวว่าก็ไปจัดกันเลยตามสบาย

0: แต่รอบนี้เอาให้ชัดนะใครเป็นคนจ่ายอย่าให้เหมือนกับกรณีที่ไปจัดงานรวมตัวกันที่ห้องที่จูบิลี
1: ่
0: เมืองทองก่อนวันเลือกสอระประเทศมีลักษณะบอกนะและอย่ามาบอกนะมาตั้งกล่องรับบริจาคอีกไอ้ที่ไปจัดที่โพแมนใครเป็นคนจ่ายชะตังจองห้องอันนี้ประเด็นหนึ่งกลับมาตรงนี้หน่อยเถอะท่านผู้ชมจะจำได้ว่าท่านนายกเคยกำหนดเรื่อง KPI ของรัฐมนตรีหรือบุคคลที่ทำงานการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.ประธานกรรมาธิการอาจจะมีการตรวจวัด KPI และให้เร่งประชาสัมพันธ์บางทีทำงานงานไม่ออกต้องปรับเรื่องการสื่อสารเมื่อวานนี้เนี่ยฟังจากนายกผ่านแน่นอนคนหนึ่งรัฐมนตรีอ่ะนี่นักข่าวถามนะครับทุกผู้ชมระบุนะนี่ไงก่อนหน้านี้เคยบอกจะวัด KPI รัฐมนตรีรวมถึงการให้ประชาสัมพันธ์ผลงานท่านนายกตอบอยากจะได้เสียงมีไหมนายกตอบว่าเมื่อวันที่25ก็คือเมื่อวันพุธอ่ะ
1: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมพูดผ่านเลย
0: รัฐมนตรียุติธรรมพูดวันนั้นนี่ผ่านเลยทันที KPI วันนั้นพูดอะไร1เดี๋ยวจะมีการไปแจ้งความ DSI จะไปแจ้งความผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเอกสารในสำนวน DSI
1: ค่ะ
0: 2ตอบโต้กับทนายอันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบโต้ในทำนองมีความดุเดือดอะ
1: ว่าถ้าเกิดว่าถูกติดแฮชแท็กว่าทนายอ่านลูกไอ้ขี้คุกบ้างอะจะรู้สึกยังไง
0: จู่ๆท่านนายกบอกเมื่อวานนี้เมื่อวันพุธเนี่ยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ที่ทำพูดเนี่ยผ่านเลยมีไหม
2: ตัวรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็มีการกระซิบบอกไปแล้วในเรื่องทำงานแล้วต้องพูดด้วยตรงนี้เน
3: ี่
2: ย
3: งานก็ดูที่ออกมาเมื่อวานท่านรัฐพลท่านก็พูดผ่านเลยใช่ไหม
2: แล้วที่ท่านรัฐพลพูดอะค
0: ่
2: ะ
0: นั่นผ่านเลยตกลงจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องที่ DSI รายงานว่าเดี๋ยวจะต้องหรือว่าจะต้องไปแจ้งความประเด็นเรื่องสำนวนหลุดหรือจะเป็นเรื่องมีการด่ากับทนายอันเนี่ยอันนี้ว่ากันตรงๆเถอะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงโปรดติดตามย้อนกลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนระบุกรณี DSI ไปแจ้งความมันเข้าเกณฑ์ลักษณะการดำเนินคดีปิดปากนะเนี่ย
4: สิ่งที่สำคัญมากที่สุดณตอนนี้คือสังคมอยากรับรู้ความจริงนะครับแล้วก็ความจริงนั้นไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะได้มาจากที่ใดตราบใดที่มันยังคงเป็นความจริงอยู่เนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยควรจะต้องได้รับรู้ข้อมูลอย่างตรงกันนะมองในทางกลับกันการที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะพยายามอ้างในเรื่องของชั้นข้อมูลความลับในเรื่องของอำนาจทางกฎหมายเพื่อที่จะมาพยายามปิดปากคนที่พยายามจะตีแผ่ความจริงหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้เองเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรที่จะต้องมีการแสดงความคิดความเห็นแบบนี้ที่อาจจะทำให้เกิดข้อกังวลนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่กล้าออกมาที่จะส่งเสียงเรียกร้องในเรื่องนี
0: ้นี่ฮะคดีวัวสองวันงวดเข้ามาเมื่อวานนี้สุภใจใจสมุทรถ้าคิดแบบ KPI กำลังทำงานหนักอยู่เหมือนกันนะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นประธานรัฐมนตรีด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้ถแถลงเรียกร้องให้รองเลขาธิการกกต.ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กประธานอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนกกต.ชุดที่26ซึ่งมีมติแจ้งข้อหา229คนโดยขอให้มีการสอบสวนคณะอนุกรรมการชุด26นี้ว่าปล่อยเอกสารให้เบลอยู่ในมือบุคคลอื่นได้อย่างไรหลังจากสำนวนคดีหัวสวถูกเอามาเผยแพร่โดย
1: นายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนไอลอรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ
0: ก็มีการอ้างอิงว่านายพริษเอาเอกสารซึ่งถูกระบุว่าเป็นสำนวนอนุไต่สวนยุ16และอาจจะลามไปถึงชุดที่36
1: ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุว่าเป็นรายงานการสอบสวนนะคะ
0: ประเด็นนี้คุณสุภชัยบอกร้อยเอกชนินควรมีหน้าที่ดูแลเอกสารทั้งหมดในฐานะประธานเอกสารนี้ไปถึงภายนอกได้อย่างไร
1: ขอเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว
0: เพราะวันนี้บุคคลภายนอกที่ออกมาเคลื่อนไหวมีความย่ามใจมาก
1: เอาเอกสารราชการมาเผยแพร่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
0: นี่ร้อนแรงก็มีการเรียกคุณพนิษฐ์และเรียกคุณเป๋าหรือไงเรียกไอติมกับไอรอด้วยนะ
5: วันนี้ผมจะมาเรียกร้องกับ

0: ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการสอบสวนคณะกรรมการชุดที่26ท่านปล่อยเอกสารให้หลุดมาอยู่กับบุคคลอื่นได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นความตั้งใจหรือความละเลยในการที่จะปล่อยให้เอกสารมันหลุดมาหรือไม่อย่าให้มีการย่ามใจไม่สนใจใยดีแล้วก็ปล่อยให้เกิดความวุ่นวายกกต.เขามีหน้าที่กกต.เขามีอำนาจตามกฎหมายเขาวันนี้จะให้ถูกใจท่านบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณจะไปตั้งเวทีย่อยก็ไปเถอะครับไม่เป็นไรจะได้สร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นอย่าลืมไม่รอบๆนะครับถ้าเขาเอาไอติมมาขายก็ซื้อไอติมกินซะด้วยอย่าบอกว่าไอ้ผมไอติมแล้วผมไม่กินไอติมแล้วก็ไม่เป็นไรไอติมกินไอติมก็ไม่ผิดแต่จะบอกว่าไอ้รอก็อย่าลืมกินไอติมแต่ก็พูดให้มันตรงไปตรงมาด้วยผมท้าว่าไปภูแมนหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ภูแมนนี่ภูแมนไหนฮะกรุงเทพมีหลายภูแมนนะไปให้ถูกนะครับไปกันแล้วก็ไปกันเยอะๆแล้วก็ช่วยแจ้งให้ชัดด้วยนะครับว่าใครจ่ายค่าห้องอย่าไปลงขันอย่าเอากล่องไปวางกันแล้วบอกว่าจ่ายค่าห้องนะครับเหมือนไม่ใช่ไปเมืองทองแล้วบอกว่าลงขันกันเพื่อจะจ่ายค่าจัดห้องจัดเลี้ยงจริงๆมีคนจัดอยู่คนเดียว
1: เมื่อคืนนี้ภริษฐ์นี่กลับจากประชุมสภาเพิ่งไปเห็นตอบโต้ทันทีบอกผมไม่เคยเปิดเผยเลยอนุชุด26อะไรอ่ะคุณสุพันธ์ชัยเอามาจากไหน8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ก็คลีโอเชียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เครมิล
5: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
6: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
5: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: เคมั้ยอ
5: ันสลักใช่ยา
8: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
9: ปอนขอบคุณมากนะพี่ปอนเป็นลีบุญคุณพี่แล้ว
10: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
11: ชีวิตคนมันไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
12: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.ตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
15: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกทำแบบเนี้ยเหรอ
14: ชีวิตหลานไม่ได้ทำพ่อน้องนิง
16: เกงรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะเราอย่าทำไมวะ
17: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
18: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
12: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
11: เสร็จแล้วครับ
19: เร็วจังไม่แพงด้วย
3: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้

0: สนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
1: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะต่อเนื่องสักหน่อยผลิตเมื่อวานโพสต์กลางดึกเลยผลิตวัชรศิลป์หรือไอติมรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงคุณสุภชัยใจสมุทรว่าใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงข่าวกล่าวหาว่าคุณผลิต
2: เอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงเลือกสวเนี่ยมาแสดง
1: โดยคุณผลิตระบุว่านี่ฮะท่านผู้ชมตนเองยืนยันนะครับท่านผู้ชมไม่มีใช่ไหม
2: คือคุณไอติมผลิตเนี่ยค่ะบอกว่าที่คุณสุภชัยบอกว่าเป็นสำนวนของคณะ26หรืออาจจะลามมาจนถึงคณะ36เนี่ยคำถามง่ายๆก็คือผมไปแสดงเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในมือของคุณสุภชัยและที่คุณสุภชัยกล่าวหาผมเนี่ยตอนไหนนะครับ
1: นี่ไงที่คุณสุภชัยเอามาแถลงเนี่ยคุณผลิตบอกผมไปเปิดตอนไหน
2: เออค่ะ
1: ก็ปฏิเสธนั่นแหละถูกไหมข้อต่อมาก็มีการตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นอะไรนะคุณสุภชัยเนี่ยแถลงว่าคุณผลิตเอาไม่ได้ถูกปิดปากเลยนะยังไม่มีการถูกฟ้องเลยผลิตบอกเท่าที่เป็นข่าวใน2คดีแล้วคนพรรคคุณสุภชัยเนี่ย
2: ค่ะก็คือมี2คนจากพรรคท่านนั่นแหละที่สื่อสารกับสาธารณะว่าไปแจ้งความผมแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สื่อถือสาอะไรหรอกกับความคลาดเคลื่อนนี้ของคุณสุภชัย
1: นี่ก็เป็นการโต้ตอบสุดท้ายมีคลิปมีมั้ยประเด็นที่คุณสุภชัยบอกอย่าผูกขาดความรักชาติไว้ฝ่ายเดียวคุณผลิตก็ตอบโต้ท่านผู้ชมความจริงคนที่พูดอะไรใกล้เคียงกับข้อกล่าวหาก็คือพยายามจะผูกขาดความรักชาติไว้ฝ่ายเดียวมากที่สุดก็หนีไม่พ้นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการของภูมิใจไทยนี่แหละ
2: เคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งค่ะว่าปัจจุบันนี้การเมืองควรจะเลือกฝ่ายว่าฝ่ายที่รักชาติกับฝ่ายที่ไม่รักชาติอยากประกาศให้คนไทยฟังพรรคไหนรักชาติให้ช่วยกันเลือกฝ่ายไหนไม่รักชาติก็อย่าไปเลือกเขา
1: คือคุณชมพชัยตอนหนึ่งในคลิปพิคมผลิตตัดออกมาเนี่ยมีการพูดถึงอย่าไปผูกขาความรักชาติไว้ฝ่ายเดียวก็เลยมีการโต้ตอบกันเกิดขึ้นท่านผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องยกยอดไปในคุยนอกจอเพราะประเด็นที่คุณสุภชัยออกมาเนี่ยมันก็เห็นความเคลื่อนไหวเพราะ DSI กำลังตรวจสอบแล้วเดี๋ยววันที่ต้องรายงานประหลัดเป็นการด่วนเลยนะตั้งกรรมการสอบซิว่าไอ้ใครเนี่ยมันทำหลุดสำนวน DSI เนี่ยขณะเดียวกันคุณสุภชัยก็เรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบ
2: กกต.เลยค่ะ
1: ประธานอนุกรรมการชุดที่26
2: ค่ะ
1: ที่ชี้มูลหรือแจ้งข้อหา229คน
2: ค่ะ
1: ว่าปล่อยเอกสารหลุดไปได้ยังไงอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปว่ากันต่อพูดถึงเรื่องนี้แทรกสักนิดหน่อยก่อนจะไปดูเรื่องพรรคกำหนดเมื่อวานนี้ขณะนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาส่งผู้สมัครนายกอบจนนทบุรี
2: คุณเดช
1: แทนที่ท่านนายกเดชนะ
2: ค่ะ
1: ที่ถูกคุณฉลองเยี่ยวเลี้ยวแรงยิงเสียชีวิตคงจะทราบแล้วก็เป็นหลานนายกเดชลงในสังกัดกลุ่มพึ่งหลวงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พรรคประชาชนส่งคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดและประกาศตั้งแต่วันก่อนเลยว่าส่งทัพใหญ่ลงไปช่วยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลและก็แน่นอนพรรคนำโดยหัวหน้าพรรคอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งซึ่งเป็นการระดมขนพลซึ่งเป็นกลุ่มผู้ช่วยหาเสียงที่ห่างหายไปหลังแพ้เลือกตั้งกลับมาอีกทีนึงเมื่อวานนี้เป็นพิธาลงไปช่วยคุณเดชวัฒน์สุขกำเนิดหาเสียงนายกอบจนนทบุรี
2: ที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีค่ะ
1: นักข่าวก็เลยมีโอกาสถามถึงประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวสวที่มีการออกมาเปิดประเด็นคุณพิธาก็แสดงความชื่นชมไอลอและไอติมไม่ใช่ไอลอกับพรรคประชาชน
2: ก็คือชื่นชมคุณยิ่งชีพจากไอลอแล้วก็คุณผลิตวัชรศิลป์หรือคุณไอติมพรรคประชาชนค่ะ
1: แล้วก็ดักคอกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้องค์กรอิสระเนี่ยให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา
3: ต้องแสดงความชื่นชมคุณยิ่งชีพคุณ

0: ติมแล้วก็เพื่อนๆที่พรรคประชาชนที่ค่อยๆตีแผ่มาเป็นเรื่องผมคิดว่าอยากจะเห็นการใช้เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ไม่เสียของแล้วก็รวบรวมซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยมาตีแผ่โดยการใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เกิดความเปราะบางกันเองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินนี้เพื่อที่จะให้การลงคะแนนไว้วางใจพวกเดียวกันเองอ่ะยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มันข้ามสายตาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คิดว่าที่ทำมายังไม่สูญเปล่านะครับก็ยังอยากจะให้เลี้ยงลูกและนาดออกมาแล้วก็เรียบเรียงให้ประชาชนเห็นภาพตรงนี้ให้ได้มากที่สุดให้รู้สึกว่าน้ำเงินอ่อนกับน้ำเงินเข้มเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่รวมตัวกันเป็นพรรคเดียวกันให้ด้วยความสมประโยชน์อ่ะมันไม่ได้ค่อยมีมันก็มีผู้ได้ก็ต้องมีผู้เสียว่างกันเถอะกกต.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีกกต.ติดคุกเยอะใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยนู้นเลยไอ้ตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นบรรทัดฐานว่าถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ทำตามละเว้นปฏิบัติหน้าที่มันมีตัวอย่างที่ทำให้เห็นมาก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะหลายสิบปีมาก่อนเนี่ยก็อย่าให้กกต.เป็นกกต.ของประชาชนให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นตามหลักฐานตามข้อมูลที่มีอยู
1: ่นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับวิกฤตพลังงานอย่างที่เราทราบกัน200,000 ล้านบาทแรกเกี่ยวกับเยียวยาผลกระทบ200,000 ล้านบาทหลังเกี่ยวกับการ
2: เปล
1: ี่
2: ยนผ
1: ่
2: านพล
1: ังงานตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณเท้งให้สัมภาษณ์อยู่นะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านนายกมาพอดีก็มีฉากจังหวะนึงที่ทั้งคู่แต่ไม่ได้มีการไปทักทายอะไรกันนะต่างคนต่างมาเนี่ยแบบนี้นี่
3: เราสัมภาษณ์กันเสร็จแล้ว
1: ภาพนี้ก็เป็นที่สนใจอยู่เหมือนกันถึงว่าเอาทักนิดหน่อย
2: ก็สวัสดีค่ะ
1: และเมื่อเปิดสภาท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็เป็นผู้ชี้แจงเรื่องของร่างพระกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานวงเงิน400,000 ล้านก็แจกแจงเหตุผลและความจำเป็นพูดถึงถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยจะเกิดปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตคล้ายๆกับพี่คนเองที่ตีเคยพูดซ้ำบ่อยครั้งนั่นแหละท่านผู้ชมประเด็นหนึ่งก็คือแสดงความมั่นใจว่าจะบริหารหนี้ได้ไม่เกิน 70% ที่มีคนกังวลเรื่องเพดานหนี้สาธารณะแล้วก็ย้ำว่างบ 67 งบ 69กับงบ60เนี่ยไม่สามารถจะทำได้ทันก็เลยต้องใช้พระราชกำหนดเรื่องเงินกู้ที่ว่านี้ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกถึงตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยเงิน200,000 ล้านบาทหลังคุณรัฐพงษ์ทวงแถมแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากนายกว่าเงิน200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งพรรคประชาชนมองว่ามันยังไม่จำเป็นต้องกู้มีแหล่งเงินอื่นเอกชนรัฐวิสาหกิจกองทุนซึ่งสามารถจะใช้ได้ครม.บอกมีแผนเร่งด่วนอาจจำเป็นต้องกู้เงินมาเปลี่ยนผ่านพลังงานถึงวันนี้ยังไม่มีเลยว่าจะทำอะไรคุณณัฐพงศ์ก็เลยตั้งคำถามว่าจะกลายเป็นรัฐบาลหาข้ออ้างแช่อำนาจพิเศษออกพรก.หาเรื่องใช้เงิน
2: ยัดไส้ใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วค่อยหาโครงการมาทำทีหลังแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีแผน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ในส่วนของไฮไลท์เมื่อวานนี้มันก็มีอยู่หลายช่วงแหละแต่ที่น่าสนใจเพราะประท้วงกันวุ่นวายก็จะเป็นช่วงคุณลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนคุณลักษณ์ชนกระบุอภิปรายว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเงิน200,000 ล้านบาทหลังเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะแต่อาจจะฉาบหน้าด้วยคำพูดสวยหรูไว้บนสิ่งเน่าๆเละๆ
1: และเธอก็ใช้วิธีย
2: กมือขึ้นมาถูกันแล้วก็เอามือลูบปากค่ะ
1: เหมือนกับถูมือแล้วก็ลูบปากแล้วบอกว่ายังไง
2: แล้วเธอก็ส่งเสียงซูดขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: หลายคนกำลังทำแบบนี้ไหมถ้าเงินก้อนนี้ใช้เมื่อไหร่อาจจะมีหลายคนตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านภาษีประชาชนที่ต้องมาก้มหน้าก้มตาจ่ายภาษี
2: กลายเป็นเงินท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มทุนสีน้ำเงินหรือไม
1: ่คีย์เวิร์ดก็คือคำว่าโซล่าต่างๆเนี่ย
2: โซล่าปั๊มโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปคือคีย์เวิร์ดแห่งปีแห่งชาติ
1: แล้วก็ยกประเด็นที่เคยเปิดประเด็นเกี่ยวกับ

0: งบกลางแก้ปัญหาภัยแล้งเรื่องโซล่าปั๊มบ่อบาดาลคุณรักชนกบางช่วงท่านผู้ชมมีความดุเดือดเอาช่วงแรกนี้ก่อน
1: เกตว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูค่ะเอาไว้เพื่อที่จะฉาบหน้าสิ่งที่มันเน่าๆเละๆที่อยู่ในรายละเอียดซึ่งส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าท่านจะต้องรีบสไลด์หน้าออกมาเพื่อที่จะปกป้องเงินกู้ก้อนนี้ว่าดิฉันจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังทำแบบนี้ท่านประธานแล้วก็ลูบปากนะคะเพราะว่าถ้าเงินก้อนนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่อาจจะมีหลายคนที่เรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยทีเดียวเงิน200,000 ล้านนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ไปเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนเงินภาษีที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้จะต้องก้มหน้าก้มตาจ่ายกันอีกปีนะคะค่อยๆผันค่อยๆไซฟอนออกไปนะคะกลายไปเป็นเงินที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มทุนสีน้ำเงินหรือไม่เลยอยากจะหยิบยกหลักฐานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะว่าสันดานในการหากินกับเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณงบกลางเงินในกองทุนต่างๆเนี่ยนะคะมันมีร่องรอยมีอาการที่ทำให้ดิฉันเนี่ยเป็นห่วงว่าเงิน200,000 ล้านบาทของพวกเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะถูกใช้ไปหน้าตาแบบไหนนะคะมันมีคีย์เวิร์ดกดเงินสดที่มาแรงมากกว่า AI มากกว่าคลาวด์มากกว่าเทคโนโลยีต่างๆก็คือแต่นๆโซล่าท่านประธานโซล่าปั๊มโซล่าเซลล์โซล่ารูปท็อปนู่นนี่นั่นนะคะคือคีย์เวิร์ดแห่งปีแห่งชาติเลยค่ะก็คือโซล่าเงิน 5,500 ล้านบาทนะคะถ้าดิฉันเอาไปพล็อตลงบนแผนที่ประเทศไทยโดยแบ่งสีหนึ่งที่มันโดดเด่นนะคะเรียกว่าอะไรเป็นสง่าขึ้นมาในด้ามขวานประเทศไทยแล้วก็จะไปกระจุกอยู่ตรงกลางๆนะคะจาก 5,500 ล้านบาทเนี่ย 3,500 ล้านบาทนะคะไปกระจุกอยู่ในสัดส่วนของส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้เยอะดังนั้นเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วที่โครงการมันจะไปลงในพื้นที่เยอะแต่โครงการนี้นะคะเป็นโครงการแก้แล้งท่านประธานแก้แล้งแปลว่าอะไรมันควรจะเอาไปใช้กับพื้นที่ที่มันเสี่ยงแล้งแต่โครงการจำนวนมากค่ะมันไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เสียงแรงท่านประธานท่านประธานคะท่านประธานลองดูสิ่งที่ดิฉันได้ข้อมูลมาแล้วก็
2: ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกไม่ได้พูดถึงเรื่องงบ400,000 ล้านบาทเลยครับพูดเรื่องงบกลางนี่ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้ที่เรากำลังพูดกันถึงวันนี้นะครับขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
1: เนี่ยจริงๆดิฉันเนี่ยมีสคริปต์เลยนะบอกว่าอย่าเพิ่งลุกขึ้นอภิปรายตั้งใจตั้งสติฟังให้มันดีๆก่อนจับใจความให้มันดีๆว่าดิฉันเนี่ยจะพูดอะไรท่านก็ใจเย็นๆแล้วก็นั่งดูตั้งสติให้มันแล้วก็ฟังให้มันจบก่อน
3: ผมว่าเวลาที่เหลือผมอยากเห็นเพื่อนสมาชิกท่านรัชนกได้ชำแหละชี้ให้เห็นว่าไอ้200,000 ล้านในเรื่องพลังงานเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ
1: คือท่านรัชนกจะบอกว่าดิฉันไม่ได้ชำแหละไม่ได้นะคะตอนนี้หน้าแหกกันไปหมดแล้วไม่งั้นก็คงจะไม่ร้อนรนขึ้นมาประท้วงกันขนาดนี้อกขอถอนค่ะท่านประธานคำไหนที่ไม่สุภาพเนี่ยก็ไม่ต้องบันทึกก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าดิฉันเนี่ยอภิปรายแบบพุ่งเป้าเลยทีเดียว KPI ในการวัดก็คือว่ามีส.ส.ขึ้นมาประท้วงหลายคนเสียเหลือเกิน
0: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
9: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
10: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3 ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้ง
4: สันนอก

0: อร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
0: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม
2: ่ตรงนั้นมัน
3: อาจพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
2: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
4: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
5: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
6: ท่านนี่เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณจับป่ะ
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: พี่ประวร
3: โอกาสไปถึงแล้วพรพันธ์
2: เรื่องอะไรหรอ
3: ก็เรื่องร้องเพลงไงผู้จัดการโทรมาบอกพี่ว่านักร้องเก่าเนี่ยถูกผัวลากกลับจังหวัดไปแล้ว
2: แต่ฉันกำลังจะไปดูพี่จอม
3: ไอ้จอมมันอยู่บ้านจะที่ไหนล่ะเมื่อกี้พี่ผ่านมาตาเจอมิงเมาแอบอยู่หน้าบ้านอยู่เลย
2: อ้าวหรออ
3: ืมไปกับพี่เถอะนะพี่บอกผู้จัดการไว้แล้วว่าพี่จะพาพรพันธ์น่ะไปเทสเสียงร้องเพลงดูก่อนว่าคืนนี้จะร้องไหวไหม
2: พี่จะให้ฉันร้องเพลงจริงเหรอ
3: ก็แล้วแต่พรพันธ์นะพี่แค่พูดเอาไว้แต่พี่ก็ไม่อยากเสียคำพูดไอ้จอมเย็นๆเข้าไปเจอมันก็ได้คล้ามันจะดีใจซะอีกนะที่พรพันธ์ได้งาน
2: ดูท่าพี่ไม่ค่อยห่วงเพื่อนเลยนะ
3: โถพรพันธ์ตีมาเท่าไหร่แล้วเรื่องเล็กแค่นี้มันเอาอยู่นะสบายมากไปเจอหน้าไป

0: จอม
1: พี่จอมพี่จะไปเหยียบถ้ำเสือจริงๆหรอ
2: ต้องคุยให้รู้เรื่อง
0: เฮ้ยเฮ้ยไอ้จอมอย่างนั้นคงไม่ได้คุยแล้ว

0: ท่านเลือกเพลงแล้วร้องนี่เลยนะจ๊ะไม่ต้องตื่นเต้นนะ
1: จ้ะ
2: มันจะไหวอ่ะครับเอาเสียงเป็ดเสียงไก่มาร้องไล่แข่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็โดนในหัวว่าวนะ
0: นั่งลงแล้วก็ฟังซะ
2: ครับ

0: เห็นพี่จอมทำเพื่อคนอื่นขนาดนี้มาก่อนเลย
1: ออกมาดูว่า
2: เองไม่ใช่คนอื่นนะ
1: สุทัศน์ไอ้สุทัศน
0: ์ไม่หรอก
2: พี่จอมไอ้จอมจอมเข้าไปไม่ได้หนูไม่บุกลุก
3: ลุงลุงกับบุญตารอตรงนี้แหละ
0: พี่จอม
1: ไอ้สุทัศน
3: ์ไอ้จอมเอ็งมาบ้าอะไรที่บ้านข้าวะเมื่อวานยังไม่หมดยกก็เมื่อวานมันเกิดเรื่องเอ็งจะให้ข้าอยู่โดนลูกหลงยังไงวะเอ็งเอาเงินที่เอ็งเรียกถ่ายพ่อค้าแม่ค้าไม่คืนก็ซะตามสัญญาไง
2: แต่ข้ายังไม่แพ้นะเว้ย
3: งั้นให้จบตรงนี้ดีกว่า
2: ก็ไปจบที่อื่นไม่ใช่ที่บ้าน
3: ต้องที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยกลัว
2: ได้เอ็งลนหาเรื่องเองนะ

0: เงินพรุ่งนี้นี่โมหลวงลุงรบกวนเอาไปคืนพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกเรียกค่าคุ้มครองด้วยนะครับ
1: แต่ว่า
0: สุธรรมเขาถือสัญญาเขาจะไม่มารบกวนคนที่นี่อีกแล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: ขอบใจนายมากนะที่นายเลือกที่จะเป็นนักเลงไม่ใช่อันธพาล
2: แค่เฉพาะเรื่องที่เรียกเก็บค่าคุ้มครองนี่เท่านั้นนะ
3: เรื่องอื่นก็ด้วย
0: ต่อไปนี้บุญตาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนาย
2: ตอนนี้น่ะใช่แต่วันหน้าไม่แน
3: ่ฝันไปเถอะ
4: เฮ้ยเอ็งหนาวลูกพี่เอ็งกลับบ้านไปดีๆล่ะอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาอีก
5: โอ้ยปากดี
2: วันหน้าเราต้องได้เจอ

0: กันอีกจอม
1: เขาจะรอ
0: ผมลาแล้ว
2: พี่เฉียดถูกจับตัวไป
3: พวกไหน
2: ไม่รู้

0: อกาสได้ขอบใจเลยที่อุตส่าห์มีน้ำใจ
1: คือ
2: ตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่เรียน
0: อยากมาอยู่ด้วยกันไหม
2: จะไหวเหรอ
0: เฮ้ยปอมของอย่างนี้สอนกันได้
2: ดูจากสภาพมันแล้วเนี่ยมวยวัดชัดๆนั่ง
3: ไม่นั่งทำไมมวยวัดนะทำไมมีครูนะเว้ย
2: ครูมึงแน่สักแค่ไหนวะ
0: แน่แค่ไหนนี่
4: สอนให้ได้นะถ้าต้องการ

0: อมนายไปทำอะไร
1: เรามาหาพรพันธ์แล้ว
0: เราพาพรพันธ์ไปเทสเสียงร้องเพลงมาก็เลยกลับมาอาบน้ำตอนนี้พรพันธ์ได้งานร้องเพลงแล้วนะ
1: ดีใจด้วยนะ
2: แล้ว
1: ขอบคุณมากที่เป็นห่วง
0: จอมนายโกรธเราหรือเปล่าที่พาพรพันธ์ไปร้องเพลง
1: เปล่าพรเขาลำดับความสำคัญเองได้อยู่แล้ว
2: ก็เห็นพี่มีคนดูแล
1: ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย
0: เฮ้ยจอมแล้วเชียร์ล่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอ
1: ที่เรามาหาพรพันธ์เราจะมาถามเรื่องเชียร์ว่าเห็นบ้างหรือเปล่าน
2: ึกว่าอยู่กับพี่
0: เฮ้ยแล้วมันหายหัวไปไหนของมัน
3: แทนที่จะปะทะคู่ต่อสู้ก็ใช้แรงของศัตรูทำร้ายตัวมันเองThank you.

น้องเข้ามาได้ยังไงวะใครอนุญาตให้เข้ามาวะฮะถามไม่ตอบไอ้เนี่ยวอนซะแล้ว

0: างวันนี
1: ้มาดีไม่ได้มาหาเรื่อง
0: เมื่อวานไม่ได้พูดแบบนี
1: ้ผมป้องกันตัว
0: เหรอ
2: นี่หยุดไม่ใช่ที่นี
0: ่ทำไมเพราะมันหน้าตาดีอะ
2: ให้มันได้อย่างนี้สินาย
0: โดนแน่น้องแล้วไม่ต้องคิดที่จะหนีนะจะเอาไง
1: วันนี้ผมมาดี
0: มาดี
1: ต้องการอะไรผมมาหาเพื่อนไม่รู้ว่าหลงมาทางนี้หรือเปล่า
3: จะถามว่าเพื่อนโดนจับมาที่นี่หรือเปล่าถามมาตรงๆเถอะ
1: เปล่าครับ
3: สัวกิมไม่ลงไปสนามเด็กเล่นหรอกนะ
2: เพื่อนชื่ออะไร
1: ชื่อเฉียดงั้นผมลากลับ
3: เดี๋ยวเมื่อวานบนเวทีมันมาสนใจจะมาทำงานกับฉันไหม
1: ผมต้องเรียน
3: สัญญากับพ่อแม่ไว้ว่างั้นเถอะ
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ต้องเรียนไปก่อน
3: แต่จะเตรียมความพร้อมไว้เพื่ออนาคตไหม
1: เตรียมความพร้อม
3: ต้องช่วยสอนการต่อสู้ให้เด็กมันหน่อยให้มันได้รู้ว่าโลกของนักเลงมันไม่มีกติกา
4: สอนการต่อสู
3: ้เดือนหนึ่งถ้ามาเอาชนะสิชนไม่ได้จะถือว่าแกไม่ใส่ใจคำสั่ง
4: แต
2: ่ถ้าไม่มีใครสอนฉันจะสอนเอง
4: ไม่ต้องฉันสอนเอง
3: ว่าไงตอนนี้โอกาสก็เปิดแล้วไม่อยากพัฒนาฝีมือหรือไง

0: จะไม่นอนกับพ
1: ่อทำไมต้องรอให้ข้าหลับก่อนหรือไงฮะถึงจะยอมเข้าบ้าน
0: เปล่าครับผมไปไนท์คลับมานักร้องขาดผมก็เลยหาไปเติมให้นะครับพ่อ
1: แล้วมันใช่หน้าที่เองไหมวะฮะ
0: แล้วพ่อจะให้ผมทำอะไรที่ถูกใจพ่อล่ะครับ
1: เองเคยทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างไหมฮะเรียนก็ร่อแร่ธุรกิจก็ไม่เอาวันๆเที่ยวเด็ดเตร่ไปกับพวกไม่มีอนาคต
0: แล้วพ่อล่ะเคยไว้ใจผมทำอะไรบ้างไหม
1: ฝีมือต้องหางอึ่ง
0: พ่อก็ฝึกผมสิพ่อไม่เคยฝึกผมเลยเอาแต่ด่าผมอยู่ทุกวันในสายตาบ้างไหม
1: ได้ไอ้เตี้ย
2: ทับแนว
1: ฝึกมันเอาให้นะแล้วถ้าเองชนะไอ้นัดได้เมื่อไหร่เองค่อยมาขอข้าทำงาน

0: ไม่ได้ยินที่นายหัวสั่งเลย
1: หาเม็ดเกาลัดที่เจอแล้วค่อยมาคุยกัน

0: ไม่มีใครฝืนชะตาได้จริงๆเหรอเนี่ยหรือรอยเกวียนมันกำลังจะเวียนซ้ำรอยกรรมอีกครั้งจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นเด็กเส้นทางทักไทยพัดหลงเข้ามามันยากที่จะออกไปได้จริงๆอย่าเลยอย่าหลงเข้าไปเลย
1: อายุวันโนสุขังพลัง

0: เชียร์พี่หายไปไหนมา
1: พี่ไม่ได้ไปไหนมาเอาจะเศร้าทำไม
0: พี่เชียร์พี่เชียร์จะหายไปไหนอีกนะพี่เชียร์หายไปจำปาไม่รู้จะอยู่ไปทำไม
1: พี่รู้แล้วดูสิพี่ไม่ได้เป็นไรสักหน่อยไปพักในบ้านกันดีกว่า
2: ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอก
3: ผมมีเวลาอีกเท่าไหร
2: ่อีกไม่เกิน6เดือนฟินจะกลายเป็นของผิดกฎหมายโรงยาฝิ่นทั่วพระนครเนี่ยก็จะถูกปิดลงไปเรื่อย
3: ๆดีนะน้ำมันเถื่อนของเสียเฮงเข้าหนีภาษีของนายหัวหวนไม่ปักประกาศว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
2: ผมไม่ได้เป็นคนร่างกฎหมายรัฐบาลเนี่ยก็มีความเห็นร่วมกัน
3: ยังไงล่ะผมต้องขอบคุณสารวัตรที่ช่วยมาส่งข่าวให้นะเรื่องเนี้ยผมละแค่ระคายมานานเหมือนกัน
2: คราวเนี้ยเขายืนยันมาแล้วนะว่าเขาเอาจริง

0: ัวหาลู่ทางเอาเองก็แล้วกัน
1: โรงฝิ่นกำลังจะถูกปิดทำไมจะไม่เป็นเรื่องแล้วนี่แล้วเรื่องใหญ่เลยจบแล้วสัวกิมลำบากแล้ว
2: ยิ่งสัวลำบากยิ่งน่ากลัวนะครับนาย
3: นั่นสิครับผมว่ามันยิ่งหาท่องทางทำมาหากินใหม่แน่ๆ
1: ไม่ต้องกลัวมันยังไงกฎหมายก็อยู่ข้างเราอยู่แล้วข้าวให้เถื่อนยังไงก็แค่เลี่ยงกฎหมายไม่เหมือนฟินต่อให้สุภาพยังไงเนี่ยต้องติดคุกอยู่ดีย
2: ิ่งเสือเจ็บมันไม่สนกฎหมายหรอกครับ
3: นี่ขนาดเกรงกฎหมายกันนะครับพวกมันยังซัดกันเล่เลยครับในหัว
1: ก็เอาสิยังมากก็ตีกันให้ราบไปทั้งพระนครเท่านั้น
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
6: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้

ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติม

0: ฉียดเองหายไปไหนมาวะ
1: กินโต๊ะจีนมา
0: แหมน้ำเสียงเองนี่ข้าว่าเองน่ะไปกินจีนเตี้ยดีกว่ามั้งเองนี่ทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงกันไปหมดวันนี้เรามาซ้อมมวยโคราชกันดีกว่า
2: ลุงทวนของเก่าดีกว่าไม่ลุงถ้าเก่ายังจำได้ไม่หมดเลยอ่ะ
0: ก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาซ้อมของเดิมกันก่อนใครก่อนดี
3: ผมขอก่อนเลยลุง
0: ดี
1: กับเรานะ
2: ฉันดีกว่าลุง
0: เองไม่ต้องไรจอมไอเฉียดน่ะดีแล้ว
1: ยินดีให้บริการครับ
0: ไปไอ้จอมเองไปนั่งก่อนพร้อมนะ

0: มันโดนลูกอะไรไปวะน่ะ
1: พอยอมนายอย่ายุ่งนะ
0: ดีของพวกเองไม่ได้ใช่ไหมเองก็ด้วย
2: ฉัน
0: มวยที่พวกเองใช้เนี่ยมันมีแต่โทษอะมันไม่ใช่มวยที่ข้าสอน
2: ฉันไม่รู
0: ้พวกเองรู้พวกเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ว่าพวกเองน่ะจะพูดหรือเปล่า

0: ไว้ไม่อยู่จริง
1: ๆลุง
2: เจียนไม่เพื่อนนะ
1: อย่างที่ลุงแบนพูดพวกเรารู้อยู่แก่ใจอยู่ที่ว่าจะพูดออกมาหรือเปล่า
3: แม่เป๋เฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี่ยกินแล้วดีกินเข้าไปดีกินเข้าไป

0: ลุงค่อยๆค่อย
1: ๆพี่ใหญ่ใ
0: ครทำมึงวะฮะกูถามว่าใครทำมึง
1: คนของใช่

ไอ้หนุ่มหนุ่ม

0: วะเดี๋ยวก่อนไปเข้าเอ้าโอ้ยป้าเอ้ย
1: แย่หน่อยเดียวเอง
0: อะไรวะ
2: ไอ้นี่เล่นไม่เข้าเรื่อง
0: มาเลยพวกจับกังกำลังยกพวกไปตีในหัวบัวแล้วรุนเว้ยไปที
2: ่พ
3: ่
2: อ
3: เฮ้ยไอ้หัวอยู่ไหนวะออกมาคุยรู้เรื่องเว้ย
4: แ
3: ล้วได้เคยกินข้าวหม้อเดียวไงสองตัวนี
4: ้หัวหน้าจับกังมันเกิดอะไรขึ้น
3: ก็คนของในหัวเลยมันมาทำร้ายน้องชายฉัน
4: เองสองคนไปยุ่งอะไรกับพวกนี้หรือเปล่า
0: ผมจะไปยุ่งกับมันทำไม
4: ใครบอกเองว่าเป็นไอ้สองคนที่ทำ
3: จะให้ใครบอกไอ้หัวไอ้คนที่มันโดนยำเนี่ยนอนหยอดด้านเขาต้มอยู่มันจำอาวุธได้ของมึงใช่ป่ะ
5: พ่อจะไปคุยกับพวกกระจอกนี่ทำไม
0: เฮ้ยอาวุธแบบนั้นน่ะใครๆเขาก็ใช้ได้กันทั้งนั้นเหรอเว้ย
3: ไม่พูดแบบนี้วะ
4: เฮ้ยมันยืนยันว่าเห็นหน้าม
3: ันคุมโม่งมา
4: จับกลาง
3: ฉันชื่อใหญ
4: ่ใหญ่ปกติข้าไม่ลงมาคุยกับใครแบบนี้หรอกนะแต่นี่เห็นว่ายังไงน้ำก็ต้องพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป่าข้าถามคำถ้าข้าส่งคนของข้าไปทำร้ายน้องเองข้าจะได้อะไรนอกจากจะเสียเวลาส่งของไปถึงลูกค้าเปล่า
6: ๆใช้แรงจนเคยชิน
3: โอ้ย
4: คิดดูให้ดีๆนะยาย
3: ที่พวกฉันมาวันนี้เขาต้องการจะขึ้นค่าแรง
0: นั่นไงที่แท้ก็อยากขึ้นค่าแรง
3: ไม่ไหวแล้วเว้ย
4: เฮ้ยพอทั้งคู่เลยเอางี้เรามาคุยกันดีๆดีกว่ายายรอให้ใจเย็นลงกว่านี้ข้าจะนัดเองมาจิบน้ำชาคุยกัน
3: ได้ในหัวแต่อย่าช้าก็แล้วกันไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกกรรมกรทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีใครขายแรงงานให้ในหัวแม้แต่คนเดียว
6: กรรมกรไม่กินข้าวไง
4: เนี่ยขอได้นะเอาแยกย้ายกันไปทำงานใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำตามหน้าที่ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นข้าจะทบทวนดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไป
3: ได้ไอ้หัวตามสัญญานั้นไปพวกเรากลับเว้ย

0: ถ้าเป็นเราเมื่อกี้นั่นแหละไปแล้ว
1: หมายถึงว่าถ้านายเป็นจับกัง
2: เฮ้ยเฉียด
3: เป็นถึงได้หัวจะทะเลาะจับกังทำไมเสียผลประโยชน์เปล่า
2: ๆไม่รู้อ่ะเราว่าเราต้องเปลี่ยนการปกครองใหม่คืนให้พวกจับกังยื่นข้อเสนอแบบเนี้ยมันไม่ใช่หรอกเพื่อนเดี๋ยวรุ่นลูกจะขึ้นมาใหญ่กว่าร
1: ุ่นลูกจับกัง
2: ไม่นายพูดแบบนี้ว่าเฉียดนายมีอะไรกับเราหรือเปล่าวะ
1: ก็เราไม่รู้นายพูดไม่ชัดเจนเอง
2: ต่อยกันไหม
0: เราแค่ชวนต่อยเฉยๆคือนายจะชัดเจนมาก
3: เฮ้ยแมวนาเฉียดไหมว่าแค่พูดผิดจังหวะไปหน่อย
0: เฮ้ยเราไม่ได้โกรธเพื่อนเราแค่ชวนต่อยกันเฉย
1: แต่ฟังจากเสียงนายดูโกรธจริงนะไม่เอาหรอกเพื่อนกันสักสามยกกันไง
3: เฮ้ยเฉียด
2: เราเกรงใจจอมป่ะยกเดียวก็พอไม่นกไม่เลือก
3: บวร
1: หัวจังละ
2: กรรมการไม่ต้อง
3: เล่นเป็นเด็กของมือไปได้
4: กลับไปนอนบ้านพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจทำอะไรอย่างนั้นหรอกลูก
5: แต่เขาก็ทำร้ายแม
4: ่เขาไม่ได้ตั้งใจพ่อเขามีเรื่องผิดหวังในชีวิตมาเยอะอย่าไปถือสาเขาเลยนะ
5: เขาไม่มีสิทธิ์จะมาทำร้ายครอบครัวหรือเปล่าครับแม่ผมว่ามันไม่ใช่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ถ้าเขาเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ก็ไม่ควรจะมาลงโทษผู้ตาม
4: พ่อเขา
5: ไม่เคยเห็นผมในสายตาอยู่แล้วแต่ถ้าแม่อยากให้ผมกลับผมก็จะกลับ
4: ขอบใจมากนะลูก
5: แต่ผมบอกกับแม่ไว้เลยนะครับผมจะต้องอยู่สูงกว่าจุดที่พ่อเคยอยู่ผมจะทำให้เขาเห็นผมในสายตาให้ได้วันหนึ่งลูกที่เขาไม่เคยเห็นค่ามันจะมีความสำคัญขึ้นมาเหนือทุกคน

0: ียวแท้ๆไอ้พวกจับกับไอ้ฟวนมันก็จะหักกันอยู่แล้ว
1: ให้ผมไปเขี่ยไฟอีกรอบไหม
0: ใช้วิธีเดิมไม่ได้นะมันจะจับทางออกได
2: ้เรื่องปั่นหัวผู้ชายให้เจ็บตัวแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ทางนี้เอง
0: แสดงให้ฉันเห็นหน่อยสิ
1: อย่าเข้าใจอะไรผิดๆผู้ชายถ้ามันตัดใจได้แล้วก็ใช่ว่ามันจะโง่ทุกคน
2: งั้นเหร
1: อมันยอมเจ็บก็เท่าที่เคยผ่านมาเท่านั้น
2: ฉันมันเลวมากเลยใช่ไหมในสายตาเธอฉันเลวมากจนนายไม่อยากจะมองหน้าฉันเลยใช่ไหม
3: ตามหลักการแล้วถ้าสวนกิมลงต่างพลังแกไม่มีลูกไม่มีทายาทเต็มที่ก็ให้คนที่ไว้ใจไม่ก็มือซ้ายมือขวาขึ้นแทนใช่ไหม
4: ก็คงเหมือนทางเสี่ยเฮงถ้าเสี่ยแกปลดระวางตัวเมื่อไหร่คนที่ขึ้นแทนน่าต้องเป็นพี่เต้ย
3: พี่เต้ยเลยเหรอ
5: เฮ้ยพี่เขาเท่นะไม่ใช่กระจอกเราชอบกระจอก
2: เฮ้ยแบบนี้พี่บวรก็ต้องขึ้นมาแทนในหัวบัวนะสิตามหลักการใช่ไหม
4: มีหวังถ้าข้าวคงจบ

0: และรุ่นลูกเนี่ยแหละ
1: พี่จอม
2: ฉันอยากกินน้ำตาลปั้น
0: เอาสิพี่เลี้ยง
3: เฉียดนายยังนัดต่อยกับปวอยู่หรือเปล่า
4: ตกลงกันแล้วเย็นพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนหน้าห้องน้ำชาย
3: นายทำทำไม
4: ไม่มีอะไรก็แค่ต่อยกันเฉยๆทำอย่างกับว่าตอนเด็กๆไม่เคยต่อยกัน
3: แต่นี่เราโตแล้วนะมันจะไม่เหมือนเด็กต่อยกัน
4: คิดมากนะ
5: อย่างมากก็แค่แตก
3: เด็กกับผู้ใหญ่มันต่างกันตรงนี้ไง
1: อะไรเหรอ
3: ผู้ใหญ่ถ้ามีแผลแตกขึ้นมาแผลมันจะเห็นชัดเลย
4: ได้เราจะพยายามไม่ให้แตกแล้วกัน
1: พี่สองคนคุยเรื่องอะไรกันอยู่

0: เอาหน้าพี่บ้านสุวิมานของเรา
1: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาส่งก็ไม่เชื่อ
0: ถ้าไม่มาส่งเดี๋ยวพี่ก็แอบหนีไปไหนอีก
2: ใช่ถ้าไม่ให้บุญตามาตามคุมมีหวังไม่กลับแน
1: ่กลับสิเรารับปากแม่เอาไว
0: ้ไปเถอะพี่เข้าบ้านไปได้หรอก
1: เฉียดส่งบุญตาถึงหน้าบ้านด้วยล่ะ
2: เรารู้ห่วงกันเกินพี่น้องหรือเปล่า
1: เราเลือกนะเชียร
0: ์แต่เราไม่เลือก
2: พี่น้องคู่นี้ยังไงกันเนี่ย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้เป็นอีกตอนที่เจาะใจพาท่านผู้ชมออกมาข้างนอกนะครับด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวคือมันมีปัญหาสุขภาพในกลุ่มของกระดูกสันหลังและข้อซึ่งเป็นปัญหาที่รบกวนคนไทยมายาวนานก็คือตัวอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคประเภทกระดูกสันหลังที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วก็ทรมานรวมทั้งขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวันคือโรคต่างๆเหล่านี้ไม่ว่ามันจะเกิดจากการใช้ชีวิตสมบุกสมบันเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอายุขัยหรือว่าเล่นกีฬาหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ณวันนี้มันมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำแล้วก็ดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากทีเดียวเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มโรคเหล่านี้โดยเฉพาะเราจะคุยกับคุณหมอผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล Spine and Joint Hospital ครับคุณหมอดิตพงษ์บุญอัมพลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณดูสัญญา
2: ถ้าจำกันได้จริงๆแล้วคุณหมอเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเจาะใจประมาณ3ปีที่แล้วเล่าให้เราฟังถึงความตั้งใจที่จะสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางในกลุ่มเนี่ยกระดูกสันหลังและข้อเนี่ยให้ดูแลได้ดี
3: ครับ
2: 3ปีผ่านไปเห็นบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ขึ้นทำงานด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นเยอะเลย
3: ในตึกเดิมครับพอเรามีคนไข้เรามากขึ้นเรารู้สึกว่าเราต้องสร้างตึกใหม
2: ่
3: แต่ไหนเราจะสร้างตึกใหม่เราก็ต้องดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับคนไข้ในกลุ่มนี้โดยตรงเพราะว่าดีไซน์การรักษาที่ดีก็มีผลต่อการรักษาที่ดี
2: กี่ปีแล้วฮะตึกใหม่นี
3: ้ตึกนี้เกือบปี
2: โอ้ก็คือใหม่เอี่ยมเลย
3: ที่จริงตึกนี้ผมออกแบบเอง
2: โอ้
3: ครับก็ใช้ประสบการณ์ที่รักษาคนไข้มาหลายสิบปี
2: ฮะ
3: คนไข้เขาเคยรักษากับเราเป็นแสนรายเคยผ่าตัดคนไข้มาเป็นหมื่นเคส ก็เอามาพัฒนาในการที่ทำยังไงให้การรักษามันได้ผลที่ดีขึ้น ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็การออกแบบห้องผ่าตัด ผมชอบเปรียบเทียบครับ เปรียบเทียบการรักษาเนี่ยมันเหมือนกับวงดนตรีออร์เคสตราหมอเนี่ยก็เหมือนนักร้องนำที่จริงนักร้องนำของผมต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ
2: เพลงจะดีเฉพาะโอเคนักร้องนำต้องด
3: ีต้องมีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ดี
2: อินสตูเมนต์
3: ที่ดีมันก็เหมือนกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีเครื่องดนตรีดีได้แต่เล่นอาจจะไม่เพราะก็ได้ถ้าเผื่อนักดนตรีมันไม่เก่ง
2: กลุ่มนักดนตรีที่เล่นด้วยก
3: ัน ใช่ก็คือคน
2: เก่ง
3: ก็เก่งก็เหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์อะไรพวกนี้ครับนักกายภาพบำบัดนะครับ
2: อุปกรณ์ต้องเป็นแบบไหนยังไง
3: เราก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ทำให้ผลการรักษาได้ดีที่จริงอุปกรณ์มันมีจุดประสงค์2 อย่างนะครับ เพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษาการทำยังไงให้อุปกรณ์นี้วินิจฉัยได้แม่นยำเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาอุปกรณ์ที่วินิจฉัยที่แม่นยำต่อมา
2: อ
3: ันต่อมาคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทำยังไงให้อุปกรณ์ในการรักษาเป็นอุปกรณ์ในการรักษาจากแผลใหญ่เป็นแผลเล็กทำให้ปลอดภัยทำให้ประหยัดมากขึ้นนะครับทำให้มีข้อแทรกซ้อนน้อยลงที่ดีก็ไม่ต้องให้เลือดด้วยฟื้นตัวไปง่ายๆคือว่าโรงพยาบาลนี่ก็เหมือนกับโรงออร์เคสตราวันนี้เราก็จะมาดูว่าออร์เคสตราทำงานไงเพื่อให้ผลการรักษาได้ดีแต่ก่อนที่จะมาโรงพยาบาล
2: ครับ
3: ต้องนึกถึงนี่ก่อนครับทุกสมุทัยนิโรธมรร
2: คคือยังไงฮะ
3: ท่านต้องมีทุกก่อน
2: เหตุที่เกิดทุกแล้วก็หนทางดับทุกและวิธีดับทุก
3: ใช่ครับ
2: ต้องเอาตามนี้ให้ครบเลย
3: เพราะงั้นคุณจะมาโรงพยาบาลทำไมถ้าคุณไม่มีทุกใช่ไหมครับอย่างแรกทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาก่อน
2: ครับ
3: แต่ทำยังไงให้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น
2: ผมมีข้อมูล2กลุ่มละกลุ่มที่1 4ดาวเด่นที่จะทำให้การรักษาดีที่สุดอีกอันทุกสมุทัยนิโรธมรรควิธีการที่จะทำให้ดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าในรายการตอนนี้ให้ฟัง
3: ใช่ครับ
2: แต่ตรงนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนจะถามคุณหมอว่าสถานการณ์ของกลุ่มโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและข้อของประเทศไทยที่คุณหมอเจอเยอะมากเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรยังไงให้เราเห็นภาพรวมหน่อย
3: สถานการณ์ปัญหากระดูกและข้อประเทศไทยนี่มีเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคของความเสื่อม
2: คร
3: ับ ดังนั้นคนไทยเมื่อมีอายุมากขึ้นเราเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี
2: ้
3: อายุยืนมากขึ้นเราเสื่อม

0: ก็ต้องเจอปัญหานี้
1: ก็เจอปัญหานี้ความเสื่อมในร่างกายเราก็มักเจอความเสื่อมเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับความเสื่อมของเส้นประสาทระบบประสาทเป็นความเสื่อมที่เราเจอหลักเลย
0: ครับ
1: ครับนอกจากหน้าตา
0: คราวนี้กลุ่มที่อาจารย์เจอทั้งหมดเขาลือกันว่ากลไกเหล่านี้อย่างกระดูกและข้อหรือจอยเนี่ยสุดท้ายต้องผ่าตัดจริงหรือไม
1: ่ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงนะ
1: ถ้าเรารู้เหตุแห่งทุกข์และดูแลกันตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเลย
0: ไม่ใช่ทุกเคสที่บอกว่าโอ้ยสุดท้ายก็ต้องไปจบผ่าคาวผ่าหลัง
1: ไม่จำเป็นยกเว้นว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองอันนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นงั้นผมชอบในคอนเซ็ปต์สมัยใหม
0: ่
1: ที่เขาบอกว่าการดูแลให้เฮลสแปนกับไลฟ์สแปนใกล้กันมากที่สุดไลฟ์สแปนคืออายุเฮลสแปนคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อก่อนคุณอาจจะอายุ80แต่คุณนอนติดเตียงได้อายุ60งั้นแสดงว่าคุณมีไลฟ์สแปนที่80คุณมีเฮลสแปนที่60งั้นอีก20ปีเป็นช่วงที่นอนติดเตียง
0: อ
1: ย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กผมยกตัวอย่างเรื่องกระดูกละกันเพราะเราเป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยคนหลายคนก็บอกนั่งก็โอยลุกก็โอยเป็นสาเหตุอะไรกันแน
0: ่
1: เดี๋ยวผมยกตัวอย่างวันนี้ให้
0: ครับ
1: อันนี
0: ้เข่า
1: ผมขออนุญาตเอากระดูกเข่า
0: ครับ
1: และที่เราเจอบ่อยๆอีกอันนึงกระดูกสันหลังแต่ผมว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเราพูดกันไปบ้างแล้วพอสมควรในครั้งก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยกระดูกมันก็ประกอบด้วยกระดูกอันบนกระดูกอันล่างและมีข้อต่ออยู่ตรงกลาง
0: ครับ
1: ข้อต่อเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนรองอยู่มีตัวรับแรงกระแทกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเอ็นที่อยู่ด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อมันมีการกระเด็นออกมาขยับมากเกินไปแล้วอีกอย่างนึงคือข้อต่อพวกนี้มันก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ข้างใน
0: กระดูกอ่อนที่รองอยู่นี่สีอะไรฮะตรงไหนฮะคุณหมอ
1: สีฟ้าๆอยู่นี่ครับสีฟ้านี
0: ่อ๋อไอตัวที่ขวางระหว่างกระดูกใหญ่2ก้อน
1: ครับ
0: ตัวที่เป็นตัวรับการเสียดสีทั้งหมด
1: ครับผมชอบเปรียบเทียบข้อต่อเหมือนกับถนนที่ลาดด้วยยางมาตอยนะครับและบวกกับเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบสมมุติว่าถ้าน้ำมันที่หล่อเลี้ยงข้อต่อมันแห้งเราก็เติมน้ำมันไปเหมือนเติมน้ำมันเครื่องที่มันทำให้ข้อต่อเนี่ยมันมีการขยับได้ดี
0: เป็นรถเขาเรียกจาระบี
1: เป็นรถจาระบีหรือน้ำมันเครื่อง
0: น้ำมันเครื่องหรือจาระบ
1: ีที่จริงเปรียบเทียบกับรถก็ได้ถ้าตัวรับแรงกระแทกมันเสียเหมือนกับยางมาตอยที่อยู่พื้นผิวครับมันมีการขรุขระที่อยู่ในชั้นยางมาตอยเนี่ยเราก็สามารถเติมยางมาตอยใหม่เข้าไปได้หรือเกรดยางมาตอยทิ้งแล้วก็ใส่ยางมาตอยเข้าไปใหม่เหมือนกับเปลี่ยนพื้นผิวของการสัมผัสครับแต่สมมติว่าถ้าถนนน่ะมันเสียเลยชั้นยางมาตอยไปอีกก็คือถนนมันอาจจะพังไปเลยนะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนเบ้าของตัวข้อต่อก็คือเหมือนการเปลี่ยนข้อใหม่ทั้งหมดถ้าเผื่อว่าตอนนี้ไอ้ที่เสียสีตรงนี้มันมีการเสียสีที่ผิดปกติ
0: ครับ
1: เช่นหน้ายางมาตอยมันเสียเราไปเจียมันเดี๋ยวมันก็ทำให้มันดีขึ้นได
0: ้
1: หรือเปลี่ยนมันเลยก็ได้แต่อย่างแรกคือถ้าเราอยากจะให้มีไลฟ์สแปนที่ดีเราก็ต้องให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงให้เส้นเอ็นเรามีการยืดตลอดเวลาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเส้นเอ็นมันจะหดงั้นถ้าเผื่อเรายืดเส้นเอ็นอยู่ตลอดเวลาอาการปวดเมื่อยก็จะน้อยลง
0: อันนี้อาจารย์กำลังพูดถึงการออกกำลังกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: การออกกำลังกายการยืดเส้นการอะไรต่างๆทั้งหมด
1: ใช่
0: เป็นกลไกของการทำกล้ามเนื้อและเอ็น
1: ให้แข็งแรงถ้าเราดูแลมันไม่ได
0: ้ครับ
1: สมมติมันเริ่มเกิดปัญหาแล้วคราวนี้เรามีทุกข์แล้วก็ต้องมาโรงพยาบาล
0: ถ้ามาโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลนี้ที่คุณหมอเป็นคนสร้างคอนเซปต์ขึ้นเริ่มจากดาวดวงที่1
1: ก็คือหมอครับเพราะความที่เราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
0: ครับ
1: งั้นก็เลยว่าเราก็ต้องเอาหมอเฉพาะทางที่มารักษาถ้าเปรียบเทียบกับแพทย์เป็นคนขับรถ
0: โอเค
1: นะครับ
0: ฮะยังไงครับ
1: ถ้าจบ GP เป็นแพทย์ทั่วไป
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนคนที่ขับรถซีดานธรรมดา
0: ขับไปที่เราเห็นในถนน
1: เนี่ยที่เราเห็นในถนนทั่วไป
0: ขับไปทำงานขับไปอะไรงี้
1: แต่ถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางก็เหมือนกับหมอที่ขับซุปเปอร์คาร์ได
0: ้รถที่ขับยากขึ้นมาหน่อยความเร็วส
1: ูงนะครับแต่ที่จริงคือของโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางของเฉพาะทางอีกทีนะครับก็เหมือนกับหมอที่ขับรถฟอร์มูล่า1ได้เหมือนขับรถแข่ง
0: อันนี้อีกทักษะหนึ่งเลย
1: ทักษะหนึ่งเลยหมอไม่ใช่ทุกคนที่ขับฟอร์มูล่า1ได
0: ้โอเคนี่คือสิ่งที่ตั้งใจให้เกิดเป็นแบบนี้
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องคัดเลือกหมอที่มีความชำนาญในการรักษาเรื่องนี้โดยตรง

0: ปกรณ์นี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ
1: อันนี้ช่วยในการวินิจฉัยครับ
0: ของแพทย์กับคนไข้
1: ของแพทย์กับคนไข
0: ้
1: คนที่เราอายุมากขึ้นก็มักจะเจอปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้
0: อ
1: เส้นตึงแม้แต่นั่งรถธรรมดาเหมือนกันนั่งเฉยๆเนี่ยยังเมื่อยได้เลย
0: ใครๆก็มี
1: ใช่ครับแต่ถ้าจะเป็นสมัยก่อนถ้าอยากรู้ก็คือหมอต้องเป็นคนตรวจแล้วก็คาดเดาว่าเป็นมันนู้นมันนี้คนไข้ก็ไม่รู้ว่าเป็นมันไหนกันแน่แล้วก็จะไปแก้ตรงนั้นได้หรือเขาจะ

0: ไปออกกำลังกายมัดไหนกันแน่เขาก็ยังไม่รู้พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้เข็มจิ้มเข้าไปตรวจแต่ว่าโอเคมันแม่นยำจริงแต่ปัญหาคือคนไข้เจ็บ
1: ครับ
0: และตรวจทุกมัดเนี่ยโอ้โหโดนเข็มต่ำเป็นร้อยทีเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องที่ตรวจเขาเรียกกล้ามเนื้อออกมาได้โดยใช้ AI ช่วยก็รู้เลยว่ามัดไหนที่ผิดปกติแล้วเราก็ไปแก้ที่มัดนั้นอันนี้ก็ช่วยการวินิจฉัยให้แม่นยำมากขึ้นให้ผลการรักษาได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช้เวลานานไหมครับ
0: ประมาณ3นาที
1: โอ้
0: ต้องเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็มาสแกนทั้งตัว
1: อันนี้เราทดลองโดยให้ทีมงานของจ่อใจเนี่ยลองทำดูก็คือคนปกติไม่ได้ป่วยอะไรด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้อะไรมาครับคุณหมอ
0: ที่จริงคือคนนี้มีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดคออ
1: ย่างที่เราเห็นอันไอ้สีแดงคืออะไรครับ
0: สีแดงก็คือกล้ามเนื้อมันมีปัญหาสีแดงมีปัญหาคือเขาปวดคอและปวดหลังไปถามเขาก็บอกว่าใช่จริ ง
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วสีน้ำเงินนะ
0: สีน้ำเงินก็บอกว่ากล้ามเนื้อโอเคยังค่อนข้างโอเคไม่ได้เป็นปัญหาแล้วแต่บางทีเขาอาจจะมีสีแดงฝั่งตรงข้ามซึ่งทำให้เกิดอาการที่ไหลห่อหรือปวดอย่างเงี้ย
1: อ๋อมันดูได้ทั้งตัว
0: ดูได้ทั้งตัว
1: อ๋อเมื่อกี้คือด้านหลัง
0: ครับ
1: อันนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็แดงเถือกเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้คือทำงานผิดปกติ
1: อันนี้ก็คือไปแก้
0: งั้นไปแรงออกกำลังกายก็เช่นบอกว่าถ้าอย่างนั้นมัดเนี้ยทำงานน้อยไป
1: ก็ต้องออกกำลังกายหลัง
0: ให้ออกกำลังกายหลังอันนี้มีการเกร็งแอคทิวิตี้แบบผิดปกติอย่างเงี้ยก็บอกไปหาสาเหตุว่ามันผิดปกติตรงไหนเป็นจากโครงสร้างของกระดูกหรือเป็นจากตัวกล้ามเนื้ออ ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็การวินิจฉัยร่วมกับ MRI เอ็กซเรย์ก็จะเป็นตัวช่วยหรือ TC สแกน
1: อุ้ยหลังคด
0: เราก็เลยเจอว่าคนไข้หลังคด
1: อุ้ยหมอง
0: ั้นพอคนไข้หลังคดเสร็จว่ากล้ามเนื้อมันทำงานไม่เท่ากัน
1: นี่เห็นเลยนะเนี่ยเป็นตัว S เลยเนี่ย
0: ใช่ครับ25องศาบอกมาเลย
1: อ๋อรู้ตัวป่ะเนี่ย
2: เพ
1: ิ่
2: งรู้วันเนี้ย
1: อุ้ยแต่แสดงว่ามันยังไม่มีผลต่อชีวิตเขาถึงอายุขนาดนี้ไม่รู้อะไรเลย
0: คือกระดูกคดเนี่ยเกิดกับมนุษย์ได้หลายสิบเปอร์เซ็นต
1: ์
0: เพราะที่จริงคือกระดูกของคนเราพอมันตั้งตรงเนี่ยถ้ามันไม่บาลานซ์ขึ้นมาไม่สมดุลสองข้างกระดูกมันก็จะคดได้แต่อาจจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาก็ได้ส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหาแต่คนที่กระดูกคดความที่กล้ามเนี่ยมันดึงไม่เท่ากันสองข้างเนี่ยมันทำให้ปวดหลังได้ง่ายปวดเมื่อยได้ง่ายพวกนี้ติดนวดชอบก่อนนวดแล้วการนวด
1: จะสบายการแก้ไข
0: แก้ไขงั้นถ้าเราฝึกให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นในฝั่งตรงข้ามก็ทำให้โคต
1: ร
0: มันลดลงแรงดึงมันมีมากขึ้น
1: ท่านผู้ชมตอนนี้คุณหมอจะพามาดูว่าจากบุคลากรจากคุณหมอยอดเยี่ยมมาที่อุปกรณ์ที่ดีงามของเราเนี่ยคืออะไร
0: อุปกรณ์ที่ดีงามที่จริงมันจะช่วยเราในขั้นตอนแรกคือการวินิจฉัย
1: ครับ
0: ผมเปรียบเทียบกับวงดนตรีเครื่องดนตรีต้องดีมันถึงจะมีดนตรีที่เพาะได
1: ้โอเคอ
0: ันนี้ก็เหมือนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ครับอันแรกคือการช่วยในการวินิจฉัยให้ถูกต้อง
1: คือขั้นตอนสำคัญเลย
0: ขั้นตอนสำคัญเลยหลายๆคนจะวินิจฉัยได้ถูกต้องได้ยังไงถ้าเผื่อไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเคยจะที่มันเป็นปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นกระดูกเข่าครับที่เราปวดเข่าเพราะเรายืนดังนั้นการทำ MRI ในท่าที่เรายืนอยู่ก็อาจจะช่วยที่ทำให้แรงกดมันมีมากกว่าปกติจะรู้ว่าอะไรที่มันทำให้เกิดบาดเจ็บเกิดขึ้นได
1: ้อ๋อ MRI คืออุโมงค์ที่ว่าเห็นทุกอย่างเรื่อยๆขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมฮะที่ต้องลงไปนอน
0: แต่
1: คราวนี้ถ้านอนมันก็ไม่มีน้ำหนักกดที่กระดูกเลยเพราะมันนอน
0: ใช่ครับ
1: ของเราสามารถทำระหว่างที่น้ำหนักกดอยู่ได
0: ้ได้ครับได้ทั้งเรื่องเข่าเรื่องเท้าเรื่องกระดูกสันหลังก็ช่วยได้ครับ
1: ใช่เพราะว่าปัญหามันคือแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เขามีปัญหา
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไปตรวจตอนนั้นก็เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรไม่กดเลย
0: แต่ถ้า MRI ปกติก็อยู่ในท่านอนธรรมดา
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราปรับจากท่านอนเป็นท่ายืนได้ให้อยู่ในแรงกดที่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆช่วยการวินิจฉัยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1: หมอแล้วมันไม่เป็นอุโมงค์ด้วยนะผมว่ามันรู้สึกน่ากลัวน้อยกว่า
0: ในคนไข้บางกรณีที่เขากลัวอุโมงค์ที่เขาเข้าเครื่องไม่ได้ก็มาเข้าเครื่องนี้ได้ก็ปรับเป็นนอนปกติได
1: ้คือเครื่องนี้ทำได้ทั้งคนไข้นอน
0: ใช่ครับ
1: และคนไข้ยืน
0: ครับทำตะแคงก็ได้
1: ไม่เคยเห็นนี่เห็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
0: ใช่ครับเพราะนี่เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทย
1: โอเคและเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากับร่างกายขณะเจอแรงโน้มถ่วง
0: ใช่ครับก็คือมันก็จะเหมาะกับร่างกายคนไข้ที่เป็นปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังข
1: ้
0: อเข่าฝ่าข้อเท้าอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆเลยนะครับแล้วก็เราถึงต้องทำความสะอาดเปลี่ยนชุดอะไรทุกๆอย่างเพื่อให้คุณหมอได้มาเล่าเห็นจริงๆต่อให้เป็นผู้ป่วยก็คงจะไม่ได้เห็นสภาพนี้จริงๆเพราะผมเคยผ่าตัดแล้วสลบไปเขาไม่ให้ดูอะไรเลย
0: หลับไปก่อน

0: อันนี้จะได้รู้เลยว่าเมื่อท่านหลับคุณหมอต้องทำอะไรกับความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่อย่างไรกันบ้างคุณหมอเล่าเรื่องห้องก่อนแล้วกันว่ามันเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมเพราะที่นี่อายุปีกว่า
1: ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับห้องผ่าตัดส่วนใหญ่ที่เรากลัวกันก็คือว่าผ่าตัดแล้วจะดีหรือเปล่าจะบาดเจ็บแค่ไหนสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือเรื่องติดเชื้อ
0: ความสะอาดเชื้อโรคมีไหม
1: เพราะว่าเราต้องใส่ข้อเทียมอะไรเทียมอะไรตั้งเยอะแยะ
0: ครับ
1: งั้นการจัดการกันเรื่องติดเชื้อเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกก็คือจุดที่เราจะต้องผ่าตัดก็ต้องให้สะอาดเต็มที
0: ่ครับ
1: อีกอันนึงก็คือว่าแรงดันอากาศครับหมายถึงว่าเราก็กลัวว่าฝุ่นจากภายนอกอ่ะมันจะเข้ามาจากภายในเพราะไม่งั้นมันเอาเชื้อโรคเอาฝุ่นเข้ามาเกาะ
0: มันมาจากอากาศเรามองไม่เห็น
1: เรามองไม่เห็นงั้นห้องเนี้ยจะถูกปรับความดันเอาไว้ให้แรงดันสูงกว่าข้างนอก
0: อ๋อ
1: เพราะงั้นฝุ่นเนี่ยถูกดันออก
0: ไม่ว่าจะมีรอยลีกหรือการเปิดประตูหรือใดๆก็ตามนะครับความดันที่เป็นบวกเนี่ยจะดันออกหมดแล้วอากาศในนี้เป็นอากาศที่ผ่านการกรอง
1: มาแล้ว
0: กรองมาแล้วทำความสะอาดมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางอากาศนอกเข้ามาเมื่อมีรูปั๊บมันดันออก
1: ออกเลย
0: มันเป็นเพชเชอร์บวก
1: ถ้างั้นโอกาสที่สิ่งสกปรกจากข้างนอกจะเข้ามา
0: จากอากาศไม่มี
1: ไม่มีอีกเรื่องนึงที่จะช่วยให้ดีขึ้นก็คือว่าบางทีอ่ะพวกผมพวกผิวหนังอะไรของเราหลุดลงไปงั้นหมอที่ผ่าตัดแล้วก็พนักงานทุกคนที่อยู่นี้จะใส่ชุดกันฝุ่นทั้งหมดอีกเรื่องนึงคือแสงสว่างพวกนี้ครับแสงสว่างที่เราจัดการมาก็บอกว่าในแสงสว่างเนี่ยการใช้ไอตัวไฟผ่าตัดที่เป็นสองแสงสว่างเนี่ยจะทำให้เราเห็นเฉพาะจุดได้ แต่บางครั้งเนี่ยการปรับไฟมันอาจจะรบกวนของเรา ทำให้ตาเรามองเห็นลำบาก
0: หมายถึงตัวผู้ผ่าตัดคุณหมอเนี่ย
1: ใช่ครับบางทีอาจจะหลบสายไฟก่อนแล้วก็ไฟทั้งหมดก็เลือกได้ว่าเราอยากเลือกไฟตรงไหนที่ส่องเข้าหาคนไข้จะเห็นแม่ไฟรอบเลย
0: คือคิดภาพเราเข้ามากับท่านผู้ชมไม่กี่นาทีแต่คุณหมอทำงานในนี้หลายชั่วโมง
1: ครับ
0: เขาต้องเลือกว่าทำไงให้ตาคุณหมอแข็งแรงไม่ต้องล้าไม่ต้องเหนื่อยเพื่อจะทำงานได้ดีที่สุด
1: ที่สุด
0: ตรงอื่นอาจจะปิดเลือกปิดได้เลย
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเหลือเฉพาะตัวนี้ก็ได้
1: ตัวนี้ก็ได้หรือปิดตัวนี้ไปเลือกเปิดบางตัวก็ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ซึ่งอันนี้มันเป็นระบบการออกแบบที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้งาน
0: ตอนนี้ผมรู้สึกหนาวกว่าปกติ
1: ห้องผ่าตัดต้องเย็น
0: มันจะเย็นกว่าปกติ
1: ปกติครับคุณอย่าลืมว่าห้องผ่าตัดเนี่ยหมอต้องใส่เสื้อผ่าตัด
0: หลายชิ้น
1: ใช่หลายชิ้นครับมันก็อยู่ในเหมือนอยู่ในเมืองหนาวมันแอร์ต้องเย็นกว่าปกติ
0: ไม่ผมเห็นมีระบบมากกว่านั้นเมื่อกี้ยังกับชุดอวกาศเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเดี๋ยวคุณหมอจะเรียกเข้ามาสาธิตให้ดู
1: ครับ
0: ฮะอันนี้คืออะไรยังไงครับในนี
1: ้อันนี้คือห้องผ่าตัดจริงแต่คนไข้จำลองเพราะเอาคนไข้จริงคงไม่ได้ขาปลอมครับ
0: โอเคขาปลอม
1: ได้ครับ
0: ตัวเขาก็จะนอนอยู่ในนี้อันนี้หัวไปทางนี
1: ้ครับ
0: ขามาทางนี้แล้วก็เปิดเฉพาะตรงที่จะทำ
1: ใช่
0: โอเค
1: ครับแต่ถ้าเผื่อเราจะรักษาเข่าเนี่ยสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับที่จริงผมยกตัวอย่างเรื่องเข่า
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นกันเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเข้าใจได้ง่ายว่ามันใหญ่ดีนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าคุณจะรักษาเข่าเนี่ยคุณต้องเปิดเข่าเข้าไปเพื่อมองให้เห็น
0: แหวก
1: เข้าไป
2: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: จริงคงไม่ได้ขาปลอมคร
0: ับ โอเคขาปลอม
1: ได้ครับ
0: ตัวเขาก็จะนอนอยู่ในนี้อันนี้หัวไปทางนี
1: ้ครับ
0: ขามาทางนี้แล้วก็เปิดเฉพาะตรงที่จะทำ
1: ใช่
0: โอเค
1: ครับแต่ถ้าเผื่อเราจะรักษาเข่าเนี่ยสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับที่จริงผมยกตัวอย่างเรื่องเข่า
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นกันเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่

0: คนเข้าใจได้ง่ายว่ามันใหญ่ดีนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าคุณจะรักษาเข่าเนี่ยคุณต้องเปิดเข่าเข้าไปเพื่อมองให้เห็น
1: แหวก
0: เข้าไปแต่งี้ครับจะเห็นว่าเข่าเนี่ยประกอบด้วยเอ็นสองข้างแล้วก็เอ็นด้านหน้าที่เราบอกว่าเอ็นลูกสะบ้าแล้วก็เอ็นสองข้างประกบกันไม่เคลื่อนแต่ที่จริงแล้วเข่าเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่อยากเปิดให้เห็นเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการเราใส่กล้องเล็กๆ เข้าไป
1: ลองคิดภาพว่ามีผิวหนังอยู่นะคร
0: ับ หนังอยู
1: ่คุณหมอจะแทงเข้าไปด้วยกล้อง
0: ใช่
1: เพื่อเข้าไปดูว่า
0: ไปดูข้างในเป็นยังไงไม่ต้องเปิดเข้าไปดูแล้ว
1: ไม่ต้องแหวกอย่าง
0: น
1: ี
0: ้การบาดเจ็บก็จะน้อยลงเสียเลือดก็จะน้อยพอบาดเจ็บน้อยติดเชื้อก็จะน้อยลงด้วยแล้วคนไข้ก็จะฟื้นตัวกลับบ้านได้เร็วถ้าในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเข่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเข่าเนี่ยเขาจะตัดข้อเข่าข้างบนออกหมดเลย
1: การไม่หมายถึงว่าตัดอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ออกไปทั้งเบ้าเลย
0: ก็เหมือนยกเครื่องรถท่าเสียกับรถยนต์เหมือนยกเครื่องยนต
1: ์เอาเครื่องยนต์ออก
0: แล้วก็ใส่เครื่องยนต์ใหม่แต่เปลี่ยนใหม่เนี่ยการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดยังไงให้องศามันถูกต้องงั้นเราก็จะใช้เมื่อก่อนต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เป็นคนกะองศาแต่นี้ใช้เครื่องเนี้ยจะคำนวณใช้ตาเทียมเข้าไปคำนวณอยู่ข้างในว่าปรับองศายังไงให้มันถูกต้องโดยที่ไม่ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เพราะความชำนาญของแพทย์บางทีมันคำนวณผิดก็มี
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย AI เข้าไปคำนวณส
1: ถิ
0: ติออกมาเลย
1: คำนวณให
0: ้คำนวณให้ก็โดยใช้ตาเทียมแล้วก็มีตัวที่จะทำให้กะองศาได้ถูกต้องฉะนั้นพอเราเปลี่ยนเข่ามันยกเครื่องก็เอาเข่าใหม่มาใส
1: ่
0: นะแต่ว่าที่สำคัญคือต้องตัดให้ถูก
1: ความแม่นยำ
0: ในการตัด
1: ครับ
0: ครับไอ้ความแม่นยำในการตัดเนี่ยพอมันเปลี่ยนเหมือนยกเครื่องใหม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นกว่าเดิมอีกเอาผมยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นหัวเข่า
1: เหมือนอันเมื่อกี้
0: เหมือนอันเมื่อกี้มาส่องภายในเห็นสายๆจะได้เห็นชัดๆ
1: โอเคจะได้มองทะลุกระดูก
0: มองทะลุกระดูกเข้าไปจะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนเข่าเมื่อก่อนเราก็ต้องยกเข่าทั้งอันเหมือนเปลี่ยนเครื่องยนต
1: ์
0: ตัดองศาให้ถูกเมื่อก่อนยกเครื่องออกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้างั้นเราปรับหน้าสัมผัสอย่างเดียวก็ได้ไหมไม่ต้องยกเบ้าออกปรับแค่หน้าสัมผัสแค่นี้ถ้าปรับแค่หน้าสัมผัสแค่นี้ก็จะปรับมาอยู่แค่ตรงนี
1: ้อันนี้คืออันที่จะไปอยู่ใน
0: ร่างกายของเรา
1: เลือกเบอร
0: ์เลือกเบอร์ได้เลือกองศาได
1: ้
0: ปร
1: ับ
0: ได
1: ้
0: หรือบางทีถ้าเป็นข้างเดียวปรับข้างเดียวก็ได
1: ้คือมีให้เลือกทุกความไม่สมดุลของ
0: ร่างกาย
1: ก็จะมาแทนไอ้ดำๆนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยมองข้างหลังจะเห็นเลยเนี่ยว่ามันคล้ายๆกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะฮะมีเบอร์ให้เลือก
0: มีเบอร์ให้เลือกครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาคนที่ทำก็ต้องอาศัยความชำนาญนะครับอย่างที่บอกเรามีเครื่องมือเยอะแยะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อใช้มันไม่เป็นเครื่องมือนั้นก็ไร้ค่า
1: สมมติเหล่านี้คือชุดที่เปลี่ยนเหล่านี้เป็นอะไรฮะคุณหมออ
0: ันนี้ทั้งหมดนี่เป็นชุดที่เปลี่ยน
1: แหวกเหรอฮะ
0: เครื่องที่จะช่วยในการนำให้องศามันถูกต้อง
1: อ๋อ
0: ซึ่งอันเนี้ยก็จะประกอบกับตัวคนไข้ดูเหมือนเยอะนะครับแต่สัมผัสกับคนไข้นิดเดียว
1: อันนี้แหละครับตัวนี้เป็น
0: อันนี้ก็คือในกรณีไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบว่าหน้าสัมผัสข้อเข่าเหมือนยางมาต่อยพื้นถนน
1: ครับครับ
0: บางทีมันมีหลุมมีบ่อขรุขระ
1: อุดหลุมเอา
0: อุดหลุมเอา
1: ก็ไม่ต้อง
0: หรือเจียให้มันเรียบก็ไม่ต้องเปลี่ยนก
1: ็
0: ใช้สองกล้องเข้าไปก็เจียมันได้
1: อ๋อโอเคอันนั้นคือชุดเจีย
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือชุดกล้อง
0: ใช่ครับหรือบางทีเราเปรียบเทียบเหมือนสะพาน
1: ครับ
0: สะพานถ้าสายสลิงมันขาดแล้วก็ไปซ่อมสายสลิงมันซะ
1: ครับ
0: ก็เลยใช้กล้องเข้าไปส่องไม่ต้องแหวกไม่ต้องตัดเหมือนเมื่อก่อน
1: มีมากกว่านั้นอีกผมเห็นมีชุดด้วยคุณหมอให้พยาบาลใส่ให้ดูด้วยใช่ไหมฮะ
0: จริงๆไม่ใช่พยาบาลนะครับทั้งหมอพยาบาลคนจับเครื่องมือทุกคนก็ต้องใส่หมด
1: ปกติจะเข้ามาอยู่ตรงไหนฮะเชิญฮะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องผ่าตัดนะฮะทำไมเขาต้องใส่ป้องกันอะไรเยอะขนาดน
0: ี้อย่างที่บอกถ้าเผื่อไม่ใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวขนตาร่วงลงมาคิ้วร่วงลงมา
1: ปกติของการผ่าตัดที่นี่ใส่อย่างนี้หมด
0: ใช่ครับ
1: ชุดเหล่านี้ป้องกันแบบ 100% เลยเพราะตกยังไงก็ต้องอยู่ในชุด
0: ต้องอยู่ในชุดแล้วก็มีเครื่องดูดออกไปอีกอย่างนึงคือต้องมีระบบแอร์ไม่งั้นนะคอร์บอนไดออกไซด์ก็ค้างอยู่ข้างใน
1: เออหมอมีลมพุ่ง
0: มีลมพุ่งด้วย
1: มีลมออกมาจาก
0: ข้างบน
1: จากข้างบน
0: ครับ
1: แปลว่ามีการปั๊มอากาศอยู่
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมไม่เห็นมีตลับเค้าเรียกอะไรมอเตอร์
0: ไบมอเตอร์ก็ต้องอยู่ไกลๆอยู่ข้างหลังครับงั้นเวลาใส่ชุดเนี้ยถ้าเผื่อคนไม่มีความชํานาญน่ะใส่ชุดแล้วถ้าพอใส่ไม่เป็นน่ะคือ1เครื่องมือเสียแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันอาจจะทำให้ไม่สะอาดอย่างที่เราคิดงั้นความชำนาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
1: ก็เจ้าหน้าที่ทำงานในนี้จะใส่ชุดแบบนี
0: ้แบบนี้ครับงั้นทั้งหมอทั้งผู้ช่วยทั้งคนส่งเครื่องมือก็จะใส่ชุดแบบนี้หมดคือคนที่อยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในฟิวผ่าตัดก็จะใส่ชุดนี้หมด
1: ก็เป็นการทำให้มั่นใจได้ว่า
0: ไม่มีเชื้อ
1: จะป่วยปลอดเชื้อแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ในการผ่าตัด
0: มันลดอุบัติการติดเชื้อได้เยอะมากเพราะมันไม่มีอะไรที่สัมผัสการติดเชื้อ บรรพันธ์เชื้อในพื้นผิวก็ไม่เกิดแต่เชื้อที่เข้ามาใหม่ก็ไม่มีเชื้อที่หล่นลงไปก็ไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในระดับโลกหรือรางวัลที่ที่นี่ได้ไหมเก
0: ี่
1: ยวไหมฮะคุณหมอ
0: มันก็เป็นหนึ่งในมาตรฐาน
1: ผมเห็นว่ามีได้รางวัลได้อะไรเหล่านี้ด้วยได้มาตรฐานด้วย
0: เราได้รางวัลมาตรฐาน AACI เป็นมาตรฐานเขาเรียกคุณภาพระดับโลกที่จริงเราได้มากกว่า AACI ก็คือ AACI ให้รับรองคุณภาพว่าเราเป็นสถาบันที่เขาเรียกเหมือนได้เกียรตินิยมของ AACI เป็นสิ่งที่เราพัฒนามากกว่ามาตรฐานปกติเป็นนักเรียนเกียรตินิยม
1: คือเราทำให้เกินมาตรฐานธรรมด
0: า
1: เห็นบอกว่ามีความตั้งใจของคุณหมอที่จะปลูกฝังวิธีทำงานแบบที่นี่ให้มันไม่ธรรมดาคือ
0: ใช่ครับคุณดูเห็นเครื่องมือไหมมันเยอะแยะแต่ไปหมดเลย
1: ครับเห็นบอกว่านี่ยังไม่ครบด้วย
0: ยังไม่ครบด้วยวันนี้มาถ่ายทำคือเอาแค่ 50%
1: โอเค
0: งั้นเห็นว่าเครื่องมือมันเยอะแยะไปหมดอ่ะคุณว่าพยาบาลถ้าไม่ชำนาญอ่ะหรือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยในการส่งเครื่องมือถ้าไม่ชำนาญจะหยิบถูกไหม
1: แค่รีรอหาไม่เจอว่าอันไหนก็น่าจะเป็นห่วงแล้ว
0: สมมุติว่าทั้งงานเนี่ยเลือดก็ออกตลอดเวลา
1: uh-huh.
0: งานงานเนี่ยโอกาสที่จะเขาเรียกว่า air exposure ที่จะติดเชื้อก็เกิดขึ้น
1: ครับ
0: งั้นเวลาถ้าส่งให้ชำนาญเนี่ยก็คือว่าพยาบาลก็สามารถที่จะเลือกเครื่องมือที่ชำนาญได
1: ้ครับ
0: หมอก็ไม่หงุดหงิด
1: ครับ
0: เหมือนกับเราทำงานแล้วเคยเจอไหมเลขาที่แบบไม่รู้ใจเราเลยชงกาแฟก็ไม่อร่อย อย่างนั้นนะครับมันก็ทำให้เราหงุดหงิดงานมันก็จะไม่ราบรื่นไม่ดี
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็คือเราปลูกฝังว่าคนช่วยบุคลากรทุกอย่างที่ใช้เครื่องมือก็ต้องมีความชำนาญ
1: ครับ
0: ผู้ช่วยแพทย์ก็ต้องรู้ว่าเอ้ยถึงจุดนี้แล้วต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันต้องใช้วิธีเทรนกันนานต้องอาศัยเคสที่เจอกันเยอะถึงจะทำให้เรามีความชำนาญได
1: ้ที่นี่เป็นที่ที่มีความชำนาญอันเนื่องมาจากการทำงานจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เรารักษาผู้ป่วยมากกว่าแสนรายมีผู้ป่วยผ่าตัดกับเราเป็นผ่าตัดใหญ่มากกว่าหมื่นราย
1: โอ้โหเหล่านี้คือเราตั้งใจทำทุกครั้งให้มันดีที่สุดเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อย
0: ๆมันอยู่ใน DNA ของเราว่าทำให้มันดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ผมเรามีความเชื่อว่าทำให้ดีที่สุดรีซอสมันจะดีถ้าทำให้เยี่ยมเดี๋ยวคนอื่นมาเยี่ยมเราเพราะว่าที่จริงผลการรักษารอยยิ้มของผู้ป่วยอ่ะเป็นสิ่งที่ผมว่าหมอบุคลากรแพทย์ทุกคนมีความเขาเรียกว่าภาคภูมิใจที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นว่าทำเสร็จแล้วหายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา achievement เราได้อะไรหลายๆอย่าง
1: ครับตอนนี้มาถึงห้องผ่าตัดอีกห้องนึงผมจะเห็นอุปกรณ์ที่มันไม่เหมือนกันในบางอุปกรณ์เยอะกว่าเดิมด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บางอย่างเช่นไฟส่องผ่าตัดขนาดเล็กกว่าคุณหมอเล่าให้ฟังก่อนนะอะไรอุปกรณ์อะไรกับไอ้นี่มันต่าง
0: พื้นฐานกันฝุ่นใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ก็คือว่ามีแรงดันกันฝุ่นออกไปเหมือนกันลดความแทรกซ้อนข้อติดเชื้อของคนไข้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อกี้ห้องนู้นเนี่ยทำในกรณีที่เราต้องการความสว่างเยอะพื้นที่ในการที่จะรักษาในการผ่าตัดมันจะเยอะแต่ห้องนี้เราใช้ในพื้นที่ที่การรักษามันไม่ต้องใช้เยอะมากงั้นเรามองแต่จุดแคบๆเล็กๆงั้นเห็นว่าดวงไฟเนี่ยจะเล็กกว่าเวลาทำงานเนี่ยเวลาลดลงมาปั๊บเนี่ยมันจะกระแทกตัวเราได้น้อยแล้วมันซอกซอนได้เยอะกว่าเพราะว่ามันจะไม่บังคนอื่น
1: คำว่าเล็กหมายถึงว่างานมันเป็นงานละเอียด
0: งานละเอียด
1: งานยาก
0: งานยาก
1: งานเห็นแบบต้องขยายต้องอะไรต้องใช้เครื่องมือช่วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างงานนี้อะไรฮะ
0: ก็เป็นเอ็กซเรย์
1: เครื่องเอ็กซ์อ๋อเหรอ
0: ใช่ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์สามารถที่จะรู้ตำแหน่งได้ชัดเจน
1: ได้ทั้งตัวเลย
0: ได้ทั้งตัวเพราะเอ็กซเรย์เรียลไทม
1: ์โอเคระหว่างผ่าตัดเอ็กซเรย์ได้นี่ตัวอย่างใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คือห้องนี้ถ้าอย่างที่วางไว้นี่คือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
0: ใช่อันนี้เป็นห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังแต่กระดูกสันหลังมีหลายกระดูกคุณรู้ได้ไงคุณจะเข้าไปถูกต้อง
1: ยังไงคร
0: ับ ก็ต้องเอ็กซเรย์ดู
1: เขาเอ็กซเรย์เรียลไทม์ในขณะที่กำลังผ่าตัดเลยเดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดเห็นได้ในมือ
1: ในกำมือของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นช่องขนาดเล็กนิดเดียวนะแทบจะไม่มีเลยก็ได้พอคุณหมอเอากล้องนี้ส่องลงไปเราจะเห็นว่ามันเหมือนมันใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
1: เห็นลายนิ้วมือเลยเอางี้ดีกว่า
0: แล้วก็เห็นชัดด้วย
1: เห็น
0: ขนาดเราตามมองใกล้ๆเรายังไม่เห็นลายนิ้วมือของเราชัดเจน
1: โฟกัสมันดีมาก
0: ครับ
1: เนี่ยลายนิ้วมือชัดแจ๋วเลยสมมุติเราจะทำอะไรกับลายนิ้วมือซึ่งผมเดาว่านี่1ใน10มิลลิเมตรมั้ง
0: เนี่ยครับมันก็เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจน
1: มันก็เห็นชัดเลย
0: แต่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าแสงมันแยงตาเราเห็นไหมครับแสงจากแสงไฟแยงตาเรา
1: แสงพวกนี
0: ้แยงตาเราแล้วบอกว่าขอปิดไฟถ้าเป็นห้องผ่าตัดปกติมันปิดไฟเลือกไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าปิดไฟทั้งหมดจะมืดมองไม่เห็นงั้นเราสามารถเลือกปิดไฟได้นี
1: ่
0: ก็เห็นชัดขึ้น
1: ทำงาน
0: แล้วคนก็มองเห็นเครื่องมือเราก็มองเห็นชัดขึ้นไฟสะท้อนก็น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: นี่คือกลไกของมัน
0: แต่ว่าผ่าตัดกระดูกหลังก็เหมือนเดิมครับ เมื่อก่อนมันผ่าตัดใหญ่ต้องเห็นกระดูกสันหลังต้องเปิดออกมา

0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องเปิดละใช้กล้องสองเข้าไปได้งั้นถ้าเปิดมันก็ต้องมีบาดเจ็บเยอะเส
1: คร
0: ีย
1: ับ
0: เลือดเยอะ
1: ครับ
0: ติดเชื้อเยอะตอนนี้เราส่องกล้องเล็กๆแผลก็ห้ามิลก็สามารถเปิดเข้าไปรักษาได้เหมือนปกติเราก็มีเขาเรียก working channel เข้าไป
1: อ๋อหมอจะเข้าไปในนั้นให้ดูก็ได
0: ้ครับเข้าไปในนี้ให้ดูเราเหมือนมองเห็นของจริงเลย
1: แต่นี่ของจำลองนะฮะแต่เข้าไปอันนี้เป็นเครื่องมือ
0: เครื่องมือ
1: ตัวกล้องส่วนตัวกล้อง
0: เราถอนก่อนให้เห็นตัวกล้อง
1: นี่คือกล้องเข้าไปเห็นบาดแผลเห็นอะไร
0: ใช่ครับ
1: เสร็จปั๊บเครื่องมือตามเข้าไป
0: ตามเข้าไปปุ๊บเราบอกว่าอันนี้เครื่องมือผิดปกติชิ้นเนื้อผิดปกติเราคีบออกมา
1: อ๋อมาออกตรงนี้
0: ได้เลย
1: เห็นไหมฮะเข้าไปในรูนี่เล็กๆเนี่ย
0: ฮะ
1: อ๋อนี่คือตัวอย่างการทำงานของการส่องกล้องเล็กมาก
0: มันเข้าไปซ่อมอะไรได้หลายอย่างทำได้เหมือนผ่าตัดใหญ่ปลอดภัยฟื้นตัวเร็วกว่า
1: ครับ
0: หน้าที่ของผมก็คือทำยังไงให้มันเล็กที่สุด
1: ทั้งที่มันเป็นงานละเอียดมากนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องทำให้มันเล
0: ็กที่สุดและได้ผลเหมือนผ่าตัดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะครับงั้นเวลาทำผ่าตัดเล็กโอกาสที่จะเกิดติดเชื้อก็น้อยโอกาสเกิดเจ็บก็น้อยโอกาสเกิดข้อแทรกซ้อนก็จะน้อยนะครับแล้วฟื้นตัวก็ไว
1: ตรงนี้เป็นทางเดินของห้องพัก
0: ผู้ป่วย
1: นะครับซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนสิ่งที่คุณหมอบอกว่าการออกแบบทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่งนี้มาจากคุณหมอที่เจอประสบการณ์อยากให้มันไม่ปกติธรรมดาเหมือนโรงพยาบาลสมัยก่อนที่ใครๆก็กลัว
0: ใช่ครับ
1: ผมมองไปเนี่ยเหมือนแบบ Star Wars
0: หนึ่งก็คือเสริมความมั่นใจให้ผู้ป่วยว่ามารักษาคุณได้อยู่ในที่ที่เทคโนโลยีดีแน่นอน
1: ความรู้สึกมันคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แบบเดิม
0: เพราะการออกแบบทั้งหมดมันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมรักษาคนไข้มาแล้วทำยังไงให้ประสบการณ์นั้นน่ะทำให้ผลการรักษามันดีขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งที่ผู้ป่วยมีปัญหาคือว่าผู้ป่วยเกิดความกลัว
1: กลัว
0: ใช่ความกลัวเกิดจากความไม่รู้และเกิดจากความไม่มั่นใจ
1: อ๋อ
0: แล้วบอกว่าโรงพยาบาลบอกว่าจะลดการติดเชื้อแต่ถ้าโรงพยาบาลไม่สะอาดแล้วจะทำยังไงสมมุติถ้าตับจับไปมีแต่ฝุ่นอย่างเงี้ยการออกแบบต่างๆก็คือเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ดักฝุ่น
1: ครับ
0: พื้นผิวต่างๆถ้าสังเกตเนี่ยก็คือว่าเป็นพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย
1: ไม่เหมือนตอนเรียนเลยนะ
0: ใช่
1: ผมเรียนสถาปัตย์ว่าห้องผ่าตัดจะไม่มีหัวมุม
0: ไม่มีมุม
1: ซอกเขาก็จะทำเป็นโค้งไปเลยเวลาทำความสะอาดอะไรมันง่ายกับสองคือฝุ่นมันเกาะยากเพราะมันเป็น
0: ถ้าสังเกตในห้องผ่าตัดแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุสะท้อนฝุ่นออกมา
1: ไม่ให้โอกาสมันเกาะ
0: ใช่ครับสมมติคนไข้บางคนมาสูงอายุแล้วจำชั้นไม่ได้มาจอดรถที่ไหน
1: โอกาสสูงมาก
0: โอกาสสูงมาก
1: ไม่ต้องคนไข้หรอหมอคนไปห้างเขาก็จำ
0: ชั้นไม่ได้
1: โอเค
0: ที่นี่จะบอกว่าแต่ละชั้นใช้สีไม่เหมือนกันจะได้จำได้ว่าชั้นอยู่ชั้นสีอะไร
1: ก็คือไม่ได้ใช้ตัวเลขอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ใช้สีที่ต่างเลย
0: สีที่ต่างเลย
1: แค่เดินมาคุณเห็นแอมเบียนของสีคุณก็รู้แล้วว่าใช่
0: ช
1: ั้
0: นมาถูกชั้นโชคดีลาจอดรถเราไม่ได้ใหญ่มากงั้นแค่สีก็พอรู้แล้วว่าเราอยู่ชั้นนี
1: ้เข็นนี่คือห้องสแตนดาร์ดมองจากตรงนี้กว้างมากนะครับคือหมออยากให้วีลแชร์พร้อมคนเข็นเข้าไปทำงานได้ง่ายตรงนี้เป็นแพนทรีเล็กๆมีไมโครเวฟมีอ่างล้างนะครับก็มีพื้นที่ทำงาน
0: เผื่ออยากกินข้าวอะไรก็ทำได
1: ้ครับ
0: ประตูกว้างหน่อยให้รถเข็นเข้าได้สะดวก
1: ห้องน้ำไม่มีสเต็ปเลยตรงเข้าไปได้เลยเข็นวีลแชร์ได้เลย
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคโอกว้างด้วย
0: มุมก็เป็นมุมโค้งทั้งหมด
1: เฮ้ยสวยด้วยอ่ะเพดานยังเล็กมีลูกเล่นด้วยนะ
0: ที่จริงมันมีโต๊ะกินข้าว
1: ตรงนี้มีโต๊ะกินข้าวให้สำหรับญาติ
0: ญาติครับ
1: ใช่คนไข้กินบนเตียงได้กินตรงนี้ก็ได้
0: ได้ครับอันนี้เป็นห้องพิเศษชั้นหนึ่งเรามี1ห้อง
1: อ๋อสำหรับ
0: เผื่อต้องการคนไข้อยู่นานๆแต่ที่จริงคนไข้เรานอนแค่คืนเดียว
1: อ๋อเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าตั้งใจจะให้พักผ่อนไอ้เค้าเลยพักฟื้นน้อยที่
0: สุด
1: ใช้แผลเล็กที่สุดแต่เกิดประโยชน์มากสุด
0: นอนแค่คืนเดียว
1: โหนี่ใหญ่ทั้งห้องน้ำเลยนะ
0: ใหญ่กว่าเดิมครับ
1: ใหญ่ตั้งแต่ห้องน้ำเลยนะฮะอันนี้คือลานนู้นก็คือชาวเวอร์นะครับ
0: เผื่ออยู่นานแสดงว่าคนไข้อาจจะต้องคืออาการอาจจะเยอะอาบน้ำเองไม่ได้อาจจะต้องมีคนช่วย
1: อาจจะต้องมีคนช่วยก็มีพื้นที่ให้ทำงาน
0: แล้วถ้าเผื่อเขาต้องการความเป็น private เขาก็ปิดประตู
1: ถ้าญาติเยอะคุยกัน
0: ข้างนอก
1: หนวกหูก็คุยตรงนี้ปิดประตูญาติคนป่วยนอนได
0: ้
1: อันนี้โซนของคนป่วย
0: ใช่
1: โอเคแล้วทุกห้องเหมือนกันหมดใช่ไหมคุณหมอคือทำวิวดาวรูปดาวตรงประตู
0: อย่างที่ผมบอกครับแสงมันจะสอดเข้ามา

0: แต่ตรงนี้พอเห็นนะถ้ากล้องมองไปที่พื้นเนี่ย
1: ครับมันก็แต่ว่าเวลาภาพที่มาเห็นก็จะเป็นภาพดวงดาวของแต่ละประตู
0: คือไม่อยากให้มืดตื้อ
1: ธรรมดาใช่ครับไม่อยากให้มืดตื้อ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเดินแล้วลงไปชน
1: นู่นไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ย
0: อ๋อมันจะเห็นตรงนี้
1: เป็นประตูหน้าห้องน้ำ
0: ถ้าปิดไฟหมดเหมือนตอนคนไข้นอนใช่ไหมข้างนอกทางเดินมีไฟก็จะเห็นเนี่ยแหละภาพวิวตรงประตูเน
1: ี่
0: ยอยู่ที่พื้น
1: แต่ว่าคนไข้นอนก็จะไม่เห็นแสงไม่แยงตา
0: ไม่แยง
1: ญาตินอนก็ไม่เห็นแสงไม่แยงตาแต่เดินมาเห็นแสงว่าฉันเข้าห้องน้ำตรงนี้นะไม่ล้ม
0: เออไอเดียดี
1: ไม่ต้องเปิดไฟ
0: คุณหมอครับผมได้รับข้อมูลมาว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโรงพยาบาลแบบนี้เฉพาะทางเพื่ออยากจะดูแลคนป่วยที่เขาเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้ออะไรเหล่านี้เนี่ยเพราะมาจากเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
1: ก็อยากจะเล่านะครับ
0: ดีครับ
1: แต่ผมว่าภาวนาให้พ่อแม่ผมไปดูอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์จากรถผมแหกโค้ง
0: แล้วผมคิด
1: ว
0: ่
1: าอุบัติเหตุแล้วผมคิดว่าผมจะเสียชีวิตไปแล้วโชคดีคือรถประสบอุบัติเหตุปั๊บแต่ข้างในคนไม่เป็นอะไรเลยก็เลยรอดมาได
0: ้
1: ตอนนั้นก็คิดว่าจะไปแล้วงั้นสิ่งที่ค้างคาในชีวิตก็มี2เรื่องคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม
0: ่
1: อีกเรื่องนึงก็คือการที่เราเอาความรู้ของเรามาใช้ได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นเหตุที่ผมว่าตั้งใจจะทำโรงพยาบาลเฉพาะทางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างคาในความฝันแล้วตอนนั้นผมว่าถ้าชีวิตเราดับไปสิ่งนี้แหละคือค้างคาในชีวิต
0: โอเคกายผมว่าเป็นอานิสงส์ที่ดีกับคนอื่นๆจำนวนมากเพราะว่าผมเดาว่าคงมีผู้สูงอายุหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเรื่องข้อเรื่องเข่าเรื่องอะไรต่าง
1: ๆที่จริงผมก็มีความฝันอีกอันหนึ่งที่เป็นความรู้ทางด้านระบบประสาทและสมองที่จริงผมเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูคนที่พิการให้หายพิการ
0: ในด้านยังไงฮะพิการในด้านแบบไหน
1: แขนขาอ่อนแรงพิการความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับทำให้มันดีขึ้นได
0: ้คือระบบประสาทและสมอง
1: ประสาทและสมองเลย
0: ระดับไหนฮะสิ่งที่ตั้งใจเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเหมือนกัน
1: ใช่ครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเหมือนกัน
0: เอาใจช่วยนะครับคุณหมอ
1: ก็เป็นความฝันอีกอันหนึ่งแต่วันนี้มาดูความฝันอันนี้ก
0: ็โอเค
1: ครับ
0: ความฝันอันนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วความฝันต่อไปกำลังรออยู
1: ่ครับ
0: ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆครับคุณหมอ
1: คร
0: ับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจอดใจหมดเวลาครับเรื่องดีๆยังคอยอยู่โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะคุยกับคุณหมออีกครั้งนึงนะครับหรือเรื่องดีๆแบบนี้ก็จะนำเสนออีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับมาอีกแล้วคร
1: ับ สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
0: กลับมาอีกแล้วครับผมนะฮะกลับมาที่นี้แน่นอนความสนุกความฮาความยิ่งใหญ่ตะการตามาพร้อมเหลือกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14
2: ที่จะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมปีนี้ฮะที่สยามพิคอชั้น7สยามสแควร์วันฮะ

0: ากแล้วก็ฟินไปกับบทเพลงดังพร้อมเรื่องเล่าหลังม่านที่หาฟังได้ยากมาก
1: พร้อมด้วยการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาครับที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษเพื่อแต่ละบทเพลงครับ
0: 3คนนี่มาแน่ๆครับ
1: สามคนไหนฮะ
0: สามนะ ปีนี้จะกระยองกระยังไหมไม่แข็งแรงอยู่
1: แข็งแรงแข็งแรง
0: สามนะมาแน่นอนครับจะอวดหน้าม่านฮะตอนพิเศษครับชีวิตชาวน้ำครับผมแน่นอนเลย
1: เห็นภาพเลย
0: เกี่ยวกับสายน้ำแน่
1: ครับผม
0: เออ
1: บ้านที่อยู่บนน้ำก็คือเรือนแพนั่นเอง
0: ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะ
1: มีอยู่ไหมพี
0: ่มีอยู่คนที่อยู่บนเรือนแพแต่ของพี่ค่อนข้างฐานะดีหน่อยพี่อยู่เรือนไทย
1: ก็ต้องเป็นเรือนไทยไปแล้วขึ้นจากน้ำมาบนบกแล้ว
0: เออ17ตุลาคมนี
1: ้
0: ห้ามพลาดนะครับ
1: พบกับพวกเราแน่นอนนะครับ
0: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสําแดงสดแต่ละครั้งเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ชมกันหน้าเวที
1: ครับ
0: นั่นคือหน้าเวทีแต่วันนี้เราจะมาพูดหลังเวทีหรือหลังม่านสําแดงสด
1: ครับผม
0: เอ
1: าเรื่องไหนก่อนดีพี่มีหลายเรื่องมากเลยนะที่เกิดขึ้นหลังเวทีเนี่ย
0: ยกตัวอย่างที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะเล่นละครตลกกับเราได้หรือ นั่นคือพี่ก้อง
1: พี่ก้องสหรัฐนั่นเอง
0: อย่างพี่ก้องกับภาพลักษณ์ก็คือพระเอก
1: ดูสมาร์ท
0: นักร้องนิ่ม
1: ๆต้องมีกีตาร์นะ
0: เ
1: ขาต้องถือกีตาร์นะพระเอก
0: แล้วคุณพระช่วยสำแดงสดให้เขามาแกมในช่วงละครซึ่งเป็นละครตลกอ่ะแต่ว่าครั้งแรกพี่ก้องแบบอึกอักนะ
1: แรก
0: นะครั้งแรกเลยแค่ครั้งแรกผ่านไปเหมือนพี่ก้องเสียตัวแล้วอ่ะ
1: เหมือนเปิดใช่ไหม
0: เปิดเลยแล้วก็ชินเลยครั้งแรกเขาก็นึกไม่ถึงว่า
1: แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
0: เอออีกมุมหนึ่ง
1: แล้วเขาได้แฟนคลับแม่อีกกลุ่มหนึ่งนะพี
0: ่ใช่
1: จากคนที่อาจจะรู้จักว่าเขาคือนักร้องแต่เขาจะมีแฟนคลับทางแนวตลกแนวหาเพิ่มขึ้น
0: ใช่แน่นอนเลยคือเขาเล่นได้เขาตลกได้และเป็นตลกนิ่มๆ
1: แล้วหล่อด้วย
0: หล่อด้วยสิ
1: โอ้ยิ่งทวีคูณความฮาความสนุกเลยแหละ
0: ตั้งแต่ครั้งแรกผ่านมาครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งต่อมาเนี่ย มีเอามุกมาฝาก
1: มีมุกเขาเรียกมุกส่วนตัวมุกมันนำเสนอด้วย
0: เอานำเสนอว่าเราจะเอาไหม
1: และให้ทำอะไรก็ทำนะ
0: ทำหมด
1: บางปีเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งที่เราทำเป็นเหมือนกับเล่นประชุมกันน่ะแล้วให้แกเปลี่ยนชุดอ่ะ
0: เอออ
1: ันนี้เอาพี่เท่งเคาะแกก็เปลี่ยนให้นะ
0: ใช
1: ่มีให้เต้นคุกกี้เสียงท้ายด้วยนะให้แกเต้นใส่แบบเหมือนบีเอ็นเคนะ
0: ถ้าพูดถึงความประทับใจนะพี่ก้องนะผมประทับใจทุกคอนเสิร์ตนะทุกละครทุกเรื่องที่แกเล่นน่ะแน่นอนปีนี้
1: ต้องตามดูว่าพี่ก้องจะมาในบทบาทอะไรละครจะเป็นแบบไหน
0: แบบไหน
1: ติดตามเนาะ
0: ใช่
1: ครับผมนี่คือหลังม่านสำแดงสดครับวันนี้ครับพี่เท่งเราก็จะนำเรื่องราวของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดในแต่ละปีที่มีไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นเหมือนกับออเดิร์ฟก่อน
0: ใช่
1: ตัวอย่างก่อน
0: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงที่จะเกิดขึ้นครั้งที่14เนี่ย
1: พี่เท่งอยู่มาตลอดเลยนะ
0: 13ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงฮาเห็นความชื่นมื่นเห็นความสุขของคนดูเป
1: ็
0: นครอบครัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ
1: ทุกครั้งจะมีขึ้น
0: ทุกครั้งจริงเกิดขึ้นมุกใหม่แล้วล่ะ
1: มุกใหม
0: ่มุกใหม่แล้วก็โชว์ใหม่แล้วแต่ละโชว์แต่ยุค
1: ขึ้นกับคอนเซ็ปต์ในแต่ละครั้ง
0: แต่ที่มีแน่ๆก็คือมีการประพันธ์เพลงใหม่ขึ้นมา
1: ครับผม
0: ยกตัวอย่างอย่างช่างคอนเสิร์ตครั้งที่9
1: สําแดงสดครั้งที่9
0: รัตนโกสินทร์เรืองรองบทเพลงนี้ก็ชื่อเดียวกันเลย
1: รัตนโกสินทร์เรืองรอง
0: ใช่
1: นะมีการนำเอาชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเนี่ย มาร้อยเรียงเป็นบทเพลงด้วยพี่เท่ง
0: ใช่และเพิ่มความสมบูรณ์ของแต่ยุคละยุคนี้ก็ต้องแต่งตัวในยุคนั้น
1: ยุคนั้นเขาแต่งตัวกันแบบไหนสถานการณ์แต่งตัวพิธีกรหรือผู้ขับร้องก็จะมีการแต่งกายแบบนั้นด้วย
0: การใส่หมวกในยุคไหนกัน
1: โชว์ด้วย
0: น
1: ะครับผมวันนี้เราก็เลยจะนำบทเพลงนี
0: ้
1: มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ไปดูวันนั้นหรือใครที่พลาดในครั้งนั้นจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผม
0: ครับผมยังจำได้ดีเลยครับผมนะโชว์นั้นอลังการมากๆครับผมนะสื่อเห็นภาพความรุ่งเรืองในยุครัตนโกสินทร์ได้อย่างสวยงามมากแต่พร้อมแล้วเชิญทุกท่านสดับรับชมณบัดนี้เลยครับ

0: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: กลับเข้าสู่คุณพระช่วยอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันเดินทางไปแอวเหนือดีกว่าวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับงานทอผ้า4จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราซึ่งนั่นคือจังหวัดเชียงรายแพร่พะเยาและจังหวัดน่านครับนำเอาภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับมาต่อยอดทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมหกรรมครั้งสำคัญงาน Flow of ล้านนา Textile สายน้ำแห่งผืนผ้าครับวันนี้นะครับความพิเศษและเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจนี้จะเป็นมาอย่างไรเราจะรับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านเลยทีเดียวครับท่านแรกคุณวิไลวันบุดาสาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและท่านที่2ครับท่านสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนต้อนรับทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องผ้านี่เป็นเรื่องที่งดงามและหลายคนสนใจนะครับขออนุญาตถามถึงเรื่องราวสำคัญงานครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับที่มาที่ไปและมีความน่าสนใจยังไงขอถามท่านรองก่อนเลยครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณค่ะงาน Flow of ล้านนา Textile ค่ะเป็นงานสายน้ำแห่งผืนผ้าเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าสายน้ำเป็นตัวแทนของการหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนชุมชนของพื้นถิ่นภาคเหนือนะคะการเชื่อมโยงผู้คนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำค่ะซึ่งเหมือนกับภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกนะคะที่ไม่ได้จำกัดแค่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะคะแต่มีการไหลเวียนถ่ายทอดนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเทคนิคองค์ความรู้นะคะรวมถึงลวดลายผ่านการเวลาเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่การนำพาความงดงามศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนในแต่ละยุคสมัยให้ไหลมารวมหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์นะคะที่เด่นชัดในปัจจุบันค่ะซึ่งงานนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าล้านนาเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนนั้นๆ นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการนำแสดงในการจัดงานครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: พูดถึงผ้าทอของแต่ละจังหวัดครับแน่นอนว่ามีความสวยงามมีความพิเศษแล้วก็เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปเอกลักษณ์ของผ้าในแต่ละจังหวัดของงานเราได้ไหมครับว่าแตกต่างกันยังไงสวยงามโดดเด่นต่างกันยังไงบ้างขออนุญาตถามท่านพัฒนาการจังหวัดครับ
5: ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกว่าผ้าแต่ละผืนนั้นคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับของชุมชน

0: พราะว่าในอดีตนั้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่มีตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวรายละเอียดต่างๆในการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษนะครับแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้บนผืนผ้ามีทั้งวิถีชีวิตความเชื่อศรัทธาและก็ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของคนเหล่านั้นทำให้ผ้าแต่ละผืนนั้นแต่ละบนที่นั้นมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์หรือจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นจังหวัดเชียงราย
1: ครับ
0: ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายก็คือผ้าเชียงแสนลายหงส์ดำเป็นผ้าจกนะครับของเชียงรายมีผ้าที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เนี้ยความโดดเด่นของแพร่ก็คือไม้สักเขาก็จะมีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือลายดอกสักแต่ก็นอกจากนี้ยังมีผ้าทอชาติพันธุ์ที่เป็นผ้าตีนจกหรือผ้ากะเหรี่ยงด้วยของจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีการย้อมห้อมด้วยในของจังหวัดแพร่ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนจังหวัดพะเยามีดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกสารพีนะครับก็จะมีผ้าลายดอกสารพีที่มี10กลีบและ9เกสร9เกสร นั้นก็คือความหมายก็9อำเภอในจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดสุดท้ายที่เป็นเจ้าภาพนะครับก็คือจังหวัดน่านของเรานะครับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านก็คือผ้าทอลายน้ำไหลนะครับหรือน้ำไหลเมืองน่านแล้วก็จะมีผ้าทอไทลื้อนะครับมีสิ้นม่านแล้วก็สิ้นการแล้วก็ยังมีผ้าทอชาติพันธุ์อีกลวดลายอีกหลายๆลวดลายนะครับแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นลายโบราณผมนึกออกพอดีก็คือลายขับเคลือบที่เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านครับผม
1: โอ้โหผมชอบจังเลยแต่ละที่แน่นอนผ้าแตกต่างกันแต่ที่มาของความแตกต่างก็คือวิถีชีวิตของสิ่งที่เขาอยู่กันนั่นแหละ
0: ถูกต้องครับ
1: ต้นไม้ประจำจังหวัดสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้แหละล้วนสะท้อนออกมาเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าแต่ละผืนในแต่ละจังหวัด
0: ครับก็คือเรามองว่าภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาเราเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรืองานหัตถกรรมนะครับทางวัฒนธรรมซึ่งการจะอยู่รอดเนี่ยมันไม่ใช่การเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ผมมองว่ามันต้องมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันให้ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยมันต้องเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการหรือหนุนเสริมผู้ประกอบการ
1: ครับ
0: ให้มีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นใยตั้งแต่การ
1: ปลูกเลย
0: นะครับการปลูกการทำเส้นใยการย้อมสีการทอ
1: ครับ
0: นะครับพอทอแล้วมันต้องพัฒนาในเรื่องต่อยอดก็คือในการออกแบบตัดเย็บหรือดีไซน์ที่ให้เกิดความร่วมสมัยสามารถมานำมาสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ไปทำงานใส่ไปพักผ่อนหรือจะพัฒนามากกว่านั้นก็คือยกระดับให้เป็นชุดแฟชั่นซึ่งสามารถที่จะเป็นการสร้างแบรนด์หรือการเปิดประตูเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสมัยใหม่ตลาดสมัยใหม่ทั้งออฟไลน์แล้วออนไลน
1: ์ออนไลน์ด้วย
0: แล้วก็ทั้งในและต่างประเทศด้วยเพื่อให้เป็นภูมิปัญญาเหล่านี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังการพัฒนาที่ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: โอ้ดีจังเลยนะฮะคือเราเห็นที่มาที่ไปแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจมันเหมือนกับสิ่งบางอย่างที่เราอยากให้อยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาขึ้นยิ่งใช่ไหมท่านรองขึ้นยิ่งอย่างเดียวฮะไม่ได้ถูกเอามาใช้เดี๋ยวสักพักนึงเวลาผ่านไปคนก็ลืมเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งเหล่านี้ลงมาจากขิ้งให้มาใช้ได้จริงๆให้เขาได้สัมผัสให้วัยรุ่นได้เห็นเอาเขาไปออนไลน์แล้วก็พาเขาไปออนไลน
0: ์
1: เขามางานที่พิพข้างนอกที่เป็นงานออฟไลน์เราก็ไปออฟไลน์แล้วงานเราก็จะเดินต่อไปได้นะคร
0: ับจริงๆมีกิจกรรมในโครงการนี้นะครับ for off ร้านนาเทคไทยเนี่ยนะครับมี3กิจกรรมหลักกิจกรรมแรกก็คือที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือการยกระดับผ้าทอคร
1: ับ
0: ก็คือให้เป็นมีการออกแบบดีไซน์ให้เป็นแฟชั่นนั่นก็คือกิจกรรมที่1ที่มีอาจารย์ดีไซเนอร์ทั้ง4จังหวัดลงไปให้คำแนะนำปรึกษาส่วนกิจกรรมที่2เรามีเพจทัวร์เราจะเป็นเส้นทางแพร่พันธุ์ผ้าทอเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง4จังหวัด
1: โอ้ดีจัง
0: ซึ่งเป็นทริปการท่องเที่ยว2วัน1คืนทั้ง4จังหวัดเลย
1: เป็นทัวร์นะฮะ
0: ครับผม
1: เพจทัวร์เหรอฮะ
0: เพจทัวร์ครับก็คือเราจะเอาอินฟลูเอนเซอร์เอาผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ทำธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในพื้นที่โดยเอาเส้นทางแพพันธุ์ผ้าทอล้านนาเนี่ยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดนี่คือกิจกรรมที่2
1: ครับ
0: ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือมหกรรมที่เราจะจัดมหกรรมผ้าทอล้านนานะครับก็คือทั้ง4จังหวัดเลยครับ3วันนะครับมีผู้ประกอบการผ้าทอที่เข้าโครงการไปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้ง4จังหวัดซึ่งจะเริ่มเนี้ย27สิงหานี่ละแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็คือจะจัดที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านเราจะเพิ่มจำนวนบูธเข้าไปเป็น

0: 80บูธ80คูหาแล้วมีการประกวดชุดแฟชั่นที่เข้าร่วมโครงการทั้ง40ชุดนั่นด้วย
1: ยกกำลัง2ให้จาก40เป็น80
0: 80
1: แล้วก็จัดการประกวดด้วย
0: ประกวดด้วยมีเงินรางวัลด้วยแล้วก็เราเอาสินค้าที่ไม่ใช่แพรพันธุ์อ่ะเอาเป็นสินค้าผู้ประกอบการโอท็อป 3-5 ดาวมาร่วมในงานด้วยนะครับก็คือให้80แล้วก็ยังเชิญส่วนรายการอื่นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่จะมีการประกวดการประกวดดนตรีของวัฒนธรรมแล้วมีสินค้าธงฟ้าของพาณิชย
1: ์
0: มาร่วมในงานก็จะมากกว่า100บูธ100คูหา
1: โอ้น่าไป
0: แล้วก็ยังจะปิดจ็อบนั้นอีกนะครับเราจะดึงผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมในงานเดียวกันอีก200บูธ200คูหาในงานเนี้ยจะมากกว่า300คูหาในจัดบริเวณลานกิจกรรมหน้าสารกลางจังหวัดน่านครับ
1: โอ้โหยังไม่ไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอยู่จังหวัดน่านก็คงได้ไปแน่ๆอยู่จังหวัดใกล้เคียงยิ่งต้องไปนะฮะเดินทางมาคุ้มจริงๆนะครับและเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่างานนี้ต้องมาจริงๆครับพ่อเมืองของเรามีสารมาให้ด้วยนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านจะว่าอย่างไรเชิญเลยครับ
2: อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปสัมผัสกับเสน่ห์และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผืนผ้าล้านนาตะวันออกไปชม Flow of ล้านนาเท็กซ์ไทล์สายน้ำแห่งผืนผ้าซึ่งจะจัดงานขึ้น4ครั้งใน4จังหวัดครับครั้งแรก 28-30 สิงหาคมนี้ที่ห้างท็อปพลาซ่าจังหวัดพะเยาครั้งที่2 2-4 กันยายนนี้ที่สวนสุขภาพร.9 จังหวัดแพร่ครั้งที่3 12-14 กันยายนที่ห้างเซ็นทรัลเชียงรายและปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่วันที่ 25-29 กันยายนนี้ที่สารกลางจังหวัดน่านครับฝากติดตามและมาร่วมงาน Flow of ล้านนาเท็กซ์ไทล์ทั้ง4จังหวัดด้วยนะครับ
1: ท่านพ่อเมืองส่งสารมาชวนด้วยตัวเองนี่ต้องไปแล้วนะฮะทั้งเที่ยวงานเที่ยวงานเสร็จปุ๊บอย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วก็อีก3จังหวัดที่จัดในงานครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเที่ยวงานของเรากันเยอะๆนะฮะแวะเวียนกันไปได้นะครับ Flow of ล้านนาเท็กซ์ไทล์สายน้ำแห่งผืนผ้าไม่ไปไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะการันตีจากพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองก็มากับเราเองท่านพัฒนาการด้วยนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ยังอยู่กับเรายังไม่ไปไหนนะฮะพูดถึงเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วนะครับวิถีชีวิตของคนไทยแน่นอนฮะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้อย่างดีคือเรื่องราวผ่านบทเพลงความเป็นกลิ่นอายของท้องนาวิถีชีวิตชาวบ้านสะท้อนผ่านบทเพลงเพลงนี้ครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องหลินวรรณรัตน์นะฮะสาวสวยเสียงหวานของเราเพลงชื่อว่ากลิ่นโคลนสาบควายเชิญครับ

0: ฟังเพลงนี้ทีไรแล้วนะฮะก็จะเห็นภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวบ้านมากเลยภาคเหนือแล้วก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับบรรยากาศแบบนี้นะแล้วเสียงของน้องหลินที่ขับขานนี่ก็เพราะจริงๆครับย้ำอีกครั้งอย่าลืมไปเที่ยวงานนะฮะ4จังหวัดของเรานะครับห้ามพลาดเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านรองและท่านพัฒนาการมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับขอบพระคุณมากๆเลยครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตะวันโด่ง10โมงตรงวันอาทิตย์นั่นเองผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกระเพราทองนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาสมุทรสาครครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสมุทรสาครมีทั้งของดีและของอร่อยซึ่งวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเราเดินทางมาไม่ไกลจากกรุงเทพก็แป๊บเดียวนะครับประมาณชั่วโมงอยู่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำก็อยากจะพาท่านชมมาในหนึ่งสถานที่ซึ่งทุกคนจะนึกไม่ออกที่นี่เป็นร้านขายของแต่งบ้านขายเฟอร์นิเจอร์ของยุโรปทั้งหมดนะครับเก๋ไก๋แล้วก็มีชื่อว่าร้านเอกไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของคุณเอกก็เก๋มากเพราะว่าร้านนี้เปิดเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็เปิดเฉพาะ by appointment ก็คือต้องนัดเข้ามาไม่มี walk in ไม่เปิดวันไหนๆทั้งสิ้นนะครับใครอยากซื้อใครอยากดูของวันอาทิตย์วันเดียวบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเปิดอย่างนี้มันเหมือนไม่อยากขายนะฮะแต่เราเดินดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาขายเลยอะฮะเพราะว่ามันสวยทุกอย่างที่จัดวางมันลงตัวหมดแล้วคือเข้ามาแล้วเนี่ยมันเอ๊ะสองจิตสองใจว่านี่เป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โบราณหรือเปล่าของแต่งบ้านโบราณหรือเปล่ามันไม่น่าจะขายนะมันน่าจะจัดลงตัวเหมือนบ้านหรือว่ามันเป็นบ้านจัดสวยๆบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งจัดสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวเราเจอกับคุณเอกแล้วก็คุยกันกับคุณเอกแล้วก็จะได้รู้ว่าเอกไลฟ์สไตล์เนี่ยที่สมุทรสาครเนี่ยหน้าตาเป็นไงแนะนำให้ท่านผู้ชมเจอกับคุณเอกครับคุณเอกสวัสดีครับนะครับคุณเอกนี่เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็แต่ผมโบราณคดีคุณเอกเป็นมัณฑนศิลป
1: ์
0: นะครับแล้วคุณเอกชอบยังไงถึงได้มาทำ
1: คือเดิมจริงเราเป็นนักออกแบบใช่ไหมครับก็ทำธุรกิจทางด้านส่งออกด้วยแล้วพอหลังจากที่เราไม่ทำปุ๊บเนี่ยความที่เราชอบงานพวกนี้อยู่แล้วก็เริ่มจากความชอบก่อนครับเราก็เลยค่อยๆเก็บสะสมมาเรื่อยๆ
0: เก็บสะสมไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคิดไงถึงจะเปิดร้านล่ะ
1: มันเยอะครับ
0: มันเยอะแล้ว
1: มันเยอะแล้ว
0: มันเยอะแล้ว
1: มันเยอะแล้วครับ
0: แล้วก็คิดยังไงถึงได้มาเปิดสมุทรสาคร
1: คือผมมองว่าของแอนทิคมันต้องมีบริเวณเราก็ต้องมีบรรยากาศมันถึงจะทำให้ของมันดูแล้วมีคุณค่า
0: บริเวณและมีบรรยากาศ
1: ใช่ครับงั้นเราก็เลยเรามีที่ดินอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลย
0: กลับมาที่เราเอง
1: ใช่ครับเราสามารถที่จะก่อสร้างอาคารแล้วก็ทำบรรยากาศอย่างที่เราอยากให้เป็นได้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยเปิดที่นี
1: ่ใช
0: ่แล้วทำไมต้องเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็ต้อง buy appointment แล้วก็ทำไมไม่เปิดให้คนมา walk in ก็ร้านสวยใหญ่โตแบบนี้ก็เปิดมัน7วัน6วันอะไรเงี้ย
1: ลูกค้าต้องสนใจจริงๆครับเราเข้ามาดูคือเข้ามาคือเขาก็จะรู้จักเราแล้วว่าเราเป็นใครขายอะไรและสิ่งที่เราขายเขาชอบหรือเปล่าเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันมีเรื่องราวครับ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ควรจะรับรู้เรื่องราวอันนั้นด้วยเหมือนกับผมไลฟ์สดขายของเนี่ยผมก็ต้องเล่าก่อนนะ
1: ครับ
0: บางทีลูกค้าก็ไม่รอละก็กดรหัสมาเลยอ่ะนะแต่เรายังเล่าไม่จบเด็กลูกน้องแอดมินเขาก็จะเอาของลงละเราก็บอกไม่ได้ต้องเล่าให้จบ
1: เฟอร์นิเจอร์ก็กรณีเดียวก
0: ันเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกชิ้นจะมีเรื่องราวมีรายละเอียดมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างกัน
0: ท่านผู้ชมอยากมาดูที่นี
1: ่
0: เขาจะทำยังไงเขาจะต้องติดต่อกับคุณเอกยังไงเริ่มต้น
1: ก็เข้ามาที่เพจ Facebook ก็ได้ครับเอกไลฟ์สไตล์เลย
0: เอกไลฟ์สไตล์
1: ใช่ครับแล้วก็หรือ Instagram ก็ได้ครับ
0: หรือเข้า Instagram Instagram อะไร
1: ครับเอกไลฟ์สไตล์
0: ก็เอกไลฟ์สไตล์เหมือนกันได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็นัดเข้ามาได้เลย
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันอาทิตย์วันเดียวจริงๆแล้วเนี่ยที่เอกไลฟ์สไตล์เนี่ยของแต่งบ้านคุณเอกแมทช์ไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปเพนติ้งนะครับคือจริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยจัดเป็นมุมเอาไว้หมดแล้วเป็นไอเดียให้หมดแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าซื้อก็ซื้อยกไปทั้งแผงนะฮะมันไม่ต้องไปคิดใหม่แล้วตู้ใบนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าวิเศษมากเลยนะมันทำเป็นซุ้มขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเห็นยอดแหลมเนี่ยเป็นซุ้มแหลมดูปั๊บก็รู้ว่าเป็นศิลปะแบบกอติกศิลปะกอติกนี่ก็เป็นสุโขทัยอยุธยาต้นนะฮะร่วมสมัยประมาณ 600-700 ปีขึ้นไปนะครับก็ตู้ใบนี้ก็อายุอย่างนั้นละ 600-700 ปีนะครับกุญแจยังอยู่กุญแจนี่ก็คือ

0: ุญแจโบราณ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแม้แต่เหล็กประดับทั้งหลายกุญแจเนี่ยเป็นแมคคอนิกเมื่อ 6-700 ปีที่แล้วเนี่ยมันซิมเพิลมากแต่เก่าตู้นี้เนี่ยถ้าคนไม่ทราบก็จะดูว่าตู้ไม้ทึบๆ1ใบแต่สำหรับถ้าคนที่เรียนประวัติศาสตร์ศิลปะมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าของความเก่าแล้วก็เมื่อเราซื้อไปแล้วตั้งอยู่ในบ้านเราเวลาที่เรามองเราก็เข้าใจความคุณค่าของเขามันไม่อยู่แค่ราคามันอยู่ที่คุณค่าของตัวของอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยคุณเอกก็จัดเอาไว้ให้เห็นนะฮะมีเก้าอี้นะครับนี่อย่างดีบุเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นงานฝรั่
1: งเศส
0: นะส่วนใหญ่เก้าอี้สไตล์นี้ไปเดินหลายที่มีเยอะแยะเลยแต่อย่าดูแต่ตาอย่าดูแต่รูปร่างยกด้วยยกไม่ขึ้นอันนี้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นไม้โอ๊ค
1: ไม้โอ๊คครับ
0: โต๊ะกินข้าวนะครับอันนี้ขาสวยมากเลยพวกนี้ก็ประมาณ100กว่าปี
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะประมาณแล้วก็
0: ประมาณรัชกาลที่5โดยประมาณทีนี้คุณเอกก็จัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไอเดียว่าอ่ะมีจัดการดอกไม้นะครับแล้วก็มีเชิงเทียนเชิงเทียนนี่อีกพิเรียกนึงเอ็มไพร์ก็นโปเลียนนะประมาณรัชกาลที่4ที่3ที่4นะฮะเอ็มพายอันนี้ก็สวยมากเลยนะฮะทำเป็นตัวผู้หญิงโรมันเรียกว่าแคริอาติกแคริอาติกก็คือคนแบกนี่สุภาพสตรีแบกเชิงเทียนข้างบนนะครับก็เป็นเชิงเทียนนะครับอันนี้สวยมาอันนี้ก็สวยอีกอันนี้จะสไตล์อะไรแล้วล่ะ
1: อันนี้จะเป็นเอ็ดเวิร์ดเดียนครับ
0: เอ็ดเวิร์ดเดียน
1: ใช่ครับมันจะเป็นไม้มะฮอกกานีแล้วก็มีการอินเล
0: ย
1: ์ใช่ครับเป็นลวดลายขึ้นมาซึ่งพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดหมด
0: เอ็ดเวิร์ดเดียนนี่ก็พิเรียดก่อนรัชกาลที่5นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม้สวยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นการฝังลายทั้งหมดเนี่ยเอาไม้ฝังไม้อันนี้เป็นงานประณีตศิลป์ของฝรั่ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็โต๊ะเนี่ยมันยืดได้
1: ตัวนี้ยืดได้ครับ
0: เราเห็นรอยผ่ากลางนะฮะถ้าดึงซ้ายดึงขวามันจะมีตัวกลางมาเสียบท
1: ี
0: นึงก็จัดโต๊ะ6คนก็ยืดออกมาเป็น8คนได้นะครับน
1: ั่
0: งเบียดก็10คน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะมีเชิงเทียนเชิงเทียนพวกนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของยิวเข้าแถวหน้ากระดานอย่างกับราวเทียนวัดของเราอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นโค้งเนี่ยเป็น Tree of Life
1: นะฮะ
0: ขึ้นมาหมดอันนี้หรือจะเป็นคริสตัลระยิบระยับเหลือเกินนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแก้ว
1: คริสตัลครับ
0: คริสตัลแท้คริสตัลก็คือแก้วจรณัยนะฮะแล้วก็มันวาววับจริงๆพวกนี้ในเนื้อแก้วเนี่ยมันไม่ใช่ซิลิก้าอย่างเดียวนะมันใส่ซิลเวอร์ใส่เนื้อเงินลงไปด้วยมันถึงได้ขาวเป็นพิเศษแบบนี้นะสวยมากนะเราดูได้เยอะมากเลยนะฮะเอกจะให้ดูอะไรสวยจริงๆนะ
1: ต้องเดินดูครับอาจารย์เพราะว่างาน
0: มันใหญ่มากพื้นที่เท่าไหร่นะห้องนี
1: ้ประมาณ300ตารางเมตร
0: 300ตารางเมตรเต็มๆฮะงานทองเหลืองเนี่ยอันเนี้ยถังน้ำทองเหลืองหรือรองถังรีดนมวัวทองเหลืองนะครับอันนี้ก็สวย
1: มันมีความหนักเลยนะครับอาจารย
0: ์หนักน้ำหนักดีมากนะครับอันนี้คุณเอกก็ชอบมากแล้วมีหลายไซส์อันนี้ถังกวนเนยนะครับก็เอามาทำจากกันที่จริงๆอันนี้ก็สวยมากอ
1: ันนี้ก็สวยครับใช่อ
0: ันนี้ก็เป็นเหยือกเทอย่างงี
1: ้ฮะ
0: อย่างงี้
1: แต่เรามาจัดดอกไม้จัดอะไรได้ครับซึ่งมันก็ได้ความเก๋อันนี้มันเป็นคอปเปอร์เป็นทองแดงครับ
0: อ๋อสวยมากแล้วก็จริงๆอันนี้ก็ชอบที่สุดนะ
1: อันนี้เป็นถังไม้โอ๊คครับ
0: เป็น
1: ถังไม้โอ๊คครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นไม้โอ๊ค
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีกาวนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีกาวฮะมันเป็นไม้โอ๊คจริงๆนะแล้วก็บากแล้วก็
1: ใช่เข้าลิ่มใช่ครับ
0: แล้วก็รัดด้วยโลหะเนี่ย
1: ทองเหลือง
0: เป็นทองเหลืองฮะแบบมันแน่นเวลามันโดนน้ำเนี่ยไม้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันขยายตัวนิดหนึ่งมันก็จะทำให้น้ำไม่รั่วอันนี้สวยมากนะจัดดอกไม้ก็สวยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมชมตู้ใบนี้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรานึกถึงว่าลาลูแบร์เดินทางมาเป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14มาเจริญสัมพันธไมตรีกับที่อยุธยาที่ลพบุรีในขณะเดียวกันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ส่ง โกสาปานคณะราชทูตเดินทางไปฝรั่งเศสนะฮะตู้ที่โกสาปานจะเห็นในทำเนียบที่พักของท่านที่พระเจ้าหลุยส์ตัดพระราชทานเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นตู้ในสไตล์อย่างนี้หมดเขาจะทำเป็นเลขาคณิตเนี่ยแล้วก็ให้มันมีส่วนนูนส่วนอะไรต่างๆคล้ายๆกับเป็นเหลี่ยมเพชรหรือเรียกว่าไดมอนด์คัตถ้าเผื่อเป็นผนังหินก็สกัดหินออกมาเป็นอย่างนี้ผนังปูนก็ฉาบปูนให้เป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยเป็นสไตล์ของเรเนซองส์เลยเอกลักษณ์แล้วก็สลับด้วยสีไม้ต่างๆเนี่ยไม้คนละชนิดหมดเลยเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีอันนี้ฮะเราแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่ากุญแจอยู่ไหนเป็นกุญแจคนก็ดันไปก็จะเจอรูกุญแจไขปุ๊บเดียวนะครับอุ๊ย
1: เก็บสะสมอันนี้เป็นของที่
0: คุณเอก
1: เอาไว้ใส
0: ่เก็บรวบรวมเอาไว้สิ่งที่หายากที่สุดสำหรับคนแต่งบ้านเอาพูดไปตรงนี้ก็แล้วกันนะก็คือโป๊ะไฟโป๊ะเนี่ย1ไม่มีใครทำโครงเหล็กทรงต่างๆแล้วไม่มีคนทำเหล็ก2ไม่มีคนทำการบุแบบนี้หากช่างฝีมือไม่เหลือแล้วก็กราบเรียนเลยว่าเรียกสะสมเอาไว้เยอะมากต้องเก็บเจอที่ไหนต้องเก็บก็ประมาณเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเราไปซื้อตาม IKEA Home Proสำเร็จรูปเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมๆ
1: คือ
0: ทรงกระบอกทรงเฉียงนิดนึงอะไรเงี้ย
1: อันนี้มันจะมีรายละเอียดของตัวโครงตัวผ้าแล้วก็ดีเทลบางอย่างที่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับอย่างตัวนี้ครับที่จะใส่กับหลอดไฟ
0: อันนี้มันปรับได้หมดเลยเนี่ยดูสิเอียงหลอดไฟได้เอียงโป๊ะได
1: ้พวกนี้จะเป็นงานเก่าหมดเราก็ต้องทยอยซื้อเพราะว่าบางทีเรามีโป๊ะที่มันเป็นงานเก่าสวย
0: ๆแล้วก็หาไม่เจอ
1: ใช่ครับเจอ
0: ในยุโรปเองมันก็ไม่มีใครทำแล้วนะ
1: ใช่ไหมโครงเก่าง
0: านแฮนด์เมดนี่ไม่มีใครทำแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วใครอยากจะมีเคาน์เตอร์บาร์ก็มีสตูเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเบนช์วูดใช่ไหม
1: เบนช์วูดใช่ครับ
0: เบนช์วูดเนี่ยที่เห็นโค้งเนี่ยนี่คือไม้ชิ้นเดียวนะแล้วค่อยๆดัดประธานโทษคุณเอกประมาณเท่าไหร่นะครับที่อยู่ในขายอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 6,500 ครับ
0: ถ้าเอาไปขายเมืองนอกน่าจะได้ราคามากกว่านี้
1: ใช่ครับมันเริ่มหายากมากขึ้นครับ
0: จากนั้นนะครับเราเดินไปเรื่อยๆเลยฮะที่ร้านนี่ใหญ่โตมโหฬารนะมีเก้าอี้สไตล์ต่างๆก็อันนี้เป็นชุดกินข้าว
1: ใช่ครับ
0: 4คนนะแล้วก็ในตู้ก็จะเป็น Blue and White ของยุโรป
1: ยุโรปครับใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นพลาสเตอร์ใช่ไหม
1: เป็นพลาสเตอร์ครับใช่ครับ
0: เป็นพลาสเตอร์
1: ใช่ครับแต่เป็นงานเก่าใช่ครับเป็นงานเก่าส่วนใหญ่จะเป็นงานพลาสเตอร์
0: อันนี้ก็สวยอันนี้ท่านผู้ชมอยากให้ดูมากเลย
1: อันนี้
0: ชนะในทุกมิติเลยก็คือตู้เข้ามุม
1: ใช่ครับตัวนี้สวยมากครับ
0: ตู้เข้ามุมใบนี้สวยจริงๆสวยมากอันนี้เท่าไหร่นะครับประธานโทษถามเลย
1: ตัวนี้ผมไม่แน่ใจอยู่น่าจะอยู่ที่ราวๆ60,000-70,000
0: ประมาณ60,000-70,000
1: ครับประมาณนี้ครับ
0: สวยมากเลยฮะข้างในเป็นชั้นเรียบร้อยหมด1 2 3 4 5ชั้นแล้วก็วาง
1: หนังสือ
0: ก็ได้หรือจะวางจานชามของโชว์ได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญปรับระดับได้อันนี้แนะนำนะอยากจะให้ไปดูอันนี้สิ่งที่ชอบที่สุดคือตู้เกลียวค่ะเราเรียกว่าตู้เกลียวแล้วก็เกลียวนี่เราเรียกเกลียวลอยอันนี้เกลียวลอยตายตัวนะ
1: จริงๆพวกนี้มันสามารถจะล็อกถอดได้หมด
0: ถอดยอดออกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับตัวนี้ถอดนี
0: ้ถอดยอดแล้วก็อันนี้ออกหนุดออกมาได้เลย
1: ใช่ครับเพื่อว่าขนย้ายได้ง่ายประกอบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ
0: ตู้เกลียวเนี่ยเป็นสุดยอดนิยมของตู้ยุโรปที่ขายในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีการนำเอามาทำเรียนแบบของยุโรปโดยฝีมือช่างจีนเซี่ยงไฮ้ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5อีกเช่นเดียวกันเราก็จะดูได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอในร้านแอนทีคของเราเนี่ยที่เป็นตู้เกลียวเนี่ยจะเป็นช่างจีนเซี่ยงไฮ้เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เกลียวแบบเนี้ยเราเรียกเกลียวลอยเกลียวลอยก็คือสามารถที่จะเอานิ้วโผล่ออกมาได้เลยเพราะเกลียวมันลอยแล้วก็จะมีเกลียวครึ่งก
1: ็
0: คือเกลียวทึบนะฮะ
1: ผ่
0: าครึ่งแล้วติดเข้าไปเลยตายตัวนะครับกระจกอันนี้ขอบของเขาเนี่ยเจลไนหมดเราเรียกว่าเจียปีอันนี้ก็สวยฝรั่งก็ทำเป็นตู้เสื้อผ้า
1: ตู้เสื้อผ้าครับอาจารย์
0: นะฮะแล้วก็เป็นวอร์ดโรบแล้วก็มี

0: ันนี้ก็เป็นรุ่นประมาณรัชกาลที่5นี่แหละนะฮะสไตล์อย่างเงี้ยเป็นยุคคลาสสิกนะอันนี้ก็จะเป็นอิตาลีเหรออ
1: ันนี้ผมได้มาจากที่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียม
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะผลิตที่อิตาลีก็ได้ครับเพราะว่ายุโรปมันก็ใกล้ๆกัน
0: ใกล้หมด
1: ขายกันใช่ครับ
0: เพราะดูแก้วเหมือนมูราโน่
1: ใช่ครับแต่มันได้ความดิบๆของตัวนี้ครับตัว
0: สมฤทธิ
1: ์ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับของเขาเยอะจริงๆนะฮะนี่มามุมนี้มีตุ๊กตาตุ๊กตามี
1: สัตว
0: ์สตาร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นของนำเข้าไม่ผิดกฎหมายนะฮะไม่ต้องกลัวมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองนะครับอันนี้แล้วก็มีตู้เข้ามุมทำเป็นตู้สามเหลี่ยมปาดออกมาแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตุ๊กตานะเป็นทอร์โซครึ่งตัวอันนี้สวยมากเลยนะสวยบน
1: ตัวนี้ค่อนข้างเก่ามากครับอาจารย์ด้วยความที่การงานแกะแล้วก็ตัวเนื้อไม้คาแรคเตอร์ของไม้มันคือเก่าเก
0: ่
1: าเลยครับ
0: เก่าดิบๆเลย
1: ดิบๆเลยใช่ครับแต่ความสมบูรณ์ของงานแกะยังคง
0: จังยังอยู่ดีหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ
1: ขอโทษนะครับอาจารย์อันนี้เราเปิดดูที่ตรงนี้มันเป็น
0: มือเปิดปิดเนี่ยเป็นไม้แกะชิ้นเดียวกับตู้เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับคว้านใต้ปาก
1: ใช่ครับ
0: คว้านใต้จมูกใต้ปาก
1: มันเหมือนไม้ก้อน
0: เนี่ยควายไม้ก้อนเดียวกันไม้เดิมต้องหนาอย่างนี้เลยฮะเพราะว่าที่เห็นตรงเนี้ยทั้งแผ่นนี่ไม่ได้ต่อมาจนถึงขอบเลยเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วก็แกะออกมาเป็นเนี่ยแล้วก็ควานอันนี้สะใจ
1: ใช่ครับ
0: สะใจจริง
1: ๆในรายละเอียดพวกนี้ครับอาจารย์ดูมันเป็นแบบบาริลิฟคือนูนออกมาจาก
0: ทั้งหมดนี่นูนจากตัวเขาเอง
1: ใช่ครับคือเป็นไม้ก้อน
0: แล้วแกะแผ่นเดียว
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ได้นั่นเลยนะ
1: ไม่ได้ประกอบใช่ครับ
0: ไม่ใช่แกะข้างนอกแล้วเอามาปะข้างในอันนี้คือนูนอ่ะ
1: เพราะมันงานลักษณะแบบนี้ครับมันโชว์ความปราณีตแล้วก็ของงานช่างของทางยุโรปเขา
0: โอ้อันนี้ก็มันก็ต้องบอกว่าเหมือนงานปราณีตศิลป์ของคนไทยนะฮะน
1: ี่
0: ก็เป็นปราณีตศิลป์ของฝรั่งนะอันนี้ก็มหัศจรรย์มากจริงๆศิษย์เก่าศิลปากรไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความผูกพันกับอาจารย์ศิลป
1: ์
0: ธีรศรีนะฮะอันนี้เป็นรูปภาพพิมพ์
1: ภาพพิมพ์วูดคัทครับ
0: วูดคัท
1: ใช่ครับ
0: เป็นวูดบล็อกอันนี้โอ้โหนัมเบอร์2เองนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ของใครฮะเนี่ยสวย
1: อันนี้จะเป็นรุ่นน้องน่าจะเป็นปอโทครับของจิตรกรรม
0: จิตรกรรม
1: ใช่ครับจิตรกรรมก็ทำงานได้เนียบมากครับ
0: สวยมากวูดบล็อกในที่นี้ก็คือแกะไม้ฮะใช้สิวเล็กๆเนี่ยแกะไม้ขอให้ดูรายละเอียดของเส้นผมของอาจารย์ศิลป์อันนี้คือแกะไม้ทีละเส้นออกไปงานแกะนี่ยากกว่างานปั้นเพราะว่างานแกะคือเอาผิววัสดุออกทิ้งไปถ้าพลาดมันเติมกลับเข้ามาไม่ได้แต่งานปั้นถ้าเราจะปั้นรูปคนเนี้ยอ้วนไปแล้วก็ดึงดินออกผอมไปก็พอกดินเข้ามาใหม่มันก็ทำให้อ้วนให้ผอมได้นะครับเพราะฉะนั้นงานแกะอันนี้แกะเสร็จแล้วก็เอาลูกกลิ้งกลิ้งสีไปบนผิวไม้แล้วก็เอากระดาษทาบลงนะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นวูดบล็อกนะครับมาตู้นี้ชอบมากเลยนะฮะมันเป็นแคบิเนตนะอยู่ในห้องกินข้าวฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องเอาจานมาโชว์แบบเนี้ยเขาจะเสียบจานเรียงเป็นแถวหมดนะฮะอันนี้จะเป็นซุปเพลทอันนี้จะเป็นจานเมนคอร์สจานสลัดอะไรต่างๆแล้วก็ของคุณเอกก็เอาเชิงเทียนเด็กชอบสะสมเชิงเทียนผมก็ชอบเชิงเทียนมีทุกแบบเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะครับและตู้พิเศษใบนี้ก็คือมันมีนาฬิกาของประเทศอะไรก็ไม่ร
1: ู้อันนี้ฝรั่งเศสครับอาจารย์
0: ฝรั่งเศสฮะก็เป็นนาฬิกาฝรั่งเศสนะสวยมากเลยแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ย
1: เป็นงานดุลทองเหลืองครับ
0: อันนี้สลักดุลนะดุลมือนะเป็นรูปพระเยซูแบบไม้กางเขนสวยงามมากเลยแล้วก็ไอ้ไซบอร์ดอันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจมากใหญ่ไซส์กำลังสวยแล้วก็เป็นไม้ดี
1: เป็นไม้โอ๊ก
0: ไม้โอ๊ก
1: แล้วก็
0: หนักมาก
1: หนักมาก
0: หนักมากอันที่หนึ่งคือหนักมาก
1: แล้วก
0: ็แน่นอนแต่ว่าสภาพสวยมากเกือบจะ 100% เลยนะเรียกว่าก็สภาพ 100% นั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้เราเรียกว่าจานโชว์
1: ใช่ครับ
0: จานโชว์
1: อันนี้เป็นงานเพ้นท์เป็นคอลเลกชันเลยครับอันนี้คอลเลกชันทั้งหมดเลยครับเป็นงานผสม
0: หลังนั้นก็ใครที่ชอบอันนี้เป็นบรอนซ์จริง
1: ๆเป็นบรอนซ
0: ์เชิงเทียนติดผนังสมัยก่อนอาจจะไม่มีไฟฟ้าก็เอาเทียนใส่ทั้งโต๊ะเลยฮะท่านผู้ชมดูเข้าไปเถอะทั้งโต๊ะเนี่ยนะฮะแล้วก็

0: มาดูตู้ต่างๆนะ
1: อันนี้จะเป็นห้องงานซ่อมของเราครับ
0: ร้านนี้ชื่อเอกไลฟ์สไตล์ก็อยากจะบอกว่าความเป็นเอกไลฟ์สไตล์เนี่ยก็คือว่าไม่ได้จำหน่ายแค่เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านแต่ว่าคุณเอกเนี่ยมีความเป็นช่างแล้วก็มีความชอบในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงพัฒนาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยสวยเหมือนใหม่สีไม้สวยหมดเพราะว่าคุณเอกตั้งใจทำเองหมดเลยตั้งบางทีก็ใช้วิธีลอกแว็กซ์เก่าออกนะฮะแล้วก็จนกระทั่งถึงผิวไม้แล้วก็ลงน้ำมันน้ำยาใหม่อะไรต่างๆเพื่อที่จะให้สีไม้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ขจัดไอ้สิ่งสกปรกที่ติดกับแว็กซ์ออกไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นเหมือนกับสตูดิโ
1: อเล็ก
0: ๆสำหรับซ่อมนะครับ
1: ผมมองว่าหัวใจของเราคือเราจะขายงานเก่าที่ยังคงใช้งานได้จริงและส่งต่อรุ่นต่อรุ่นครับไม่ใช่แค่ไปตามสภาพงานเก่าเราบูรณะได้เพราะมันเป็นงานไม้แต่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นครับครับ
2: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับเราเรียกว่า endless road ก็คือถนนที่ไม่มีทางที่เดินที่สิ้นสุดนะครับทุกมุมทุกซอกของที่นี่เนี่ยถูกจัดเอาไว้เป็นไอเดียเลยว่าเรายกมุมนี้ไปใส่บ้านเราได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับเอกชอบเชิงเทียน
1: เป็นไม้ครับ
0: ชอบงานไม้เกลียวนะวางเป็นหมู่กลุ่มกันแบบนี้มันมาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับไม่ออกไหมครับค่อยๆจับมาทีละชิ้นทีละชิ้นครับแล้วก็มองว่าค่อยๆเอามาเก็บ
0: เอามารวมกัน
1: ครับ
0: โหบนนี้ก็สวย
1: ครับ
0: นะครับเป็นตู้เกลียวแล้วก็ข้างบนก็วางจาน blue and white ของยุโรปหมดเลยนะครับเก้าอี้สวยมากนะครับนี่อันนี้อยากให้ดูเป็นสิงโต2ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีมงกุฎจริงๆราชวงศ์อังกฤษราชวงศ์ในยุโรปเนี่ยมันมาจากตระกูลเดอะไลออนปลาเป็นสิงโตแล้วก็แตกออกไปเป็นประเทศต่างๆเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้ที่เห็นนี่นะฮะเป็นหนังวัวแล้วก็ embossed ดุนลายขึ้นมาบนหนังวัวแล้วก็เ

0: เพ้นสีลงไปบนหนังวัวอีกอันนี้มหัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่ทั้งตัวเลยฮะสวยเหลือเกินแล้วในปราสาทหินต่างๆห้องตรงกลางเลยเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในสมัยโบราณก็จะกรุด้วยแผ่นหนังหรือกรุด้วยแผ่นทองแล้วก็ฝังด้วยอัญมณีเป็นหนังแล้วก็ฝังด้วยอัญมณีถ้าในจารึกเขียนเอาไว้เราก็นึกภาพแบบเนี้ยเป็นแผ่นหนังสลักดุลแล้วก็ฝังอัญมณีนะอันนี้ก็สวยมากแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีทุกไซส์นะฮะสำหรับของที่ร้านนี้เนี่ยนะแล้วก็ใครที่ชอบพวกงานทองแดงนะครับงานทองแดงก็อันนี้สวยมากนะครับมันเป็นเหยือกน้ำเหยือกอะไรต่างๆของยุโรปสมัยก่อนมันก็ต้องไปตักน้ำพุ่งขึ้นมาจากในบ่อในเวลแล้วก็มาใส่แบบเนี้ยนะฮะเป็นตัวเหยือกมันอาจจะมีรอยบงรอยบุบอันนี้คือ
1: เสน่ห์
0: เราเรียกว่าเสน่ห์คือร่องรอยของการใช้งานเราไม่ได้ซื้อของใหม่เรามาที่นี่เราซื้อของที่เขาใช้แล้วแต่ว่าอยู่ในลักษณะสภาพดีสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องชอบในของเก่าๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็สวยอันนี้เรซิน
1: ค่อนข้างหนักครับใช่ครับเป็นเรซินครับ
0: เรซินผสมเรซินโบราณหน
1: ัก
0: ตันมากเลย
1: มันเป็นเรซินผสมผงหินนะครับอาจารย
0: ์ผสมคอนกรีต
1: ครับ
0: อันนี้สวยมากนะฮะนี่1 2 3 4จานเชิงก็ใส่พวกเป็นฟรุตเทรย์ก็ใส่พวกผลไม้ตั้งโชว์กลางโต๊ะมีองุ่นย้อยลงมามีนู่นมีนี่นะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับอ่างนี่สวยมากเลยปักดอกไม้ก็ได้ใส่ต้นไม้เลยก็ได
1: ้อันนี้อังกฤษครับตัดหนักมากนะครับอาจารย
0: ์แล้วก็ดูผนังนี้สิครับท่านผู้ชมครับเนี่ยผนังนี้สวยมากคริสตัลที่นี่เอามาล้างยังไงไม่รู้นะสวยเหลือเกิน
1: เราล้างด้วยผ้าเปียกครับค่อยๆลูบ
0: ผ้าเปียกอย่างเดียวเนี่ยเหรอ
1: ครับเช็ดแล้วก็ค่อยๆ
0: ทำไมมันเงาวาววับมากอย่างนั้นเลยนะมันเป็นคริสตัลที่สวยจริงๆเลยแล้วตอนได้มานี่ครบแบบนี้ไหมหรือว่าเราต้องมาซื้ออะไร
1: ต้องมาซื้ออะไรด้วยครับอาจารย์มันไม่มีทางครบ
0: มันไม่มีทางครบเลยใช่ไหมมามุมอาจารย์ศิลป์มีอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับมีแผ่นนูนอาจารย์ศิลป์นะครับมีหนังสืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย
1: ์
0: นะครับวันนี้แล้วก็มีอาจารย์ศิลป์ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นกระเบื้องก็มีรูปอาจารย์ศิลป์ทำงานต่างๆนะครับก็อาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนมาจากเมืองฟลอเรนซ
1: ์
0: เดิมก็ขึ้นชื่อว่านายซีฟิโรเซ่นะฮะซีฟิโรเซ่แล้วก็ด้วยความผูกพันรักใคร่เนี่ยในที่สุดก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นศิลป์ซีก็เป็นศิลป์ฟิโรเซ่ก็คือพีระศรีนะฮะแล้วก็มาสมรสกับภรรยาคนไทยนะฮะอะไรคุณมาลินีนะต่างๆแล้วก็ท่านถึงกิจกรรมเมื่อประมาณสักพ.ศ. 215โดยประมาณนะครับอันนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะจิตรกรรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ไม่มีอาจารย์ศิลป์ก็จะไม่มีเราสองคนนี่แหละฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปผุดเกิดที่ไหนคุณเอกนะนะครับก็นอกจากจะมีร้านส่วนที่จำหน่ายแล้วเนี่ยบางส่วนก็ไม่จำหน่ายนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับก็เก็บเองแต่ว่าจัดแสดงดิสเพลย์อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างเช่นภาพพิมพ์ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับหรือภาพชาโคเขียนถ่านนะฮะก็อันนี้เหมือนมากเลยเกินเกี่ยวกับภาพถ่ายขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะของรัชกาลที่9หรือแม้แต่ประติมากรรมลอยตัวนะครับของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เคียงข้างซ้ายขวาด้วยรูปช้างนะครับอันนี้ช้างเผือกงายาวเลยเนี่ยนะครับสวยงามมากก็อันนี้ก็เป็นงานสะสมของความชอบส่วนตัวนะครับมาที่มุมนี้ก็ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็สวยงามมากอันนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้จะอธิบายไงท่านผู้ชมก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นนะฮะเราเห็นเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์สาทิสลักษณ์ของพระอยู่หัวตอนหนุ่มแต่ถ้าหากท่านผู้ชมเพ่งเข้าไปเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่9

ในวาระต่างๆทั้งหมดนำมาพิมพ์เรียงกันเป็นบรรทัดเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างหมดเลยน้ำหนักสีหนักเบาเพื่อให้เหตุเป็นพระบรมฉายาลักษณ์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพระบรมราชวาทพื้นที่300ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมเดินกับผมมาหมดและตลอดรายการนี้ตื่นตาตื่นใจ

0: ไตล์นัดกันวันอาทิตย์หรือคุยกันก่อนก็ได้คุณเอกก็มีรูปส่งกันไปได้มานะครับส่งไปส่งมาอยากได้อะไรสไตล์ไหนก็บอกมาเพราะจริงๆก็ยังคุณเอกมีของเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีที่แสดงแล้ว300ตารางเมตรนี่ก็ว่าใหญ่แล้วก็ยังเยอะมากเต็มแต่ว่าจัดสวยจัดให้เห็นเลยว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อยังไงเดี๋ยวพี่จะลาคุณเอกเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วร้านคุณเอกเนี่ยที่สมุทรสาครเนี่ยเอกไลฟ์สไตล์เนี่ยเดิน3เมตร3ก้าวก็จะถึงร้านของน้องสาวคุณเอกชื่อ
1: กินละมุนครับ
0: กินละมุนไม่มีลอลิง
1: ใช่คร
0: ับ ต่ออีไม่เอกนอนหนู
1: ใช่ครับ
0: กินละมุนนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้าน
1: คาเฟ่เล็กๆ
0: กาแฟมีเค้กมีขนมมีสารพัดหมดเลยเดี๋ยวจะหน้าตาเป็นไงรสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปตอนนี้ลาคุณเอกแล้วก็ไปเจอน้องสาวคุณเอกก่อนนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากเราเที่ยวชมของสวยงามนะครับเฟอร์นิเจอร์ยุโรปต่างๆวิเศษมหัศจรรย์ชนิดที่นึกไม่ออกเลยว่ามาอยู่ที่สมุทรสาครได้ยังไงเราก็ขยับมารับประทานอาหารนะครับวันนี้เราทานที่ชื่อร้าน
2: กินละมุน
0: กินละมุนกินละมุนนี่เปิดวันไหนบ้าง
2: กินละมุนเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะ 7:30 น.ถึง 5:00 น.
0: เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์มีน้ำมะพร้าวให้น้องเตยแล้วน้องจะอยากทานน้ำอะไรอีกมีน้ำส้มน้ำลิ้นจี่น้ำสับปะรดน้ำบ๊วย
3: ล
0: ิ้
3: นจ
0: ี่เมนูของกินละมุนเนี่ยนะครับก็มีเมนูของคาวหูเยอะมากนี่เป็นสองหน้าเมนูเขาเนี่ยยังมีขนมด้านหลังแล้วก็ยังมีเมนูแนะนำอาหารจานเดียวมีเมนูเครื่องดื่มสองหน้าหน้าหลังนะครับอันนี้เยอะมากเลยนะอ่ะเตยเป็นคนเริ่มอยากจะทานอะไรก่อน
3: ข้าวคุกกะปิครับ
0: ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิของที่นี่ครบเครื่องมากเลยนะครับเพราะว่าเอากะปิผัดลงไปกับข้าวนะครับออกมาสีสวยๆนัวๆเลยเครื่องเคียงของเขาเนี่ยคือน้ำลายเอื้อกๆเลยมีตั้งแต่แตงกวาถั่วฝักยาวใครชอบเผ็ดใส่พริกนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับมีมะม่วงดิบซอยมีไข่เกี๊ยวซอยมีกุ้งแห้งทอดแล้วก็มีกุนเชียงทอดแล้วก็มีหมูหวานนะครับแล้วก็ยังมีพริกแห้งทอดออกมาอีกอันนี้ขยันมากนะฮะขอชมว่าขยันมากเพราะว่าพี่ไม่ทำแล้วมันยิบย่อยมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะมันเป็นอาหารที่ยิบย่อย
0: แค่นั่งหั่นอย่างเดียวก็จะตายละนะฮะน้องเตจะเป็นมือชิมแทนผมนะครับคลุกเลยคลุกสินะประการแรกก็คือกะปิดี
2: ค่ะ
0: เนี่ยกะปิอร่อยมากเลยนะฮะอันนี้หัวใจของข้าวคุกกะปิไม่มีอะไรมากกะปิอย่างเดียวเลยถ้ากะปิดีก็จบเลยจานที่1ผ่านไปแล้วจานที่2สปาเกตตี้ปลาสลิดสปาเกตตี้ที่นี่นี่ใส่แบล็คโอลีฟด้วยนะฮะใส่มะกอกดำด้วยนี่มีมะกอกดำใส่ด้วยนะแบล็คโอลีฟแล้วก็มีซอยเรียกอะไรนะซอยพริกแห้งนะครับอันนี้อันนี้หอมมันเป็นโหระพาที่ไหนเนี่ย
2: โหระพาแม่ปลูกให้ค
0: ่
2: ะ
0: แม่ปลูกเห็นไหมว่าแล้วโหระพาหอมค่ะข้าวปากปั๊บนี่สิ่งแรกที่ฉุยขึ้นมาคือกลิ่นโหระพาเตะจมูกเลยอันนี้ถูกใจที่สุดนะฮะอ่ะผ่านอีกไปทางอะไรต่อจานนี้แหละก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเบสิกที่สุดผัดไทยกุ้งสดนี่คือสมคั่วเองเพราะหอมเลยได้รสชาติของน้ำส้มมะขามเปียกกลิ่นของส้มมะขามเปียกหอมเตะจมูกเลยฮะอ่ะเสร็จจากก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วโรตีแกงเขียวหวานส่วนลุงจะทานมะเขือลุงชอบมะเขือหอมขึ้นแกงโรตีอร่อยมากเลย
2: เราใช้เป็นโรตีแบบนุ่มค่ะเพื่อที่จะให้มัน

0: ับน้ำเขียวหวาน
1: ที่สุดคือเราไปว่ามานี้ต้องทานนะผัดไทยอร่อยโรตีก็อร่อยมากเป็นโรตีแบบนุ่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็นุ่มจริงๆแล้วก็ทอดเนยแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยคือไปกินโรตีหลายที่แล้วมันเลี่ยนนะฮะอันนี้โรตีไม่เลี่ยนเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: แล้วก็เครื่องแกงอร่อยหอมอันนี้แนะนำถึงเลยนะชอบมากเลยเรามาขั้นด้วยข้าวไก่อบอันนี้ข้าวไก่อบนุ่มมากเลยเรียกมีไข่ดาวปกหน้ามาอีกนะฮะอันนี้จานเดียวก็อยู่เลยนะแล้วก็จริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มันตัดกันมากเลยมันทำให้ไก่อบนี่กลายเป็นไก่อบประเทศไทยเลยครับจากไก่อบเมืองฝรั่งเนี่ยกลายเป็นไก่อบประเทศไทยไปแล้วอันนี้นะฮะเป็นต้มยำกุ้งกุ้งนี่มันดูสมุทรสาครนี่ไม่เสียชื่อเลยนะกุ้งใหญ่ๆทั้งนั้นเครื่องเยอะมากนะครับเครื่องคราวเยอะมากอันนี้ต้มยำกุ้งนี่ออกแขกได้เลยฝรั่งมังค่าทานได้รสจัดจ้านแต่ว่าไม่เผ็ดหลังจากรับประทานอาหารคาวไปแล้วนะฮะทางคุณกิ่นก็ร้านกิ่นละมุนที่สมุทรสาครก็บอกว่าคุณกิ่นทำเบเกอรี่เองด้วยนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะนำเสนอนะครับหลานเต้ก็อยากจะทานของหวานขึ้นมานะครับคุณกินเล่าทีละอันเลยฮะอันนี้อะไรเอ่ย
0: อันนี้จะเป็นนิวยอร์กชีสเค้กนะคะ
1: นิวยอร์กชีสเค้กแล้วก
0: ็มีซอส
1: ราดด้วยซอสบลูเบอร์รี่เพราะตัวนิวยอร์กชีสเค้กเนี่ยมันตัวก็คือชีสเค้กมันจะออกมาเค็มปลั่นนิดๆเพราะฉะนั้นก็จะตัดเค็มด้วยหวานของบลูเบอร์รี
0: ่แต่นี้เราก็จะทำซอสของเราเอง
1: เพราะทำซอสเอง
0: ใช่ทำซอสเองด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามากเลยนะฮะ
0: ก็จะมีรสออกเปรี้ยวๆหวานๆจะไม่หวาน
1: อันที่สองอันนี้
0: ก็จะเป็นวัตถุดิบบ้านเราก
1: ็คือมะพร้าว
0: เราใช้มะพร้าวบ้าน
1: มะพร้าวสวนเราเองอันนี้อะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นเค้กมะตูมค่ะเป็นมัฟฟินมะตูม
1: มัฟฟินมะตูมโอ้โห
0: อันนี้เป็นเพราะ
1: มะตูมนี่ก็
0: ใช้กลิ่นใช้จากกรอกมะตูมที่เขามีชื่อเสียงทางด้านเชื่อมมะตูม
1: กรอกมะตูม
0: ใช่
1: ที่ไหน
0: กรอกอรุณอมรินทร์22
1: อ๋อถนนอรุณอมรินทร์22
0: เขาจะเป็นสมัยก่อนเขาจะเป็นซอยทั้งซอยเนี้ยจะ
1: เชื่อม
0: ใช่เขาจะเชื่อมมะตูมเขาก็จะมีชื่อเสียงมาก
1: พอดูสีมันหนามากเลยนะ
0: แล้วก็ของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเกล็ดไม่มีเกล็ดน้ำตาล
1: ไม่มีเกล็ดน้ำตาล
0: ใช่ก็จะเป็นแบบอารมณ์ฉ่ำๆ
1: เข้าไปในเนื้อเลยแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตเค้ก
0: ค่ะช็อกฟัด
1: แล้วอันนี้น่ากินมากฮะ
0: เค้กราดซอสสตรอเบอรี่
1: ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นเลเยอร์ของแป้งเครปแล้วก็ป้ายวิปครีมแล้วก็เอาแป้งเครปทำแล้วก็ป้ายวิปครีมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมาเติมอีกนะฮะอันนี้คือ
0: จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค
1: ้
0: ก
1: ไม่เคยกินเลยนะฮะเครื่องดื่มที่เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนี
0: ้เราใช้ตัวชีสฟิลาเดลเฟียที่เราใช้ทำ
1: ขนมปังฟิลาเดลเฟียชีส
0: ปั่นเข้าไปเลยใช
1: ่แล้วก็อันนี้ล่ะฮะ
0: ตัวนี้จะเป็นคาราเมลบิสกิตค่ะ
1: น่าทานมากเลยดูน้ำคาราเมลมันยืดย้อยออกมาอย่างนี้เลย2ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร
0: ์
1: เดี๋ยวมันล้นออกมาค่อยๆคน
0: นุ่มไหม
1: ตัดกันทานอันไหนถึงจะเข้ากันฮะอันเนี้ย
0: ถ้าเป็นนัวนัวนัวนัวกินเต็ม
1: ๆอันนี้ใช่นะครับดูดนี่สตรอเบอรี่ไอ้
0: เครปเค้กค่ะ
1: เครปเค้ก
0: น่าสด
1: อร่อยไหมอร่อยมากให้กี่นิ้วให้กี่ดาว
2: ส
1: ิ
2: บน
1: ิ้
2: ว
1: เลยโอ้โหอ่ะต่อไปทานอะไร
0: ลองเบาๆอีกหน่อย
1: เบาๆอีกอันหนึ่งก่อนอันนี้คือเค้กมะพร้าว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เค้กมะพร้าวอ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนก็ต้องทานกับเครื่องดื่มอันนี้คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กอร่อยนะทานกับอะไรดีอ่ะเราทานนี่แล้วอันนี้ไหมลองอันนี้เป็นชีสเค้กนะ
0: มันเป็นเปรี้ยวไหม
1: อร่อยเป็นคนชอบชีสเค้กอยู่แล้วมาอันนี้เนี่ยเราจะกินช็อกโกแลตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตจริงๆแล้วก็

0: อันนี้สุดท้ายเลยนะครับอันนี้อุ่นร้อนๆเลยฮะอันนี้ควรจะทานกับกาแฟหรือชาเอออร่อยจริงๆเนื้อมะตูมกำลังได้ที่เลยนะใครที่ชอบทานเค้กมะตูมนี่แนะนำเลยนะไม่หวานเนื้อแป้งของเขาเนี่ยฟูเนื้อฟูข้างในนะฮะแล้วก็ซอฟต์นุ่มแล้วก็ในเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีเนื้อมะตูมปนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับประทานกับตัวชิ้นมะตูมที่หั่นออกมาเป็นชิ้นหนาๆอยู่ข้างหน้าเวลากัดลงไปเนี่ยมันจมฟันจมเคี้ยวดิมันสะใจ
1: ะ
0: นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราสนุกสนานกับหลายเรื่องมากเลยนะครับดูข้าวของต่างๆงดงามแล้วก็รับประทานอาหารด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวผมก็จะขอลาคุณกิ่นต้องกราบขอบคุณมากนะครับแล้วก
1: ็
0: น้องเตก็ลาพี่กินน้องตาลาพี่กินนะครับไม่เป็นน้าละเป็นพี่แล้วเรา3คนก็จะกราบลาท่านผู้ชมแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราจะตัดจบก่อนดีไหมเตทานเข้าปากอีกคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวลุงจะจบแล้ววันนี้เราถ่ายกันเยอะแล้วนะวางก่อนสิวางก่อนไม่วางเลย
1: ว่าอร่อย
0: อร่อยไหมครับอร่อยมากไหมพูดเสียงดัง
1: อร่อยมากเลย
0: ครับนั่นแหละร้านนี้ชื่อร้านอะไรตอบผิดเนี่ยต้องอ้วกออกมาให้หมดเลยนะ
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ผมขอเห็นงานก่อน6โมงเช้าคือพูดเบาขนาดนี้พูดเบาเข้าไปในลำคอขนาดนี้แล้วก็เก๊กเสียงให้ต่ำจนสุดไส้ขนาดนั้นอะเป็นใครก็เข้าไม่ถึงค่ะคุณกิ่งนี่ถ้าโยไม่เห็นว่าเขาเป็นคนให้เงินเดือนโยนะคะโยไม่คุยด้วยแล้วค่ะต้องอยากให้คุณชัดเนี่ยเขาเข้ามาครอบงำบรรยากาศค่ะอย่าให้เขามาทำหน้าตึงเสียงต่ำใส่เราแบบนั้นมันจะทำให้โลกของเราห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกิ่งจะต้องมองโลกให้สดใสมองโลกให้ร่าเริงเข้าไว้แค่นี้รับรองชนะแน่ค่ะ

0: กิ่ง
1: พี่กฤตทานด้วยกันนะคะ
0: เดี๋ยวมึงรับโทรศัพท
2: ์ครับคุณยายครับ
3: เย็นนี้มาแล้วใหม่นะไอเดียคุณแม่เหรอ
1: เปล่าค่ะมีโค้ชแนะนำมา
0: อะไรคุยอะไรกัน
1: ไม่มีอะไรค่ะทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะชอบทานอันนี้สิคะอร่อยนะคะวาซาบิด้วย
0: ถึงเพิ่งเมื่อเช้าก
1: ิ่งขอโทษชัดนะคะที่ทำให้ไม่สบายใจอ่ะ
0: ผมก็ขอโทษกิ่งเหมือนกัน
3: จะขอโทษกันอีกนานไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่จะเหมาหมดนี่เลยนะ
1: อย่าใจร้อนสิคะพี่กฤต

0: คุณโย
1: คุณกิ่งคะ
0: คุณโยได้ผลจริงๆด้วยค่ะ
1: ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ดีมากเลยล่ะค่ะคุณโยคุณโยช่วยเป็นคอนซัลท์ให้กิ่งเรื่องชัดด้วยนะคะนะ
1: คือ
0: นะคะนะกิ่งขอร้องนะนะ
1: ได้ค่ะ
2: อย่างนี้นี่เองอ่ะคุณโยโค้ชคนเก่งของกิ่งกิ่งไหนว่าจะเอาเอกสารไปคุยกับชัดเรื่องงานสัมมนาพนักงานบริษัทไง
0: จริงด้วยกิ่งลืมนะคะมัวแต่ดีใจฉันกิ่งไปก่อนนะคะคุณโย
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณโยที่ช่วยดูแลกิ่ง
1: ยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณกิ่งเขาเป็นคนดีแล้วก็ใจดีด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณกิ่งไม่ช่วยแม่โยไว้ทุกอย่างก็คงจะไม่ราบรื่นแบบนี้ถ้ามีอะไรที่โยพอจะช่วยคุณกิ่งได้โยก็เต็มที่เลยค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ
3: ์ต้องเป็นคนเลือกเองไม่ใช่เธอหรือใครทั้งนั้นที่มันเลือกให้ฉัน
4: คุณผู้ชมตื้อจนสำเร็จจนได้นะคะป้องได้ยินว่าคุณผู้ชมชวนคุณโยไปดินเนอร์ที่โรงแรมคืนนี้ค่ะคงจะมีเซอร์ไพรส์แน่
5: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
6: และนี่เธอจำดงหรือว่าจำไหนกันแน
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทือนที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
9: ลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึง 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์

0: ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิราณทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามวงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
2: สู้เพื่ออยู่ครอบครัวผู้พิการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
3: ์โอ้โหเมนูขนมอลังการมากเลยค่ะ
4: คุ้มปิ่มมากเพราะว่ารวมของหวานนะคะกว่า50ร้านดังแล้วพาไปอิ่มอร่อยอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะ
3: ส่วนย่านั้นจะพาไปกินกุ้งกล้ามกรามที่เป็นสินค้า GI ด้วยนะ
4: สู้ตามสู้กล้ามพีได้เปล่า
5: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
6: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
7: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
8: ชีวิตคนไม่ใช่นี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
9: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะ
12: คืนนี้มีแขก VVIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
13: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
14: ทั้งที่ในใจมันร้อง
9: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
15: ้มึงขายแถวไหนวะ
7: เพชรบุรีจากพี
15: ่เคไดโอใช่ไหม
7: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
9: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
13: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอชีวิตหลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
16: เกงรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
17: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
12: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
9: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เขาจ้องในความคิดของเขา
18: ห้ามากแค่ไหนกันให้เราอยากเล่นตลกด้วย
5: น้องมั่นคงในศักดิ์ศรีของน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
11: แต่บางคนคงคิดว่าน้องไม่มีศักดิ์ศร
9: ีเจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: องสี Beauty Max จากอุไรเพ้นยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าวสามนะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขออภัยเข้าช้านิดนึง
2: ค่ะ
1: นะฮะพอดีผมมาสายเองครับผมกลับขออภัยด้วยครับ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: วันนี้ค่ะห้องส่งเรานะคะได้ต้อนรับเครือข่ายบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาและสื่อมัลติมีเดียค่ะมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูงานนะครับ
3: ใช่ครับวันนี้มาดูงานแล้วก็มาศึกษากระบวนการในการผลิตข่าวของช่องสามนะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งประทับใจมากๆเลยนะครับ
1: แล้วครับแต่ว่าพอมาดูปุ๊บผมมาสายวันนี้เลยรู้สึกเขินเลยครับขอโทษด้วยนะครับครับ
3: องกองบกแล้วก็มาไลฟ์สดตอนนี้ครับ
1: ครับผมนะครับมีอะไรที่แนะนำทางผมแนะนำได้เลยนะครับ
3: ของไม่กล้าครับ
1: โอ้ยครับผม

0: ครับพี่หมวยอยากจะ
1: ค่ะก็จะเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสื่อของจุฬาใช
2: ่ค่ะเป็นบุคลากรทางด้านนะคะบริหารจัดการสื่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงนะคะบุคลากรที่มาจากคณะสถาบันที่ดูแลทางด้านงานโสตทัศนศึกษาทั้งหมดด้วยค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ35คนนะคะแล้วก็มาจากคณะสถาบันนะคะประมาณ30แห่งค่ะในจุฬาค่ะ
1: ค่ะครับ
0: ยินดีต้อนรับนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านในการทำงานสื่อของจุฬาด้วยค่ะ
0: ครับเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: จริง
2: มากเลยค่ะ
0: คือเขาดีๆอยู่แล้วเขาก็ดีๆอยู่แล้ว
1: อาจารย์บอกได้ประโยชน์
0: เหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับได้ครับผมนี่ตัวเกร็งเลยฮะประมาทเลยคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุน้ำท่วมนะครับดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนระหว่างเนปาลนะครับกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนครับคุณผู้ชมครับทำให้ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง162รายแล้วนะครับเชื่อนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะฮะเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลากหลายคนนะครับเรียกว่าเป็นพันคนก็มีนะคุณผู้ชมครับคือเดี๋ยวคุณผู้ชมลองติดตามข่าวนี้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้น่าตกใจมากครับคุณผู้ชมครับดูคนวิ่งหนีสิฮะคุณผู้ชมลองดูดิครับเนี่ยครับแล้วมาแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ไม่ทันนะคุณผู้ชมลองดูสิครับ
1: กวาดไปหมดเลยค่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นคือมวลน้ำรวมไปถึงดินโคลนขนาดใหญ่นะครับไหลลงมาจากภูเขามาตามเส้นทางของแม่น้ำโพธิ์โกสีนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทิเบตหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำในเขตน้ำเรียกว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายไม่ทันครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับในฝั่งของจีนเองคุณผู้ชมครับมวลน้ำแล้วก็ดินโคลนขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่จุดผ่านแดนในเขตเจียหลงนะฮะคือเมืองนี้เนี่ยอยู่ทางใต้นะฮะของเขตปกครองตนเองทิเบตก็กวาดผู้คนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างไปกับกระแสน้ำถนนหนทางระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าในพื้นที่ชายแดนเขตเมืองชิกันขออภัยนะฮะชิกัดเซของทางทิเบตเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกตัดขาดด้วยภาพที่เห็นคุณผู้ชมครับเป็นบันทึกจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดนซึ่งก็จะเห็นนะครับว่ามวลน้ำรวมไปถึงดินโคลนจำนวนมหาศาลครับไหลทะลักเข้ามายังอาคารแล้วก็จุดจอดรถผู้คนจำนวนมากครับ

0: ป็นจุดผ่านแดนหลักนะฮะแล้วก็ประตูสำคัญสำหรับการเดินทางและการค้าระหว่างทิเบตกับเนปาลครับคุณผู้ชมครับ
1: ล่าสุดค่ะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย162คน
0: พี่หมวยดูดิ
1: ค่ะ
0: นี่มึงเห็นมุมนี้นะเนี่ยโอ้โหหนักมาก
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเนปาลก็เปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหายถึง579คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า400คนเบื้องต้นพบว่ามีชาวอเมริกัน47ออสเตรเลีย34สหราชอาณาจักร33และแคนาดา24คนนอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของเนปาลหลายสิบคนก็สูญหายจากเหตุการณ์นี้สถานีโทรทัศน์60คนมีผู้เสียชีวิต3รายแต่ว่าตัวเลขของจีนกับเนปาลอาจจะมีรายชื่อผู้สูญหายที่ซ้ำกันตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ทันทีว่าตัวเลขมีความทับซ้อนกันมากน้อยเพียงใด
0: ครับซึ่งทางผู้รอดชีวิตรายหนึ่งนะครับได้บอกว่ามวลน้ำรวมไปถึงดินโคลนขนาดใหญ่เนี่ยพุ่งตรงเข้ามาหาเขานะครับแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะไหลเข้าท่วมบ้านนะครับเขาเองเนี่ยพยายามคว้ามือภรรยาของเขาแล้วพาขึ้นไปที่ระเบียงเพื่อหนีน้ำแต่ภรรยาครับถูกกระแสโคลนนั้นดึงแล้วพัดร่างไปเลยครับเขาเองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่พื้นที่ที่ปลอดภัยประมาณสัก4ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่จนถึงขณะนี้เขาบอกเลยครับว่ายังไม่พบภรรยาของเขาแต่อย่างใดนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตอีกรายนึงครับบอกว่าเขาเองเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการเกาะต้นมะม่วงครับขณะที่มองดูบ้านของตนเองนั้นถูกกระแสน้ำแล้วก็โคลนนั้นกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาล่าสุดครับทางการเนปาลเองก็กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ครับลำเลียงเต็นท์อาหารรวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายและอพยพผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสาเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับแต่เบื้องต้นครับข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมของบริษัท Planet Lab นะครับก็พบว่าดินถล่มฮะแล้วก็ประกอบด้วยน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะฮะรวมไปถึงหินได้ทำให้เกิดน้ำหลากแล้วก็พัดพาเศษซากจำนวนมากเนี่ยไหลมาตามน้ำโดยจุดเกิดเหตุครับอยู่ห่างจากชายแดนลาสุวากาดีระหว่างเนปาลกับจีนประมาณสัก20กิโลเมตรนั่นคือหมายความว่าน้ำแข็งมันละลายหรือเปล่า
1: ค่ะดินถล่มซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งกับหิน
0: โอ้โหเนี่ยฮะอันนี้คือที่เขาบอกมานะครับ
1: ค่ะและทำให้เกิดน้ำหลาก
0: ดินถล่มเป็นน้ำแข็ง
1: แล้วก็หิน
0: แล้วก็หินแล้วเหมือนน้ำแข็งมัน
1: ละลาย
0: มันละลายคุณผู้ชมแล้วมันก็เลยพาเอาโคลนเอาดินเอาหินเนี่ยลงมาหมดเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยมุมนี้คุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: น่ากลัวจริงและน่าสงสารมากนะฮะ
1: ในช่วงแรกค่ะทางเจ้าหน้าที่ของเนปาลตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจทำให้ส่วนล่างของทานน้ำแข็งพังถล่มและก่อให้เกิดน้ำหลากครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนจากการพังถล่มของหินและทานน้ำแข็ง ก่อนที่จะทำให้เกิดการไหลบ่าของเศษหินและดินโคลนถล่มลงแม่น้ำที่บริเวณชายแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตภัยพิบัติทั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้คนจำนวนมากเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาดและทะเลสาบมันสโรวาในทิเบตจุดนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธนะคะรวมถึงยังมีผู้ศรัทธาจากศาสนาอื่นสำหรับความช่วยเหลือจากนานาชาติล่าสุดสหรัฐระบุว่าได้มีการส่งทีมที่ปรึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติไปยังพื้นที่พร้อมมอบความช่วยเหลือมูลค่า500,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่แคนาดานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ได้บอกว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายร้ายแรงทางด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสระ

0: บุว่าทีมงานของ UN และพันธมิตรได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และบุคลากรเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่เนปาลแล้ว
1: ไม่ใช่แผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: แต่มันกลับกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการพังถล่มของหินแล้วก็ทานน้ำแข็งเนี่ยแหละฮะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะพังถล่มนี่ก็น้ำแข็งน่าจะละลาย
0: ค่ะ
1: โลกร้อน
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะแล้วก็พอพังถล่มลงมาแล้วน้ำแข็งพอมันกลายเป็นน้ำปุ๊บมันก็ไปซ้อน้ำแข็งจุดอื่นๆที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตามมาด้วยแล้วก็เนี่ยฮะเป็นภาพตามที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับน่ากลัวจริงคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุแล้วนะครับที่ประเทศเนปาลพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นรับผลกระทบอย่างมากนะครับสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำโพเตโกจีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ครับยังไม่มีรายงานนะครับว่าคนไทยเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทั้งบวก977 981 874 9944ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขบวก977 981 874 994ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชม
0: ลงก่อนและหลัง
1: พี่หมวยดูสิ
0: ค่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ
0: พังราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะ
1: น่าสงสาร
0: ค่ะ
1: แล้วโอ้โหตอนภาพที่มีคนวิ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พยายามวิ่งแต่ว่าวิ่งไม่ทัน
1: คือเมื่อวานเนี้ยผมเห็นภาพเหล่านี้จาก Instagram
0: ค่ะ
1: ตอนแรกอ่ะเอาจริงๆคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็น AI
0: ค่ะ
1: คือไม่คิดว่านี่คือภาพจริงๆคือมันเหมือนฉากในหนังมันเหมือน AI ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วถึงมารู้ที่หลังว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่ AI แต่มันคือภาพเหตุการณ์จริง
0: ค่ะ
1: เพราะเชื่อไหมฮะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยใน Instagram ผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็จะมีคนมาบอกว่า AI AI AI เต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ชม
0: ค่ะ

0: โอ้โหดูดิคุณผู้ชม
1: น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวมากครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ทางญาติญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตนะฮะตามหมายเลขที่เมื่อกี้ได้มีการแจ้งไว้นะครับบวก9779819749944นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นบนทางม้าลายอีกแล้วค่ะให้ดูภาพจุดนี้จะเป็นทางม้าลายที่หน้าโรงพยาบาลบางประกอก1ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ชนทำให้มีผู้บาดเจ็บดูวินาทีที่เกิดเหตุค่ะ
2: ง่ายๆคนงานกูยังไม่เห็นเลยนี่เรียบร้อย
0: โอ้ชมเอ้ยโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชม
1: เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ค่ะโพสต์อุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์ชนคนจุดนี้คือทางม้าลายค่ะเขียนข้อความบอกว่าอุบัติเหตุทางม้าลายจะรีบไปไหนหน้าโรงพยาบาลบางประกอก1เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 7:11 นาทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาดูแลโดยด่วนค่ะจุดนี้เป็นทางม้าลายอย่างที่บอกทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะบริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาล IMH ธนบุรีฝั่งที่เป็นจุดเกิดเหตุตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลบางประกอก1จุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะแต่ว่าก็เป็นทางม้าลายแล้วก็มีป้ายเตือนให้เดินไปใช้สะพานลอยถ้าจะขึ้นสะพานลอยจะห่างจากจุดนี้ไป150เมตรได้พูดคุยกับลูกสาวคนเจ็บชื่อว่าน้องนีโม่ค่ะบอกว่าคุณแม่อายุ64ปีทุกเช้าแม่จะเดินไปส่งหลานที่โรงเรียนปกติจะใช้สะพานลอยที่อยู่ห่างไป150เมตรอย่างที่บอกแต่วันเกิดเหตุคาดว่าแม่อาจจะเหนื่อยก็ตัดสินใจใช้ทางม้าลายคือก่อนข้ามคุณแม่เดินข้ามมาจากฝั่งโรงพยาบาลบางประกอก1ค่ะก็มาถึงเกาะกลางอย่างที่เห็นกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งถนนหนึ่งก็เห็นคนอื่นกำลังเดินข้ามอยู่แม่ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้องนีโม่บอกว่าแม่ได้รับบาดเจ็บบริเวณก้นกบค่ะมีแผลถลอกที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายเบื้องต้นแพทย์ได้ตรวจและเอ็กซเรย์แล้วกระดูกบริเวณก้นกบแตกต้องผ่าตัดคือลูกบอกว่าพอได้เห็นภาพจากกล้องแล้วรู้สึกกังวลมากอยากให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจคือพอชนปุ๊บคือแม่ล้มลงไปเลย
0: ครับซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็ยังสามารถพูดคุยได้ตามปกตินะครับคือทีนี้ทางน้องนีโม่บอกแบบนี้ครับบอกว่าก่อนหน้านี้ทราบว่าจุดนี้เนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยครับให้เร่งช่วยกันมาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงสภาพการจราจรบริเวณทางม้าลายแล้วก็อยากให้เพิ่มสัญญาณไฟหรือว่ามาตรการที่ช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นมองเห็นทางม้าลายได้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับจุดกลับรถครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่รถนั้นขับเร็วครับคุณผู้ชมครับก็เกรงเหลือเกินนะครับว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียขึ้นอีกพร้อมฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนครับว่าขอให้เพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายสำหรับคู่กรณีเบื้องต้นครับเข้ามาพูดคุยแสดงความรับผิดชอบแล้วส่วนเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายครอบครัวเองได้มีการแจ้งความไว้ครับที่สถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนครับลองฟังเสียงดูครับ
3: แม่เล่าให้ฟังว่าคือฝั่งตรงข้ามอ่ะมีป้าเสื้อขาวกับพี่ๆที่เขาเดินข้ามถนนนะคะเดินมาอยู่แล้วมากลางถนนแล้วแล้วทีเนี้ยแม่ก็มองซ้ายมองขวาแล้วแหละว่ามันไม่มีรถหรือแบบรถอาจจะอยู่ในระยะไกลประมาณนี้ค่ะพี่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะข้ามอาจจะด้วยสายตาคนแก่ค่ะพี่อาจจะมองไม่เห็นรถที่มาคือโดยส่วนตัวหนูเป็นคนแถวนี้แล้วคือเหตุตรงนี้มันบ่อยตัวหนูเองก็เคยล้มก็อยากให้เพิ่มสัญญาณไฟเพราะว่าอีกอย่างมันอยู่ใกล้ยูเทิร์นนะพี่แล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นไฟแดงรถอ่ะมันมาไวอยู่แล้วไงมันไม่ได้ชะลอเป็นที่ช่วงก้นกบค่ะพี่แล้วก็มีแผลถลอกที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายค่ะพี่เอ็กซเรย์แล้วค่ะแต่ว่าคือเหมือนเอ็กซเรย์คร่าวๆอ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือหนูยังไม่เห็นคลิปไงหนูก็เลยมีความรู้สึกยังแบบไม่ได้ห่วงอะไรมากแต่พอเห็นคลิปปุ๊บอะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องขอหมออีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเช็คชัวร์ใช่เบื้องต้นพี่เขาเข้ามาคุยแล้วค่ะเข้ามารับผิดชอบ
0: นี่ครับผู้ชมครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับก็คือ25สิงหาคม

0: 9ครับเวลาประมาณสัก6โมงเช้า6โมงครึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็เคยเกิดอุบัติเหตุที่จุดนี้เลยครับเป็นจุดเดียวกันครับมีเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่เธอเองเนี่ยเดินข้ามมาถึงบริเวณเกาะกลางถนนโดยรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับมาขับด้วยความเร็วครับที่ช่องขวาสุดแล้วพุ่งชนร่างของนางสาววิไลพรอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งเหตุครั้งนั้นตัวเธอเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตใช่ไหมพี่หมวยเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวก็เสียหลักล้มลงแต่ผู้ขับขี่ขับไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับเนี่ยฮะโ
1: อ้ก็คือมอเตอร์ไซค์ก็ยังพยุงแล้วก็เอาผู้โดยสารคนอื่นที่มาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทิ้งคนเจ็บเอาไว้คนเจ็บบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นเหตุการณ์25สิงหาคมตอน6โมงครึ่งส่วนคลิปแรกที่ได้ชมไปอะค่ะตอน7โมง11นาทีบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณแม่ของน้องนีโมบาดเจ็บสาหัสอันนี้
0: อันนี้บาดเจ็บสาหัส
1: ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เสียชีวิต
0: เสียชีวิตนะฮะ
1: โอ้เนี่ยค่ะง่ายๆคนงานยังไม่แม่ล้มกระแทก
2: อุ้ยนั่นเรียบร้อยง่ายๆคนงานยังไม่เห็นเลย
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
3: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
4: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
4: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแซบป้อมผมนี่ไง
4: แซบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแซบป้อมผมแซบกระแทกใจ
6: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
7: ้มึงขายแถวไหนวะ
6: เพชรบุรีจ้ะพี
7: ่เขตไอโอบใช่ไหม
6: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงป่ะ
8: สองหัวใจจันทร์20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: สวัสดีเจ้าเพิ่งเป็นเด็กดีห้องตัวคนเดียวเนอะ
15: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
14: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
15: น้องคนไหนงาม
16: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยกึ๊ดกึ๊ดหลานก็ครับ
14: ขอบคุณนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
8: สนับสนุนโดย
17: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2519 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
18: ์ Nes กาแฟ Rich Aroma
19: สูตรใหม่
20: เพิ่มกาแฟ
19: เติมนม
20: อร่อยไปอีก
19: เพิ่มกาแฟ
20: สูตรใหม
21: ่ลองหน่อยนะ
8: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

0: การขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: คุณผู้ชมครับไปดูข่าวดาปืนกลคัมแบ็กครับ
2: ค่ะ
1: คือป้าดานี่วันนี้เปิดตัวอีกหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยครับฟาดบอกว่าวัดมาแบบไม่ถูกต้องนะนี่ดูไปฮะแต่งตัวเห็นไหมอ๋อปรากฏตัวอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับคือแกจัดแถลงข่าวเลยครับครั้งนี้ไปจัดที่โรงแรมอัศวินแกลนคอนเวนชั่นครับแถววิภาวดีรังสิตมีนางสาวชมมณีน้อยจันหรือป้าดานะฮะระบุว่าตัวเองนั้นเป็นทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีคนหนึ่งนะทำหน้าที่แทนนางบัวไขสอนสมุทรลูกสาวและผู้จัดการมรดกยืนยันนะว่าต่อสู้เรื่องที่ดินมา20ปีแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีชาวโซเชียลมาประณามว่าครอบครัวเป็นเปรตจะไปฮุบที่ดินวัดทางครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังคงยืนยันว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินของนายเฮียงยังเป็นชื่อของตาเฮียงไม่ใช่ของวัดเราสืบสวนหาข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนาในพื้นที่ภาคอีสานก็เคยพิสูจน์ไปแล้วว่าไอ้ตรงจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่วัดวันนี้พาพยานคนสำคัญนะที่ร่วมตรวจสอบเรื่องนี้มาด้วยกันก็คือนายวรเดชช่างบุนะฮะเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันครับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของวัดนะมาแล้วเห็นไหมล่ะแหวนโอ้คุณผู้ชมแหวนแหวนหรือสนับมือแม่ตกใจไปหมดเลยผมเห็น
2: ใส่แทบทุกนิ้วเลย
1: ใส่ทุกนิ้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหวนนะจ๊ะกำไรกำไรเห็นไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่พี่หมวยอ่านเถอะจะรับสำลักแหวนแล้วเนี่ย
2: คือก่อนแถลงข่าวค่ะคุณวรเดชก็แนะนำตัวเองบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของป้าบัวไข่แล้วก็บอกประวัติตัวเองอะค่ะว่าอยู่ในวงการพระพุทธศาสนามายาวนานมากตั้งแต่แล้วก็ได้ประวัติของตัวเองว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยเป็นครูมาเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดก็ทำหน้าที่ในการดูแลวัดหลังจากนั้นมาเป็นผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดตราด7ปีมาเป็นผอ.สำนักพุทธที่พระนครศรีอยุธยา2ปีมาเป็นผอ.สำนักพุทธที่พุทธมณฑล2ปีแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก2ปี
1: จากที่ฟังในรายการโหนกระแสนะแกบอกว่าเจ้าอาวาสถูกแต่งตั้งในปี35แต่กลับมีประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ซึ่งไม่ถูกต้องถ้าไม่มีวัดจะมีเจ้าอาวาสได้อย่างไรดังนั้นคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะจ๊ะนี่ส่วนเรื่องการยกที่ดินให้วัดตาเฮียงตั้งใจมอบให้เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์มันเป็นคนละส่วนกันแปลว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จตาเฮียงเนี่ยจึงจะยกที่ดินจดทะเบียนโอนให้เป็นวัดและแม้วัดจะสร้างเสร็จแล้วในปี41แต่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะจะเอาวาดเอาใบตราตั้งเมื่อปี35มาใช้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดเลยและจะมีเจ้าอาวาสได้ยังไงนี่พี่แหวนบอกแบบนั้นนะฮะพอปี41ใช่พี่แหวนป่ะ
2: พี่วรเดช
1: พี่วรเดชผมขออนุญาตผมเรียกพี่แหวนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เพราะผมเรียกง่ายๆเนี่ยนะฮะพอปี41ทายาทเนี่ยไปถามคณะผู้ปกครองที่ดูแลวัดหลายที่ก็ไม่พบรายชื่อวัดนี้นะฮะภาพในวัดเองเนี่ยก็แทบจะเป็นศาสนสถานไม่รู้ไปเอาภาพถ่ายที่ไหนมาสวมเพื่อไปขอออกเอกสารหรือแต่งตั้งวัดหรือเปล่าไปทำอะไรที่มันเหมือนกับมีอะไรที่มันลึกลับไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าและที่ดินหัวไร่ปลายนายังถูกนำไปตัดถนนให้เทศบาลด้วยไปให้รีสอร์ทอีกทำได้อย่างไรเพราะเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิ์ที่จะนำที่ดินวัดนั้นไปแบ่งให้บุคคลอื่นถ้าทำถนนเนี่ยต้องมีค่าผาติกรรมนะฮะทำแบบนี้ถือว่าเจ้าอาวาสผิดมาตรา157และ151นะฟังเสียงพี่แหวนครับ
3: จากที่ฟังดูในรายการโหนกระแสพบว่าวัดนี้มีเจ้าอาวาสเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ผมประสบการณ์มีเอ๊ะไม่ถูกเป็นวัดเมื่อปี41แล้วจะเป็นเจ้าวาดปี35ได้ยังไงสงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกศาสตร์เรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้ผู้ปราชญ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอซีโร่โอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะ ใต้ในมันเหมือนพ่อทิพย์เนี่ยตรวจกันหรือยังใครก็ทำได้ตาตั้งไส้ปลอมทายาทไปถ่ายรูปมันเป็นรูปป่าตัดไม้ทำลายป่ามันแอบแฝงอยู่หรือเปล่าผลใดไรผลประโยชน์ตอบแทนหรือเปล่าท่านเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลและให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงถ้าจะทำเป็นถนนต้องจ่ายค่าผาติกรรมมาที่หัวไร่ปลายนาน่ะคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัดบ้างหรือยังพาไปถ่ายรูปทำมาโอ้มีถนนตัดผ่านมีรั้วมีรั้วมีอะไรเรียบร้อยหมดถ่ายรูปมันคือเป็นวัดล่ะครับ
1: เอ๊ะทำไมหน้าขาวๆนะทีวีเราเสียหรือเปล่าเนี่ยจอภาพเราเสียเปล่าเนี่ยทีมงาน
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: หรือว่า
1: หน้าเราก็ปกติอ๋อท่านอาจจะลงแป้งหรือทา
2: อ๋อเมคอัพมาแต่งหน้ามา
1: เมคอัพเมคอัพเมคอัพนี่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็น
2: ทาครีมกันแดด
1: น่าจะเป็นกันแดด
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะส่งโคนกันแดดไปให้
2: ค่ะ
1: ซึมเข้ากับผิวหน้าได้ดีนี
2: ่ค่ะ
1: เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่นะลุงแหวนนะ
2: ค่ะ
1: แหวนเต็มมือเลยนั่นอ่ะ
2: โอ้สิบนิ้ว
1: โอ้นี่นะถ้าแบบแบ็คแฮนด์ตบหน้าผมทิ้งฟันหมุนล่วงอ่ะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยแหวนอะไรเนี่ยน่าจะขลังนะ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่หมวย
2: น่าจะค่ะ
1: เป็นแหวนพระ
2: น่าจะเป็นแหวนทองโบราณปะ
1: นี่นะคุณพี่วรเดชช่างบุ
2: ค่ะ
1: ยังมีอีกนะพี่หมวย
2: มีอีกค่ะคือแกก็พูดอย่างเงี้ยค่ะพูดไปตั้งนานพูดไปครึ่งชั่วโมงยังไม่แสดงหลักฐานนักข่าวก็เลยบอกว่าให้พี่วรเดชเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยได้ไหม
1: บอกอยากเห็นแล้วครับพี
2: ่ค่ะ
1: หลักฐานคืออะไรนี
2: ่แกก็เลยเอาหลักฐานเป็นใบตราตั้งแล้วก็เป็นเอกสารตั้งวัดมาแสดงแล้วก็พูดถึงเรื่องโฉนดที่ดินนะคะบอกว่าเจ้าอาวาสพูดบิดไปบิดมาเวลาถามถึงโฉนดก็บอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนบางทีก็บอกอยู่สำนักพุทธอีกทีนึงบอกอยู่ธนาคารแล้วพอทายาทเขาเดินเรื่องไปขอออกโฉนดใหม่ที่กรมที่ดินเพราะว่าไม่รู้ว่าโฉนดอยู่ที่ไหนกลับเอาโฉนดมาแสดงแล้วก็มาแจ้งความทายาทว่าทายาทไปแจ้งความเท็จทั้งที่ทายาทไม่ได้มีเจตนาเลย
4: มาเนี่ยก็พอรู้แล้วว่าประเด็นคืออะไรมีหลักฐาน
3: ไ
4: หม
3: คะมีดิเดี๋ยวไปถามผมจะจบแล้วจะไม่จบนี่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีหลักฐานหมดอย่าเพิ่งถามผมจะหาหลักฐานมาให้ดูเปิดมันยังไม่จบเลยแถลงข่าวจะไม่จบเลย
5: เ
3: กิดดูหลักฐานเลยนะ
5: เอาเนื้อครึ่งชั่วโมงละ
3: สองอันเนี้ยวัดมีพอตอนนี้เจ้าวาดมีพอตอนนี้มันมีไม่ได้เป็นไม่ได้สงสัยไปตามหาอันนี้มันปลอมแน่แน่หรือไอ้นี่ยัดไส้แน่แน่นี่ข้อที่หนึ่งสองเจ้าวาดบอกว่าโฉนดอยู่สำนักพุทธโฉนดอยู่ธนาคารแล้วต่อมาบอกไม่รู้อยู่ไหนรู้เจ้าบ่าวก็ไม่มีทายาทก็เลยไปสำนักงานที่ดินไปพูดเรื่องนี้เพื่อขอออกโฉนดใหม่ที่ดินก็รู้ก็ทำเรื่องออกโฉนดให้มาวันนี้ไปแจ้งจับทายาทข้อหาแจ้งความเท็จคือคำว่าอาญาเนี่ยทายาทต้องมีเจตนาพุทธฤทธิ์แล้วไปแจ้งแต่ทายาทเข้าใจว่าหายเมื่อเข้าใจว่าหายเนี่ยมีเจตนาพุทธฤทธิ์มั้ย
1: คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะเนี่ยนะครับโอ้ทำไมแหวนเยอะเหลือเกินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเยอะนะ
2: ค่ะ
1: นุ๊กแขนนี่พี่หมวยกำไรอะไรนั่นน่ะฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ผมอยากจะเจอแกมากเลย ผมอยากจะดูแหวนกันเนี่ยฮะ
2: ไม่ใช่นาฬิกาใช่ไหมคะเป็นกำไร
1: เป็นกำไรศักดิ์สิทธิ์ลักษณะเหมือน Wonder Woman น่ะ
2: ค่ะ
1: ที่แบบใครยิงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วทำไมหน้าพี่ขาวจังเลยเนี่ยขาวเป็นหย่อมๆอ่ะ
2: ค่ะตอนที่หันข้างจะเห็นคออ
1: ันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่อยากรู้นี
2: ่เห็น
1: ทำไมอ่ะ
2: แกอาจจะทาครีมกันแดดหรือทาแป้ง
1: หน้าแกใส
2: แต่มันต่างจากหูอะค่ะมีจังหวะที่แกหันข้างจะเห็นชัดว่าสีไ

0: ค่อยเท่ากัน
1: กันแดดมั้งผมว่าพี่ว่านะกันแดดละแต่แกก็พูดโอ้โหดูฉะฉานนะแกพูดฉะฉานนะแกบอกเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยฉะฉานนะทีนี้ต้องลองไปดูทางวัดแล้วว่าจะยังไงเนี่ยทางเจ้าอาวาสจะว่ายังไงเนี่ยท่านเขามีหลักฐานมาแบบนี้เขาโชว์แบบนี้ทางวัดนี่ก็ต้องมาต่อสู้กันหน่อยใช่ไหม
0: ค่ะยังมีอีกค่ะนักข่าวก็พยายามลุมถามเลยค่ะว่ามีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่คุณวรเดชนำเสนอวันนี้เป็นข้อเท็จจริงและทำให้ศาลเชื่อได้ว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินวัดหรือวัดมีที่มาที่ไม่ถูกต้องทางคุณวรเดชก็ยืนยันว่าก็ใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ใบแต่งตั้งวัดไงนักข่าวก็ย้อนถามไปอีกว่าตรวจสอบแล้วใช่ไหมว่าได้มาไม่ถูกต้องจริงทางคุณวรเดชก็บอกว่าก็ไปตรวจสอบแล้วนักข่าวถามว่าก่อนมาแถลงไม่ได้ตรวจสอบหรอนายวรเดชบอกว่าต้องไปตรวจสอบในชั้นศาล
1: และดูด้านขวามือแม่อะไรนะแม่บัว
0: แม่บัวไข
1: ่แม่บัวไข่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บัวไข่นะแม่บัวไข่ใส่เสื้อนะสีชมพูเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนรถไฟฟ้านะเนี่ยนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นั่นแม่ดา
0: ค่ะ
1: วันนี้แม่ดาให้เป็นหน้าที่ของทางพี่แหวนพี่วรเดช
0: ค่ะ
1: โอ้เอาละวัดยุ่งละคราวนี้
0: เพราะว่ามีเอกสารใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ใบแต่งตั้งวัดที่คุณวรเดชเอามาชี้แจงในวันนี้นะคะใบตราตั้งเจ้าอาวาสปี35วัดตั้งเสร็จปี41จะเป็นไปได้ยังไง
1: พูดถึงแกมากแกโทรมาด่า
0: ค่ะ
1: นี่แกโทรมาหาผม 3-4 วันผมพี่ไม่ได้รับโทรศัพท์เลย
0: ป้าดาเหรอคะ
1: ป้าดาแม่ดาเนี่ยพอดีไม่สบายไง
0: ค่ะ
1: ผมไม่สบายก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์แกเลย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวว่าจะโทรกลับไปถามแกหน่อยว่ามันยังไง
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้โทรเลยรู้แกโกรธหรือเปล่า
0: แม่ดาวันนี้เขาก็ชี้แจงเรื่องเอกสารต่างๆนะคะ
1: เอาฟังเสียงหน่อยไหม
0: ดีค่ะ
1: เอาฟังเสียง

0: ไปตามสุดท้ายมีผู้ใหญ่สั่งมาไม่กล้าส่งเพราะว่าถ้าส่งลงไปจะมีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็นั่นหมายความว่าเรื่องจริงปรากฏจริงๆแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องร้องไปถึงท่านนายกอนุทินแล้วท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านเป็นรองนายกดูแลสำนักพุทธท่านออกมาตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่าวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเป็นวัดจริงหรือไม่เป็นวัดใช่หรือเปล่าหรือว่ามีการสอดไส้ขอให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านในเมืองเนี่ยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านปล่อยให้ประชาชนให้ทายาทโดนลุมจนเป็นเดือนพวกท่านทำไมนิ่งเฉยคะท่านเป็นรัฐบาลทำไมท่านไม่ใช้อำนาจที่พวกท่านมีอยู่ดิฉันจะไปพบท่านแล้วตรวจสอบค่ะความจริงจะได้ปรากฏแล้วคนที่มาลุมกินโต๊ะทายาทของตาเฮียงเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมจะอยู่กันแบบไร้กติกาอยู่กันแบบตายทั้งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแน่จริงคุณเชิญทายาทแล้วก็ตรวจสอบสิคะว่าใครผิดใครถูกสังคมจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วโจรไอ้ม่วงก็คือใครนะคะดิฉันขอฝากหน่อย
1: นี่ครับแม่ดา
2: ค่ะวันนี้มีทนายความด้วยนะคะที่มีการแถลงชี้แจงเป็นทนายสิรินธรขวัญเกลือทนายเองก็ชี้แจงแบบนี้ว่าตะเฮียงยกที่ดินให้วัดแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะยกให้เมื่อตั้งวัดสำเร็จแต่ว่าตะเฮียงเสียชีวิตก่อนแล้วตอนนั้นวัดก็ยังตั้งไม่สำเร็จแปลว่ายังยกที่ดินให้วัดไม่ได้เพราะไม่สำเร็จตามเงื่อนไขดังนั้นพอตะเฮียงเสียชีวิตที่ดินนี้ก็ควรตกเป็นมรดกของทายาทไม่ใช่ของวัดอันนี้เป็นทนายความที่ออกมาย้ำเรื่องเหตุผลนี้ก็จะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ป้าดาได้บอกกับพี่หนุ่มหนกระแส
1: นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเราคิดตามจำนวนแบบทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ไปบวกเรื่องของแถวนั้นมีมหาวิทยาลัยก็ประมาณสัก 1,500 ล้าน
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าไปคิดถึงในหมู่ธุรกิจเป็นที่ดินผืนใหญ่แปลงใหญ่อยู่ติดถนนนะฮะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยติดอยู่ด้านหลังต่างๆนานาเนี่ยเขาตีไป 3,000 ล้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ตี 3,000 ล้านนะครับเนี่ยฮะคือประเด็นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากการที่ทางตัวทายาทเขาออกมาบอกว่าที่ดินแปลงนี้นี่เป็นชื่อของนายเฮียงพอถามว่าทำไมยังเป็นชื่อนายเฮียงอยู่เขาบอกว่าก็เป็นของนายเฮียงเพราะถ้าเกิดว่าวัดฟ้องชนะแล้วทำไมวัดถึงไม่มีการไปเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อของวัดเขาไม่ยังมีชื่อในเฮียงอยู่เขาเอาตรงนี้มาสู
2: ้
1: แต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ในเมื่อคุณให้วัดไปแล้วเนี่ยทางนี้ยังวัดไปแล้วเนี่ยแล้วศาลเนี่ยก็มีการชนะมาแล้วทั้ง3ศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปโอนเป็นชื่อของวัดก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วคำพิพากษาก็ออกมาแบบนั้นในขณะเดียวกันทางทายาทก็ออกมาสวนใหม่บอกว่ามันไม่ถูกต้องหรอกเพราะมันต้องกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกถามว่ากระดุมเม็ดแรกคืออะไรกระดุมเม็ดแรกก็คือที่ดินแปลงนี้ในเฮียงต้องการจะยกให้เป็นวัดจริงแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นวัดซะก่อนถึงจะยกให้ในขณะเดียวกันในเฮียงเนี่ยเขาตายไปก่
2: อ
1: นแล้ววัดไปสร้างเสร็จที่หลังมีการประกาศในปี41เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นวัดจะแบบจะมายึดได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของในเฮียงที่ในเฮียงต้องการวัดให้เพราะวัดต้องเสร็จก่
2: อ
1: นล่าสุดทางพี่แหวนก็ออกมาบอกว่าถูกต้องมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสบอกตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี3กว่า
2: 35
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัววัดเองเนี่ยเพิ่งจะมาประกาศเนี่ยปี41
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสจะมาก่อนวัดได้ยังไงอันนี้ทางฝั่งของตัวพี่แหวนบอกแบบนี
2: ้ใช่
1: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็คืออันนี้อธิบายง่ายๆไม่ต้องไปฟังอะไรเยอะๆคืออันเนี้ยง่ายๆเพราะเรื่องอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะผมก็ทำมาตั้งแต่แรก
2: ค่ะ
1: จนกระทั่งวันนี้ก็ไม่รู้ยังไงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางวัดก็ต้องมีการไปชี้แจงแต่ทางอาจารย์ธงทองท่านก็ออกมายืนยันบอกว่ามันเป็นของวัดไปแล้วนะฮะทางแม่ดาก็ดังไม่ยืนไม่ยอมบอกขอไปตรวจที่สำนักพุทธหน่อยว่าไอ้วัดแห่งนี้มันถูกตั้งมาจริงหรือเปล่าตั้งแต่แรกเพราะฉันเคยไปถามที่วัดอรุณแล้วมันไม่มีนี่ว่าวัดเนี้ยก็เลยไปที่สำนักพุทธสำนักพุทธก็นัดวันศุกร์ก่อนนะฮะเธอก็ไปดูก็เห็นเอกสารใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่าเอกสารไม่ครบหรืออะไรสักอย่างที่แม่เขาบอกมา
2: ค่ะ
1: ก็ไม่ยืนยันแล้วก็ยังคงบอกว่าไม่ใช่ของวัดยังคงเป็นของทายาทของนายเฮียงและตนเองคือหนึ่งในผู้ได้รับมอบสิทธิ์ด้วย
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วล่าสุดก็คือวันนี
2: ้
1: ก็คือพาทางฝั่งพี่แหวนคืออะไรนะ
2: วรเดช
1: พี่วรเดชเนี่ยมา
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะ

0: คือแม่ดาบอกว่าที่ทายาทติดใจก็คือติดใจอยู่ว่าเจ้าอาวาสมาถูกต้องไหมแล้วก็เป็นวัดจริงไหมแล้วหลังจากนี้ค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่กองปราบเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษด้วยมันมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่ผู้สื่อข่าวถามแม่บอกว่าแล้วแม่ได้ไปพบตำรวจขอนแก่นตามหมายเรียกหรือยังเดี๋ยวให้ดูค่ะว่าแม่ตอบว่ายังไง
1: ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ขอนแก่นวันไหนวันนี้วันทายมั้ย
2: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะนะอย่าถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปอะนะคะ
1: ก็บอกให้ถามได้ก็เลยถาม
2: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบเสาะหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียว
3: นี่นะ
0: ค่ะ
3: โอเคนะครับมีไหมพี่หมวย
0: มีสิงห์บุรีค่ะ
3: ครับก็คือลูกเนี่ยช็อกนะฮะเพราะว่าพ่อเลี้ยงหึงโหดครับแทงแม่โคม่าผู้ชมลงไปดูหน่อยครับเนี่ยฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับก็สามีครับหึงโหดครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับช่วง 3:30 นวันที่25สิงหาคมโดยสามีครับอายุ49ปีเกิดอาการแล้วก็หึงหวงนะฮะชักมีดจ้วงแทงภรรยาอายุ43ปีจนกระทั่งภรรยานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดในนองเต็มบ้านคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอินทบุรีนะฮะอินบุรีขออภัยนะครับโดยพบแพทย์นะฮะแล้วก็แพทย์ก็มาดูแลบอกว่าบาดแผลเนี่ยมันถูกของมีคมนะแทงเข้าด้านหลังทะลุปอดเลยอาการสาหัสเสียเลือดมากหมอเองเนี่ยก็ให้เฝ้าดูอาการอยู่ในห้อง ICU นะครับแล้วก็งดเยี่ยมโอ้โหนี่คุณผู้ชมมีดนี้ฮะโอ้โหมีดน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะแทงเข้าด้านหลัง
3: ครับ
0: ขณะที่สามีชื่อว่าสุธีนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยอาการสงบแล้วก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองดื่มเบียร์อยู่ในบ้านหลังจากนั้นมีปากเสียงกับนันทิดาก็คือคนเจ็บเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชู้สาวแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของภรรยาภรรยาไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เดินออกไปรับสายแล้วไปคุยกันนอกบ้านยอมรับว่าตัวเองหึงหวงจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คว้ามีดท้าเล่มที่เห็นเดินไปจ้วงแทงจากด้านหลังแทงไป 3-4 ครั้งค่ะจนภรรยาล้มฟุบลงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.อินบุรีแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วควบคุมตัวไปดำเนินคดี
3: ลองฟังดูครับ
4: แทงไปตรงไหน
5: ก็น่าจะเป็นที่ท้อง
4: ที่ท้อง
5: คร
4: ับ กี่ครั้ง
5: ก็ประมาณ2-3 ครั้ง
4: ใครเป็นคนโทรหาตำรวจ
5: น่าจะเป็นลูกสาว
4: ลูกสาวเขา
5: อ๋อเพราะว่าเขาคอ
4: เรียก
5: ว่า
4: หมอเขาคอกันอยู่
6: เ
4: ข
6: าไปไ
4: ปเดี๋ยวพี่เจ้าคอกันอยู่นะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาเขาจะสอบถามรายละเอียดกัน
5: เพราะผมก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วครับก็คือในความรู้สึกที่ทำที่นี่คือโมโห
3: ครับต่อมานะครับนางสาวศศิพรอายุ22ปีครับเป็นลูกสาวของผู้บาดเจ็บก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยระบุนะครับว่าสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามามือถือแม่เนี่ยนะฮะตนเองนี่แหละที่เป็นลูกสาวเนี่ยโทรไปหาแม่เองและกำลังคุยกับแม่อยู่ดีๆแม่เนี่ยหายไปเลยขณะนั้นตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพ่อเลี้ยงเนี่ยรับโทรศัพท์ของแม่เธอเองพยายามถามว่าแม่อยู่ไหนขอคุยกับแม่หน่อยพร้อมกับบอกพ่อเลี้ยงว่าลุงอย่าทำอะไรแม่นะทางพ่อเลี้ยงก็พูดกลับมาว่าลุงขอโทษแล้วกันแม่เนี่ยน่าจะตายไปแล้วล่ะตนเองนี่พอได้ยินในฐานะลูกสาวสติแตกเลยครับพยายามให้เขาเนี่ยพาแม่ไปหาหมอก่อนเหตุการณ์ในช่วงนั้นเพื่อนได้ถ่ายคลิปไว้ด้วยและพยายามโทรแจ้งตำรวจลองฟังเสียงลูกสาวดูนะครับ
7: ลุงแม่หนูอยู่ไหนหนูขอคุยกับแม่หนูหน่อย
5: ลุงรักแม
7: ่หนูหนูรู้ลุงลุงอย่าทำแม่หนูหนูรักแม่หนูมากอะ
5: ล
7: ุ
5: งขอโทษแล้วกัน
7: ลุง
8: พี่พี่คุยกันหนูกัน
5: ตายแล้วล่ะ
7: ลุงอย่าทำแม่หนู
8: พี
7: ่ลุงเอาแม่หนูไปหาหมอหนูขอร้องลุงลุงเอาแม่หนูไปหาหม
5: อ
7: ลุงลุงแม่แม่ได้ยินหนูไหมแม่
8: อันนี้อยู่แม่สอดแต่ว่าพอดีว่าแม่ของเด็กเขาอยู่ที่ทองเอ็นค่ะตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่าเขาโดนทำร้ายหรือว่าโดนแทงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี
7: ่ลุงลุง
8: สามารถมีเบอร์ติดต่อให้คุณแม่ได้
7: ที่ใครโทรหาตำรวจ

0: ำไมแบบเออแม่ดื้อเนี่ยเขาเมาด้วยคิดว่าน่าจะแบบเกิดจากเหตุสุราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาการแม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาเช้าหมอคอนซัลต์เสร็จปุ๊บอาการแบบแทบจะทุกจุดในร่างหนูให้น้องสาวที่เป็นลูกของทางแม่เลี้ยงคิดไว้ตอนที่แบบเกิดเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวใช้เอาไว้เป็นหลักฐานในคดีด้วยอันนี้คือทั้งเจตนาแล้วก็ไต่ตองวันนี้เพราะว่ามันมีการคุกคืนอย่างเงี้ยมาก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นการพยายามฆ่าแล้วไม่ใช่แบบว่าทำร้ายร่างกายสาหัสแต่ว่าตอนนี้มันสูงสุดก็คือการพยายามฆ่าหนูก็ไม่ยอมความกัน
1: บอกคนดูนะว่าอย่าเพิ่งไปว่าลูกสาวเขาว่าทำไมคุยอยู่ได้ถ่ายคอนเทนต์อยู่ได้ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่สิงห์บุรี
2: ลูกสาวเขาวิดีโอคอลกับแม่อยู
1: ่ลูกสาวเขาอยู่ต่างจังหวัด
2: ค่ะ
1: รู้สึกว่าจะอยู่ที
2: ่แม่สอด
1: นะคุณผู้ชมแต่ผู้ก่อเหตุมันแทงแม่เขาอยู่สิงห์บุรี
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปหาแม่เขา
2: ค่ะ
1: แล้วแม่เขาก็เลยยกโทรศัพท์เนี่ยมาคุยแต่ไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยคิดว่าคุยกับผู้ชายเอามีดแทงที่อยู่ที่สิงห์บุรีส่วนลูกเนี่ยอยู่แม่สอดอยู่ที่ตากเนี่ยคนไปว่าลูกสาวว่ามูดถ่ายคอนเทนต์อยู่ได้เขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้วลูกเนี่ยอยู่แม่สอดเขาจะได้เก็บหลักฐานอันนี้เอาไว้แล้วจะมีการไปแจ้งความว่าไอ้ลุงคนนี้มันยอมรับหรือมันทำร้ายแม่อย่าเพิ่งไปว่าทางฝั่งลูกสาวเขานะนี่ผมเห็นคนไปว่าลูกสาวเขาใหญ่เลยดูให้จบก่อนใจเย
2: ็
1: นๆเนี่ยนะฮะคือลูกสาวเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆครับที่แม่สอดจังหวัดตากโดยพ่อและแม่เนี่ยแยกทางกันนะฮะแม่เนี่ยไปได้สามีใหม่อยู่สิงห์บุรีก็คือคนที่แทงเนี่ยแหละครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุครับลูกสาวบอกว่าพาแม่เนี่ยมาเที่ยวที่ตากเนี่ยแหละฮะแล้วพ่อเลี้ยงหรือสามีใหม่ของแม่เนี่ยเขาหึงหวงคิดว่าแม่เนี่ยจะกลับมาคืนดีกับพ่อตนเองแล้วก็ระแวงคิดว่าแม่ได้ไปคุยกับชายอื่นสุดท้ายพอแม่กลับไปสิงห์บุรีแม่โดนแทงขณะที่กำลังคุยกับตัวเองอยู่ด้วยเนี่ยฮะคือทีนี้ทางด้านของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนายวราดิศรอ่อนนุชครับหลังทราบเรื่องนี้ครับได้มีการส่งทนายความอาสาไปช่วยเหลือในคดีความนี้พร้อมกำชับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยสอดแนมนะครับคือสอดส่องลักษณะเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยส่วนอาการของผู้บาดเจ็บล่าสุดครับลูกสาวมาอัปเดตบอกว่าแม่เนี่ยมีบาดแผลชะกัน3แผลบริเวณสะบักหลังซ้ายเอวขวาด้านหลังสี่ข้างด้านซ้ายมีกระดูกซี่โครงหัก1ซี่ไตทั้ง2ข้างได้รับความเสียหายหมอรอประเมินอยู่ครับว่าต้องตัดไตหรือเปล่าเนี่ยฮะ
2: ขอให้อาการของคุณแม่ดีขึ้นนะคะ
1: เนี่ยนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นคนที่กำลังคอมเมนต์ต่อว่าลูกสาวเขาใหญ่เลยบอกไม่ใช่คุณต้องฟังข่าวดีๆคือลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ตาก
2: ค่ะ
1: อยู่แม่สอดแม่เนี่ยโดนแทงอยู่สิงห์บุรีแม่กำลัง
2: วิดีโอคอลกับเขา
1: วิดีโอคอลคุยกับลูก
2: ค่ะ
1: แล้วไอ้ผัวใหม่เนี่ยลุงเนี่ยมันเดินไปมันเอามีดเนี่ยแทงหลังเขาเลย
2: ค่ะ
1: แล้วแม่ก็วุบหายไปเลยแล้วไอ้ลุงเนี่ยก็เอาโทรศัพท์มาคุยแทน
2: ค่ะ
1: ถึงได้รู้ว่าเป็นลูกสาวโทรมาแล้วไอ้ลุงไอ้ตัวผัวใหม่ก็บอกว่าขอโทษนะลุงรักแม่เขามากลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่หนูอยู่ไหนมันบอกเลยว่าแม่น่าจะตายแล้ว
2: จะตายแล้วน้องก็เลยบอกให้พาแม่ไปหาหมอพาแม่ส่งโรงพยาบาล
1: ส่วนเพื่อนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการได้เห็นหลักฐานว่าไอ้ลุงเนี่ยไอ้พ่อเลี้ยงคนนี้มันพูดยังไงบ้าง
2: ค่ะส่วนผู้หญิงเสื้อสีดำๆขาวๆที่ยืนอยู่ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยโทรแจ้งตำรวจกำลังอธิบายกับตำรวจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที
1: ่ทีมงานฮะขอโทษแป๊บนึงทีมงานครับคือเขายังไม่ได้เสียชีวิตไม่ใช่เหรอทำไมไปขึ้นว่าเสียชีวิตแล้วล่ะบอกไปแทงเสียชีวิตจริงๆแล้วสาหัส
2: สาหัสค่ะ
1: เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่
2: ค่ะ
1: โทษทีพี่หมวยเชิญต่อฮะ
2: ค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงอะค่ะก็คือโทรแจ้งตำรวจอยู่ว่าเหตุการณ์มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีมีคนถูกแทงค่ะส่วนน้องเองก็พยายามคุยกับลุงซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่บอกว่าให้รีบ

0: พาแม่หาหมอ
1: ค่ะ
2: เนี่ยครับอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
3: Rich Aroma สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีกสูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
6: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
7: เรามาเบรกกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: ไหนจะรับผิดชอบ
1: จะไปจ้างช่างที่ไหน
2: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
3: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะ
4: ๆหลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
5: ทั้งที่ในใจมันร้อง
6: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
13: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
14: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: นุนโดยหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: หนุ่มครับไปตามกันต่อเรื่องราวของต้ายัดนะฮะก็คือเป็นประเด็นกันโอ้โห นานมากคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอมาล่าสุดนะฮะก็มีเหตุที่มีการฟ้องร้องกันวันก่อนต้าเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสนะครับต้าก็พูดในมุมของต้าไปแล้วส่วนตัวของยัดเองเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เขาจะมาพร้อมกับทนายอาร์มทนายของเขานะฮะแล้วก็จะเอาหลักฐานเนี่ยมาเปิดบ้างวันนั้นนะผมก็ถามทางฝั่งต้าไปแล้วนี่นะครับอย่างงี้

0: ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของตัวยัดเองเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานมาเปิดเหมือนกัน
1: ค่ะโดยทางฝั่งของทนายของยัดก็ยังบอกด้วยว่าหลักฐานที่จะนำมาเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นหลักฐานที่จะทำให้ทุกคนแบบหงายหลังได้เลย
0: เหมือนคุณพุทธอภิวันบอก
1: ใช่
0: คุณพุทธบอก
1: หลักฐานจะ
0: นี่เห็นไหมล่ะคุณพุทธนี่คุณพุทธมาอยู่ช่องสามนะ
1: ค่ะ
0: นี่ยัดชัยโสโรมีหลักฐานเด็ดมากลุ้นในโหนกระแสเห็นแล้วบอกเลยขนลุกไม่ยัดก็ยับ
1: ค่ะ
0: พุทธทอล์กนะเห็นไหมล่ะแล้วมีอีกนี่ไม่มีการปลอมลายเซ็นนึกดีๆจำได้ไหมเห็นหลักฐานหมีอึ่งไม่ให้อึ้งนะแล้วผมเชื่อคุณพุทธเองเนี่ยไม่ได้เขียนผิดด้วย
1: ตั้งใจว่าม
0: ีอึ่งตั้งใจนี่ว่ามีอึ่งไม่ได้เขียนผิดว่ามีอึ่งแล้วเขียนเป็นอึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เขียนเองเลยเนี่ยผมมั่นใจนิสัยเขาเนี่ยเขาต้องเขียนเลยว่าอะไรเห็น
1: ต
0: ั
1: ้งใจเป็นไม่เอกแน่นอน
0: เป็นไม่เอกแน่นอนเห็นแล้วมีอึ่ง
1: ค่ะ
0: เห็นไหมล่ะปั่นเก่งนะปั่นเก่งเก่งอีกอาชีพหนึ่งขายน้ำปั่นเลยเนี่ยนะเดี๋ยวไปเข้าเรื่องก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เขามีประเด็นฟ้องร้องกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับเมื่อวานเนี่ยไอการฟ้องร้องกันมันเป็นคดีเรื่องของพรบคอมเพราะว่าทางฝั่งของตัวยัดเองเนี่ยฟ้องต้าสองคดีก็คือหนึ่งพรบคอมสองเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นการฟ้องกันเรื่องราวของพรบคอม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นะคะแต่ว่าระหว่างนั้นมันมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเกิดขึ้นทีมข่าวได้คุยกับทนายไข่มุกค่ะทนายออนนุชยารุ่งเรืองนพรัตน์ทนายความของต้าทางทนายความบอกว่าคือตั้งแต่เข้ามาทำคดีให้ต้ายังไม่เคยมีการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีมาก่อนการพูดคุยเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันอย่างจริงจังโดยข้อเสนอในการพูดคุยทางทนายบอกว่าฝ่ายยัดเป็นคนเสนอมาก่อนเนื่องจากรายละเอียดตอนนี้อยู่ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลทนายความก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันเกี่ยวกับเพจ Facebook ต้ายัดชัยโสโรตกลงให้เพจนี้เป็นของบริษัทชัยโสโรค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางคู่กรณีก็คือทางยัดก่อนจะนำไปสู่การถอนฟ้องต้าคือตกลงเฉพาะตัวเพจ Facebook ชัยโสโรนะคะจะไม่ครอบคลุมแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG TikTok หรือว่า YouTube อะค่ะนอกจากนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องเงินโดยทางฝ่ายของคุณยัดเป็นคนเสนอที่จะจ่ายเงินให้กับฝั่งต้าแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยตัวเลขได้นะคะเนื่องจากจำนวนเนี่ยต้องมีการคำนวณจากรายได้ของทางเพจรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของทางบริษัทแล้วก็นำมาหักลบกันเพื่อจะหาตัวเลขออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายามถามด้วยว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้มันเป็นยังไงบ้างทนายไข่มุกบอกว่านั่นคือครั้งแรกที่เป็นการเจอกันแล้วเจอกันที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดด้วยถามว่ามันเป็นไปด้วยดีไหมมันก็คือมันค่อนข้างตึงเครียดนะแล้วก็การพูดคุยอะค่ะมันมีหลายครั้งเลยที่ให้ทนายออกจากห้องเพื่อให้ทั้งคู่ได้คุยกันเองเป็นแบบนี้หลายครั้งอะค่ะการไกล่เกลี่ยก็ลากยาวมากจนไปจบก็คือ4โมงกว่าๆเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ซึ่งทนายความบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะนอกจากมีการถอนฟ้องคือทำให้ต้ารู้สึกว่าได้รับบางอย่างกลับคืนมาคือทนายพูดบอกว่าคือถ้าเกิดว่าพอต่อสู้ไปถ้าถอนฟ้องก็ถือว่าเราดีแล้วแต่นี่คือมีการถอนฟ้องแล้วต้าก็ยังได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาทางต้าบอกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญทนายต้องเบรกเลยว่าบอกว่ารักตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งรีบทำบุญอ่ะลองฟังเสียงของทนายความค่ะ
2: จริงเมื่อวานเป็นคดีพรบคอมจากกรณีที่มีการเข้าเพจไปตั้งแต่เป็นทนายในคดีของพี่ต้ามาไม่เคยมีการไกล่เกลี่ยกันเลยเราถือว่าเป็นการเจอกันและมีการพูดคุยกันเป็นครั้งแรกเลยต้องบอกเลยว่าดีใจมากการคุยกันนะคะก็คือเป็นทางฝ่ายพี่ยัดเสนอมาก่อนซึ่งการตกลงกันตรงนี้ก็คือแถลงได้เพียงแค่ว่าเพจ Facebook เนี่ยเป็นของบริษัทชัยโสโรแล้วก็ถอนฟ้องพี่ต้าไปใช่ค่ะเฉพาะตัวเพจค่ะไม่เกี่ยวกับที
3: ่
2: เป็น YouTube แล้วก็ TikTok ใช่ค่ะแล้วก็มีการ ันแบบว่าจ่ายเงินให้ประมาณนี
3: ้พี่ต้ากับพี่ยัดเขาได้คุยกันเองบ้างไหมฮะ
2: ได้คุยได้เจอค่ะแล้วก็เป็นการเจอที่อยู่ใกล้กันมากๆแต่ว่าบรรยากาศคือตึงค่ะเพราะว่าพี่ต้ากับพี่ยัดมีการพูดคุยกันมีการให้ทนายออกไปด้วยนะคะสำหรับพี่ต้าคือตอนนี้หัวใจสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็เขาว่าพร้อมจะสู้ที่คุยกับพี่ต้าคิดว่าเอ้ยผมเป็นจำเลยอย่างเงี้ยผมได้อะไรกลับมาบ้างนอก

0: ากการยกฟ้องเนี่ยมันก็รู้สึกดีมากๆ มากกว่าปกติแล้วเพราะปกติคดีอาญาค่ะแค่ยกฟ้องเนี่ยมันก็คือเสมอตัวก็ถือว่าชนะแหละแต่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชนะในแง่ที่ว่าเขาสามารถที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง
1: นี่คือในมุมของทนายของทางป้าก
2: ็
1: คือคุณไข่มุกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพจนี้นี่นะครับลงบอกว่ายิ้มชนะ1คดีแรกเพราะฝั่งนู้นถอนฟ้องจ้าคดีที่ต้าถูกฟ้องเรื่องเข้าเพจที่เป็นของตัวเองอีเมลต้าและต้าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องเนี่ยนะฮะคู่กรณีถอนฟ้องแลกกับการเอาเพจที่มีผู้ติดตาม 20,000 กว่าไปครอบครองเป็นของบริษัทอาจจะเพื่อใช้เป็นหลักฐานบางอย่างในวันจันทร์กับรายการโหนกระแสอีศาลท่านเมตตาไกลเกลี่ยจนได้ตกลงบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางผู้ฟ้องแต่ทางต้าถือว่าได้อิสระที่ไม่ต้องไปมาศาลให้เสียประสาทถือว่าได้สิ่งล้ำค่าคืนมาคือเวลาซึ่งหากต้ามีเวลารับประกันทำงานรุ่งเรืองแน่นอนทั้งนี้กราบขอบคุณรายการโหนกระแสศาลมินบุรีและเหล่าทีมทนายรวมไปถึงกำลังใจทุกๆท่านที่ส่งมาอาหารที่ต้าชอบกินที่สุดก็คือสุกี้เรือนเพชรวันนี้พาเสียมากินฉลองต้าเที่ยงวันทันเหตุการณ์เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบระยะเวลาที่เลวร้ายรักทุกคนจ้าจะแพ้หรือชนะก็ไม่ได้สำคัญเท่าอิสระและการไปไหนก็ไม่อับอายใครลิขิตนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยเหลืออีกคดีจ้าเย่อีกคดีก็คือเป็นคดีลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้เป็นพรบ.คอม
2: ค่ะ
1: นะครับก็มีการไกล่เกลี่ยกันเมื่อวานนี
2: ้ค่ะ
1: นะ
2: ฟังทนายอาร์มหน่อยไหมคะ
1: ทีเนี้ยไปดูอีกมุมหนึ่งบ้างอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นทางฝั่งของตัวยัดบ้างกับทางฝั่งของตัวทนายอาร์มนะทนายอาร์มแกก็เนี่ยนะก่อนหน้านี้แกก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานอีกหลากหลายที่เดี๋ยววันจันทร์เนี้ยจะต้องมาเปิดกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งของตัวคุณยัดเขาเนี่ยนะฮะบอกมีหุ้นในบริษัทคำถามหลักฐานซื้อหุ้นบริษัทอยู่ไหนสติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมดนี่คือทนายอาร์มนะฮะบอกแบบนี้ครับยังมีอีกนะมีอีกไหมทนายอาร์มเปิดให้ทนายอาร์มหน่อยมีอีกปะก่อนหน้านี้มีอีกไหมมีอาร์มแค่เดียวยังลองดูอันอื่นนะเขามีลงอีกใช่ไหมรู้สึก
2: ค่ะ
1: นะฮะแต่ทีเนี้ยทางทีมข่าวเองก็มีโอกาสไปพูดคุยทางฝั่งของตัวทนายอาร์มด้วยเหมือนกันนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยมันเป็นยังไง
2: อันนี้
1: อันหนึ่งนะวันจันทร์ครับความจริงจะรู้ความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อความจริงมีหนึ่งเดียวมันจะจบครับเดินหน้าสร้างความฮาต่อเนี่ยฮะอ้าวลองฟังเสียงทนายอาร์มหน่อยครับที่ทีมงานเราไปสัมภาษณ์มา
3: 8เดือนที่แล้วเนี่ยเขามาจ้างกู้ Facebook แล้วก็ราวๆประมาณเดือนน่าจะประมาณมิถุนายนนะมิถุนายนกรกฎาคมปีที่แล้วประมาณนี้ก็จ้างผมกู้ Facebook อย่างเดียวไม่ได้จ้างทำอย่างอื่นก็ยังไม่มีการฟ้องร้องกันอะไรกันเมื่อวานเป็นคดีที่เราได้ฟ้องเรื่องการเข้าไปทำลายเพจ Facebook จริงๆการไกล่เกลี่ยมันไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันเป็นเรื่องของคำว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่ก็ตกลงว่าเพจ Facebook ชัยโซโล่อ่ะเป็นของทางนี้ก็ต้องถอนฟ้องไปก็จบ
4: แล้วมันจะต้องมีชดเชยค่าเสียหาย
3: อ๋อไม่มีเราพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะเรียกค่าเสียหายจากฝั่งพี่ต้าถามว่าความรู้สึกเป็นไงก็ดีก็คือในทำนองว่าไม่ต้องไปรอถึงคำตัดสินเพราะจุดประสงค์เราก็ต้องการแค่ตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะให้พี่ต้าสูญเสียอิสรภาพเราต้องการทำความจริงให้ปรากฏว่าเขาไม่ได้โกงเพื่อน
4: แล้วส่วนไอ้หลักฐานที่จะเตรียมเปิดในวันจันทร์เนี่ย
3: มีอึ้งทั้งประเทศมีพังครับคนที่อยู่เบื้องหลังพี่ต้าใช้คำว่ามีผู้กำกับการแสดงดีกว่า
4: แล้วตัวพี่ต้าเนี่ยจะพังไปด้วยอีกไหมฮะ
3: ไม่ครับพี่ต้าเป็นคนดีนะผมยืนยันแกเป็นคนที่ไม่คิดอะไรครับแกก็เลยพูดไปตามความรู้สึกไงคือผมจะลำดับให้เลยว่ามันเกิดขบวนการอะไรขึ้นโอ้โหมันเป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะจริงๆผมไม่อยากเปิดหรอกเพราะว่าสถานการณ์มันไปแบบนี้แล้ว
1: นี่คือทนายอาร์มนะทนายอาร์มจะบอกว่าวันนั้นพี่หนุ่มไม่เป็นธรรมเลยทำไมไม่มีการถามฝั่งตัวของต้าด้วยว่าได้หุ้นมาจากไหนแล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบไม่ถามอะไรเหมือนกับให้เหมือนกับอะไรนะรายชื่อสมุดบัญชีหรือสมุดหุ้นอ่ะมีชื่อเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ถาม
2: ไม่ขอดูด้วย
1: ไม่ขอดูไม่อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุณเอามาเปิดเลยวันจันทร
2: ์ค่ะ
1: เนาะมันก็จะได้รู้ว่าอะไรยังไงบางทีก็ขอโทษที่ไม่ได้ถามเพราะว่าบางทีมันก็โหเรื่องมันเยอะคุยสามชั่วโมงวันนั้นอ่ะ
2: ค่ะ
1: ยาวนะไม่อยากว่าไม่เป็นธรรมเลยเป็นธรรมดิถึงอยากให้อีกฝั่งหนึ่งมาด้วยจะได้ฟังอีกมุมหนึ่งนะจะได้รู้ว่ามันยังไงเนี่ยนะฮะ

0: แต่ถ้าเกิดว่าถามเร็วๆตรงเนี้ยก็อยากรู้นะ
1: เรื่องหุ้น
0: เรื่องทั้งหุ้นเรื่องทั้งแบบอะไรต่างๆนานานั่นแหละ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องที่บอกว่า
0: เบื้องคู่อยู่เบื้องหลังนี่ก็อยากรู้
1: ใช่ใช่ค่ะในลักษณะเป็นกุนซือคอยกำกับอยู่เบื้องหลังต้าอีกทีนึง
0: ผมมั่นใจเลยว่าทนายอาร์มพูดถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงคุณแอ๊ะผมเชื่อว่าที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นคุณแอ๊ะเพราะจริงๆไม่มีใครอ่ะก็มีเนี่ยแหละถ้าทางฝั่งเท่าที่วันนั้นสัมภาษณ์เนี่ยที่คุยเนี่ยก็จะมีคุณแอ๊
1: ะ
0: แล้วก็จะมีทนายไข่มุก
1: ค่ะ
0: ที่ให้คำปรึกษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูแล้วไม่ใช่จะให้ทนายไข่มุกน่าจะเป็นคุณแอ๊ะเพราะคุณแอ๊ะเนี่ยในอดีตก็ถือว่าเป็นคนที่ทั้งสองคนเนี่ยนับถือมาก
1: ค่ะ
0: ทั้งฝั่งของตัวต้าแล้วก็ยัดคือนับถือมากก็ถือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนรู้สึกจะเป็นคนคิดชื่อเฟสเฟ่ด้วยซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดต้องขออภัยนะเออแต่เท่าที่ได้ยินมาประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็นั่นแหละแต่ก็อยากฟังว่าทางฝั่งของทนายอาร์มจะว่ายังไง
1: ค่ะอ
0: ยากรู้อีกมุมนึงผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนที่คุณพุทธาภิวันบอกนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเห็นหลักฐานมีอึ่ง
1: ใช่มีอึ่ง
0: นี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมล่ะคุณพุทธ
1: แต่เมื่อกี้นี้ในเสียงทางทนายอาร์มก็บอกว่าเห็นหลักฐานแล้วทุกคนจะมีอึ่ง
0: เ
1: ออค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: าหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
4: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
5: คิดให้ดี
3: คิดเผื่ออนาคตด้วย
5: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
3: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
6: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
7: ์พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
8: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
9: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
10: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
11: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตรงนั้นมัน
14: หากพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
13: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
15: หีบโบราณยังกับมีอายุเป็น100ปี
16: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
17: ตอนนี้เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักป่ะ
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
19: ฉันชอบตัวเอง
18: เงินใน ADCOUN คน Spotify เขารู้กัน
20: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
21: นะครับก็คนส่งเรื่องของจัดกับต้ามาเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะ
22: อยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆนะคะ
21: ใช่บอกอยากถึงวันจันทร์เร็วๆก็ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรยังไงอยากเห็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันต้องหนึ่งเนี่ยพูดคือเอาตรงๆนะผมมองแบบนี้เรื่องนี้มันแบ่งเป็นสองขยัก
22: ค่ะ
21: พี่หมวยขยักแรกเนี่ย

0: เรื่องของกฎหมายมันก็ว่าไปตามเรื่องของเอกสารหลักฐานถูกไหมฮะใครมีหลักฐานที่ดีกว่าศาลเชื่อหลักฐานไหนเอกสารไหนก็ว่ากันไปตามหลักฐานนั้นตามเอกสารนั้น
1: อ
0: ันนั้นข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของที่ต้าเองเนี่ยไปเซ็นอะไรเอาไว้อย่างที่คุณพุทธเขาบอกแล้วจำไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างว่าไปตามหลักฐานนี่คือประเด็นของกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันคือกฎเมืองแต่ในมุมกฎบ้านเนี่ยคือสังคมเนี่ยมันต้องแยกกันนะ
1: ค่ะ
0: ในมุมของต้าเนี่ยพูดไปแล้วแต่ในมุมของยัดเองเนี่ยสุดท้ายแล้วจะต้องไปดูด้วยว่าบางครั้งเราอาจจะนะในมุมของข้อกฎหมายแต่คุณอาจจะแพ้ในมุมของสังคมก็ได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำงานของคนที่อยู่ในวงการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ภายใต้สังคม
1: อ้าวใช่จริง
0: ถูกป่ะเรื่องบางเรื่องมันอยู่ภายใต้สังค
1: ม
0: กฎหมายคุณอาจจะชนะหลักฐานคุณอาจจะดีกว่าข้อมูลคุณอาจจะดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเลยตามกฎหมายไอ้ต้าแพ้แล้วไงไอ้ต้าแพ้แต่ได้ใจชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดยัดชนะแล้วยัดไม่ได้ใจชาวบ้านเนี่ยการทำงานต่อไปก็โคตรลำบากน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุยกันได้เนี่ยคุยไปเถอะ
1: ค่ะ
0: ในสำหรับผมนะสำหรับพี่นะพี่แค่รู้สึกว่าสุดท้ายไปนั่งทะเลาะกันไปนั่งขึ้นศาลกันนู่นนี่นั่น มีคนเจ็บ
1: ค่ะ
0: คนหนึ่งอาจจะเจ็บเพราะแพ้เรื่องข้อกฎหมายคนนึงอาจจะเจ็บเพราะแพ้เรื่องของสังคมแล้วได้อะไรอ่ะถูกไหม
1: ค่ะ
0: วันนี้ถอยคนละก้าวคนละสองก้าวแล้วไปคุยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเซฟตัวเองเซฟอนาคตจับมือกันช่วยกันทำงานหรือถ้าจะแยกกันก็ต่างคนต่างทำงานกันไปคนก็ยังศรัทธาต้าคนก็ยังศรัทธายัดแต่วันนี้ดังที่บอกอ่ะคุณชนะในข้อกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะในของกฎของสังคมนะ
1: ค่ะ
0: มันคนละทางคนละเรื่องกันเลยนะถูกไหมพี่หมวย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: มีอะไรต่อพี่หมวย
1: มีลุงดำค่ะที่อยุธยาเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปอะค่ะลุงดำก็คือตอนเช้าทางญาติโทรไปบอกทางกู้ภัยบอกว่าลุงมีอาการเหมือนแผลกดทับอ่อนเพลียไม่มีแรงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทางกู้ภัยร่วมกตัญญูก็ไปรับลุงนะคะไปที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงค่ะทางโรงพยาบาลก็ทำแผลตรวจร่างกายประเมินอาการเรียบร้อยบอกว่าลุงไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก็ให้ทางกู้ภัยนำตัวลุงกลับไปส่งที่บ้านที่มารับมาที่ไปรับมาปรากฏว่าอันนี้เป็นคลิปตอนที่กู้ภัยกลับไปส่งที่บ้านทางญาติบอกว่าไม่เอาแล้วจะเอาลุงไปวางที่ไหนก็เอาไปวางเลยถ้าเกิดว่าเอาลุงเข้ามาในบ้านเดี๋ยวแจ้งความด้วยนะทางกู้ภัยก็ทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าตอนรับก็คือมารับจากบ้านหลังนี้แล้วไปโรงพยาบาลทำแผลเสร็จเรียบร้อยมาส่งแต่ว่าเอาลุงส่งไม่ได้สุดท้ายทางกู้ภัยก็เอาลุงไปที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอค่ะก็คือได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าทางโรงพยาบาลก็จะติดต่อทางลูกของลุงให้มารับลุงไปดูแลล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของลุงดำค่ะมีลุงย้อยลุงย้อยก็คือลุงชัยวัฒน์พันดนตรีเป็นหัวหน้ากู้ภัยร่วมกตัญญูทางลุงย้อยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกหลานลุงดำติดต่อมาเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อลูกหลานไม่ได้ด้วยถ้าถามถึงสุขภาพของลุงสุขภาพก็ดีถามตอบได้ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนคือตอนนี้ติดต่อลูกไม่ได้ติดต่อญาติไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจ้าหน้าที่จะนำตัวลุงไปที่บ้านวาสนาเวศที่อำเภอนครหลวงจะเป็นบ้านที่สงเคราะห์และดูแลผู้สูงอายุก็จะให้ลุงดำได้มีที่พักอาศัยแล้วก็ดูแลมีคนดูแลลุงดำต่อไปก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดสรุปยังติดต่อไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสเราจะทำเรื่องนี้กันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้นี่ทางฝั่งกู้ภัยเขาก็มานะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวภรรยาอดีตภรรยาต้องใช้คำนี้อด
1: ี
0: ตภรรยาก็มาสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับผมอยากรีบมาเนาะ
3: อย่าน
0: ะ
1: ค่ะ
0: มา
3: อย่าม
0: ายืนยันว่ามาเลิกกับเขาไปนานแล้วใช่ไหม
3: ปี51จ้ะ
0: 51นะมันมีเหตุการณ์ใช่ไหม
3: ก็แบบเขาก็เอารถไปเอาเงินไปก็ไปแต่งงานใหม
0: ่แต่วันนี้ชีวิตเขากลับมาอยู่กับเราแล้ว

0: แล้วตอนนี้มะเป็นคนส่งเขาไปหาหมอแล้วมะไม่รับกลับมาใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ไม่เอาแล้วนะ
1: ไม่ไหวฉันไม่ไหวเพราะว่าร่างกายสุขภาพฉันก
0: ็ตอนแรกอ่ะคือคนไปด่าแกเยอะ
2: ค่ะ
0: ไปด่าแกว่าอ้าวทำไมอ่ะก็ในเมื่อคนเจ็บคุณส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บกู้ภัยเขาเอากลับมาคืนที่บ้านเพราะหมอเขาบอกเขารักษาแล้วเอากลับมาติดเตียงอยู่แล้วกลับมาแล้วแกไม่เอาผมไม่เอาเอาไปไหนก็เอาไปฉันไม่เอาแล้วคนก็ไปลุมด่ากันโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ความจริงเปิดเผยมาจะฉันทำยังไงก็ในเมื่อฉันเคยเป็นเมียเขาในอดีตแล้วหลังจากนั้นเขาไปมีเมียใหม่ไปแต่งงานมีลูกมีเต้าเสร็จวันดีคืนดีล้มป่วยขึ้นมาไอ้บ้านเมียใหม่เนี่ยเอากลับมาฉันดูแลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินให้แบบสำหรับค่าดูแลของผู้ชายคนนี้คนป่วยเนี่ยถึงเวลาไม่จ่ายแล้วแกเองก็ขออภัยนะเป็นผู้พิการมีหลานพิการอีกอยู่บ้านเดียวกันบอกแกดูไม่ไหวแล้วจริงๆแกก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วกันคนก็ไปด่าแกเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้ของแกนะแกอยากจะชี้แจงในมุมแกด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้มีคนบอกว่าแม้พี่หนุ่มพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะแล้วมีกฎหมายไว้ทำไมกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายไงถูกแล้ว
2: ก็ที่พี่หนุ่มบอกว่าแยกเป็น2ประเด็นกฎหมายกับกฎบ้านกฎของสังคม
0: ในสังคมเขามีสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้ไงมันไม่ได้หมายว่าคุณชนะในกฎหมายและสังคมต้องยอมรับด้วยเลยนะเพราะบางอันมันก็เขาอาจจะเคลือบแคลงในความรู้สึกของเขาไงแต่ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแค่อยากให้2คนเนี่ยเขาคุยกันแล้วมันหาทางออกร่วมกันน่ะมันจะได้เดินอยู่ในสังคมนี้ได้เดินอยู่ในวงการนี้ได
2: ้ค่ะ
0: ถูกไหมไม่ต้องไปนั่งประหัตประหารอ๋อเอากฎหมายเลยสุดท้ายฟ้องกันไปให้รู้ไปข้างนึงเลยสุดท้ายไม่สนุกอ่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนของผมกับคุณปูคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
0: คุณมาถามแล้วกับพี่หนุ่มกับปูไม่นี่มันคนละแบบกันแล้วนี่ผมไม่ได้ผมกับเขาไม่เคยเป็นเพื่อนกันไงถ้าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็อาจจะเฮ้ยคุยกันแต่นี่คนละเรื่องด่าผมไอ้ลูกเมียน้อยอย่างเง
2: ี
0: ้ยเอาโอเค
2: ค่ะมีการตลาดดูเรื่องนี้นะคะเส้นทางกว่า4ทศวรรษของบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชนค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของกลุ่มเภสัชกรไทยไปสู่การเป็นผู้ผลิตยารายสำคัญของประเทศและล่าสุดได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ40ปีค่ะพร้อมทั้งประกาศทิศทางใหม่ด้วยที่พร้อมจะนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
3: ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนกลุ่มเภสัชกรไทยที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันได้รวมตัวกันก่อตั้งโรงงานผลิตยาเพื่อลดการนำเข้าและส่งต่อยาคุณภาพสู่คนไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน
4: ตลอดระยะเวลา40ปีพวกเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากคือเป็นการเริ่มต้นโดยเภสัชกรร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสร้างโรงงานผลิตยานะครับให้กำเนิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจว่าให้เป็นโรงงานที่ผลิตยาภายในประเทศที่มีคุณภาพ
3: จากการเป็นโรงงานที่บริหารโดยเภสัชกรจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งต่ออุดมการณ์สู่คนรุ่นใหม่โดยมีการนำศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการเงินระดับสากลเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
4: จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดจากการที่คนรุ่นก่อนหน้าได้ส่งมอบสิ่งซึ่งท่านสร้างไว้ได้อย่างมีคุณค่านะครับโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะนำความรู้อื่นนอกเหนือจากความรู้วิชาชีพเภสัชกรเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรแห่งนี้นะครับทำให้บริษัทแห่งนี้ในขณะปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการของผู้ผลิตยานะครับในภายในประเทศอย่างค่อนข้างกว้างขวางครับ
3: ก้าวต่อไปของชุมชนเภสัชกรรมคือการมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ยาคุณภาพเข้าถึงประชาชนในราคาที่เหมาะสมควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้เติบโตอย่างยั่งยืน
4: ก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราจะพยายามพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้ทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนภายในประเทศเนี่ยได้รับยาในราคาที่เหมาะสมนะครับและเป็นยาใหม่ยาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เท่ากับว่าสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย
3: งานฉลอง40ปีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการย้อนรำลึกอดีตแต่เป็นการยืนยันถึงความพร้อมในการเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยที่พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมต่อไป
2: ค่ะยินดีด้วยนะคะในโอกาสรอบ40ปี
0: ครับผม
2: เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงปูไหนล่ะคะ

0: ปูพงศิษฐ์พี่หมูคิดเป็นปูไหน
1: คิดเป็นอีกปูหนึ่งก็เลยถามว่าหมายถึงปูไหน
0: ปูพงศิษฐ
1: ์ค
0: ำพีเนี่ยพี่ปูของผมเนี่ยแหละ
1: พี่ปูเรา
0: ด่ากับผมประจำทำไมอ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นอ้าวแก้วสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: แก้วสบายดีนะ
2: สบายดีครับพี่ครับ
0: แก้วออลนิวนะ
2: ครับ
0: บาดเจ็บอะไรอยู่ป่ะตอนนี
2: ้ไม่มีครับพี่ครับ
0: ไม่มีบาดเจ็บนะ
2: ครับ
0: เห็นมีคดงคดีความอะไรฮะเมื่อวานขึ้นศาลป่ะ
2: เมื่อวานฟังคำพิพากษาครับ
0: พิพากษานะ
2: ครับ
0: เจ็บอะไรไหม
2: ไม่ได้เจ็บอะไรหรอกครับศาลก็พิพากษาว่าผมทำงานแล้วก็ให้คืนไปบางส่วนเท่านั้นเองครับ
0: ก็ฟ้องคุณมาเท่าไหร
2: ่ห้าหมื่นครับ
0: บอกว่าต้องคืนเขา 50,000
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ตัวโจทย์ขอ 50,000
0: ตัวโจทย์ขอ 50,000
2: ครับ
0: คือฟ้อง 50,000 นะ
2: ครับ
0: คุณแพ้ก็นี่
2: ไม่ได้แพ้ครับ
0: โอเคเขาประกาศว่าคุณแพ้
2: ไม่ใช่ศาลก็มองว่าผมได้ทำงานแล้วคือตัวโจทย์เนี่ยเขามองว่าผมไม่ได้ทำงานอะไรเลย
0: คุณไม่ได้แพ้ใช่ไหม
2: ไม่ได้แพ้ครับ
0: เขาฟ้องคุณ 50,000
2: ครับ
0: ขอให้เอา 50,000 คืน
2: ใช่ครับ
0: แล้วศาลตัดสินว่า
2: ให้ผมคืนไป 20,000 ครับ
0: อ๋อ
2: ให้ผมคืน 20,000 คร
0: ับ ถ้าแพ้คือต้องคืน 50,000
2: ใช่ครับ
0: หรือว่าสัก 48,000 คุณได้ 2,000 ค่าทำงานอันนั้นคุณถึงแพ้ถูกไหม
2: ครับศาลมองว่ากรณีที่ผมเรียกค่าวิชาชีพเป็นอาจจะเยอะไปนิดนึงกับงาน3วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ศาลก็มองว่าผมได้ทำงานไปแล้วได้มีการลงไว้ลงมือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งฝ่ายโจทย์ก็มองว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: ก็ปล่อยโจทย์เขาว่าครับพี่ครับ
0: ครับผมแต่ฟ้อง 50,000 แต่ได้คืนไป 20,000
2: ครับ
0: ถือว่าเขาชนะไหม
2: ในมุมกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นชานชนะหรอกครับ
0: หรอครับ
2: ครับ
0: ชนะไหมพี่หมวยพี่ตีไม่เป็นอันนี้พี่ตีไม่เป็นจริงๆไม่รู้จริง
2: ๆไม่อยากจะเข้าข้างครับ
0: คือไม่รู้อันนี้คือผมกลางนะเดี๋ยวก็จะมาหาผมเป็นพวกเดียวคุณไม่ใช่นะผมกำลังงงว่าคุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับแพ้นะ
2: ครับผมยอมรับอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพ้แต่ตอนในนี้ก็คือเขามองว่าผมไม่ได้ทำแต่ศาลมองว่าผมทำแต่ที่ผมเก็บเขาไว้เนี่ยมันอาจจะเยอะไปนิดนึง
0: อันนี้ผมถามพี่หมวยดีกว่าพี่ฟ้องพี่หมวยว่าพี่หมวยทำงานในพี่เนี่ยพี่หมวยรับเงินไปแล้ว 50,000 แต่พี่หมวยยังไม่ทำงานในพี่เลยพี่ก็ไปฟ้องเอาเงินคืน 50,000 ต้องเอาคืน 50,000 แต่ขณะเดียวกันศาลบอกว่าให้คืน2พี่หมวยคืน 20,000 อันนี้พี่ชนะไหม
1: ในมุมหมวยนะคะคิดว่าไม่ถ้าเกิดชนะพี่ต้องได้ 50,000 ของหมวย
0: ก็ศาลก็ให้คืนไง
1: ก็คืนแค่ 20,000 ไง
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะบอกก่อนนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะอันนี้อยากรู้จริง
1: ๆค่ะแต่อันนี้ความคิดหมวยนะคะแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าชนะได้ 20,000 ชนะแล้ว
0: เอ้าชนะก็ชนะนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาได้แพ้ก็เขาให้คืนอ่ะถ้าชนะคุณต้องไม่ได้ไม่ต้อง
2: ไม่ได้จ่ายเลย
0: ต้องไม่ได้จ่ายเลย
2: ก็แล้วแต่เขา
0: คุณต้องไม่คืนเขาเลยอย่างนั้นน่ะอย่างงั้นคุณถึงชนะ
2: ครับ
0: คุณจ่าย 20,000 คุณต้องแพ้สิคุณต้องแพ้เป็นพระ
2: ครับโอเค
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นกระแสอะไรโด่งดังมากมายผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อวานผมอ่านข่าวนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เรื่องต่อเนื่องว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเรื่องราวของกู้ภัยคุณผู้ชมครับคือกู้ภัยเองเนี่ยเขามีการไปรับคนป่วยจากบ้านหลังหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็รักษาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เอาคนป่วยเนี่ยก็ติดเตียงนะเอากลับไปส่งที่บ้านที่รับมานะครับปรากฏว่าไปถึงที่บ้านคนที่บ้านซึ่งเป็นญาติบอกว่าไม่เอาเอาไปไหนก็เอาไปฉันไม่รับกลับมาแล้วเอาไปเลยเอาไปไหนก็เอาไปโอ้โหท่านรักผู้ชมครับมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวแล้วให้ผมทำยังไงอ่ะผมก็รับมาจากบ้านเนี้ยเอาไปส่ง

0: โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขารักษาเสร็จแล้วเขาก็โทรมาตามผมให้ผมเอารถเนี่ยกลับไปส่งที่บ้านของคุณไงแล้วคุณไม่รับได้ยังไงโอ้ผู้ชมเรื่องนี้ปรากฏว่าทางญาตินะฮะก็คือตัวคนที่ส่งไปรักษาตัวเนี่ยโดนด่ายับเลยตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะเธอบอกเธอมีเหตุผลครับเดี๋ยววันนี้มาฟังเหตุผลเธอนะฮะวันนี้ครับมะรอดพ้นนะฮะเป็นญาติของทางผู้ป่วยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เรามีทนายแก้วนะครับทนายมนชัยจงไกรตนกุลมานั่งฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรามีทางฝั่งของตัวคุณปัทยาม่วงประสิทธิ์นะฮะแล้วก็คุณชัยวัฒน์พันดนตรีครับเป็นกู้ภัยรูปกตัญญูมานั่งกับเราทั้งสองท่านสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มะ
1: จ้า
0: สวัสดีนะมะนะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
1: 77จ้ะ
0: 77นะ
1: จ้ะ
0: คนที่ไปโรงพยาบาลที่เขาไปรับไปส่งเนี่ยเป็นญาติปะใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ญาติมะ
1: จ้ะ
0: แต่เขาไปรับมาจากบ้านมะนะ
1: ก็รถร่วมกตัญญูฉันโทรให้เขามารับ
0: ให้เขาอยู่บ้านมะใช่ไหมคนเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วเขาเอาไปส่งมะมะไม่เอากลับแล้วนะ
1: ฉันไม่ไหวจ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันผมขออนุญาตคุยกับทางกู้ภัยก่อนนะฮะจากร่วมกตัญญูนะครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยปัชญา
4: คือช่วงเช้าเนี่ย
0: วันไหนฮะ
4: ช่วงเช้าของเมื่อวาน
5: วันที่
4: 25
0: ครับ
4: ช่วงประมาณสัก
5: 9 โมงครึ่ง
4: โดยประมาณรับแจ้งจากศูนย์สั่งการของอยุธยาว่ามีคนป่วยอ่อนเพลียไม่มีแรงมาที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
5: ครับ
4: ทางเราก็ไปโทรสอบถามกันว่าบ้านอยู่ตรงไหนว่าอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเราก็มาส่วนหัวหน้าคนขับเราเป็นคู่สายเพื่อไปรับผ
0: ู้ป่วยเราอยู่ที่อยุธยาอยู
4: ่แล้วใช่ครับใช่ๆอยู่ในพื้นที่ลาดบัวหลวงครับ
0: ครับ
4: ใช่ๆก็คือการที่คุณป้าเนี่ยคือโทรไปที่169ของศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
4: ครับแล้วก็เขาก็จะวิทยุแจ้งในพื้นที่ว่ามีคนป่วยเบอร์โทรนี้อะไรเงี้ยครับเราก็โทรสอบถามเบื้องต้นว่าบ้านอยู่ตรงไหนอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเราถึงออกไปรับประมาณนี้ครับเราหัวหน้าเนี่ยก็ขับรถไปกับผม
0: ไปที่
4: บ้านของมะ
0: อยู่แถวไหนฮะ
4: อยู่
5: หมู่ที่หนึ่ง
4: ลาดบัวหลวงครับ
5: ตำบลลาดบัวหลวง
0: อยู่หมู่หนึ่งลาดบัวหลวงบ้านเป็นยังไงตรงนั้น
5: ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับ
4: ครับ
5: บ้านปูนชั้นเดียว
0: ครับผมบ้านปูนชั้นเดียวนะ
4: ครับ
0: พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนป่วยเป็นยังไงตอนนั้นอาการ
4: คนป่วยเนี่ยคือนอนอยู่กับพื้นคือ
0: หลังนี้นะ
4: ใช่ๆครับข้างหลังนี้แต่นอนอยู่ข้างในครับ
0: นอนอยู่ข้างในนะ
4: ข้างใน
0: โอเคฮะแล้วยังไงต่อครับ
4: ก็เราก็ถามคือโทรสอบถามทางมาก่อนว่าอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างมาแกบอกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงให้พาไปหาหมอ
1: แผลกดทับ
4: มีแผลกดทับที่ก้นประมาณนี้เราก็ประเมินอาการเบื้องต้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปส่งโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลอะไรครับ
4: โรงพยาบาลลาดบัวหลวงครับ
0: ไปลาดบัวหลวงนะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคไปถึงเสร็จปุ๊บยังไงฮะ
4: ก็
5: ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการรักษาจนเสร็จเรียบร้อย
0: ในวันเดียวเลยใช่ไหม
5: ในวันเดียว
4: ใช่ครับ
0: เขาให้ไปทำอะไรตอนนั้น
5: ก็มีไปเช็คโรคไม่มีอาการใดๆเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วก็คือไม่มีเจ็บป่วยไม่ไข้โรคแทรกซ้อนไม่มีมีแค่อ่อนเพลียไม่มีแรงเนื่องจากว่าคุณตากินอาหารไม่ค่อยได
0: ้ครับ
5: แล้วก็มีแผลกดทับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเขารักษาแผลนะในห้อง ER เปลี่ยนแผ่นพงแผ่นเพิดให้ทำแผลเสร็จก็ทางห้อง ER ก็โทรตามผมว่าพี่ย้อยรถให้เอารถมารับคุณตาเคส
0: พี่ย้อยคือพี่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ผมพี่ชื่อพี่ย้อยนะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วไงพี่ย้อย
5: ให้เอารถมารับคุณตาไปส่งบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมก็โอเครับเคสเสร็จผมก็ไปที่โรงพยาบาลแปลคนตาขึ้นรถกันกลับไปส่งไปถึงบ้านก็ชายก็ไม่ยอมให้เอาลงครับ
4: คือเบื้องต้น
5: ก็คือเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยพวกผมไม่รู้หรอกผมมีหน้าที่คือวิ่งรับคนป่วยอะไรอย่างเดียวอย่าง
4: นี้รับคนป่วยในพื้นที่
5: เราไม่รู้เรื่องต่างๆเราไม่รู้คร
4: ับใช่คือเราเอาคนป่วยไปส่งเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่า
5: ปัญหา
4: ในครอบครัวเขาเลือกอะไรเรามีหน้าที่จิตอาสาที่ว่าไปรับมาส่งมารับมาโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปส่งที่บ้านประมาณนี้เรามีหน้าที่ของเราแค่นี
0: ้แค่นั้นเลย
4: ใช่ครับ
0: ก็คือไปโรงพยาบาลตอนนั้นกี่โมงนะฮะ
4: ประมาณ9โมงครึ่ง
0: 9โมงครึ่งนะ
4: 9โมงครึ่งครับ
0: แล้วรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมากี่โมง
4: ประมาณ
5: มันคือตอนโรงพยาบาลเนี่ยกรณีคุณตาเนี่ยเขาไม่ใช่คนป่วยฉุกเฉินนะไปถึงเนี่ยเราก็ต้องไปรอคิวด้านหน้า
0: คือขอโทษแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหม

0: ได้ครับ
1: คือแกติดเตียงเลยถูก
0: ใช่ครับผมคือเราก็ต้องไปรอคิวด้านหน้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีคนมาหาหมอเยอะล้างแผลมั่งอะไรมั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานตามคิวนะครับก็ตาเนี่ยได้คิวรักษาประมาณบ่ายโมงกว่า
2: ครับ
0: บ่ายโมงผมเอาไปส่งเนี่ยก็ตกบ่ายเกือบๆบ่ายสองอ่ะครับผม
1: ตอนแรก
0: ที่ไปรับเนี่ยก็มีญาติมาด้วยแต่ตอนที่หมอทำแผลเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาพยายามติดต่อญาติไม่เขากลับไปก่อนติดต่อไม่ได้
3: ญาติฝั่งผู้ชาย
2: แล้วคุณตายังพูดคุยสื่อสาร
3: พูดได้ครับ
2: พูดได้
3: พูดได้รู้เรื่อง
0: ครับผม
3: ถามว่าเจ็บตรงไหนอะไรยังไงแกพูดได้
0: พูดได้หมดทุกอย่าง
2: พูดได้หมด
3: แต่การเคลื่อนไหวไม่ได้
0: ไม่ได้
3: ใช่คือเรามีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะขึ้นไป
2: คือตอนมาเนี่ยคือมีญาติตามมาด้วย
0: มาคนนึงครับ
3: มาคนนึง
2: แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณหมอตามตัวเนี่ยญาติหาย
3: ใช่ครับใช่ก็คือณตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคือผมมีเอาของเคสของคุณยายเนี่ยไอ้คุณตาลำรีเนี่ยเคสแรกแล้วผมมีเคสผู้ป่วยเคสที่2อีกเคสนึงซึ่งไปส่งโรงพยาบาล
2: ครับ
3: พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยทางเจ้าที่สอบถามว่าญาติคนนี้ไปไหน
2: ครับ
3: เราก็บอกว่าไม่ทราบ
1: เพราะไม่มีญาติไปด้วย
3: ตอนแรกมีครับ
0: ตอนแรกมีไปกับรถด้วย
3: มีไปกับรถ
4: เขาไปหาหมอ
1: ใครจ๊ะ
4: คนที่อาศัยไปที่รถร่วมกับตันยูเนี่ยเขาไปหาหมออ
1: ๋อ
4: คือเป็นลูกชาย
3: ไปด้วย
1: ลูกชายใครฮะ
4: ลูกชาย
1: ลูกชายม้า
4: จ้ะ
1: ลูกชายม้าเนี่ยอาศัยรถร่วมไอ้รถของร่วมเนี่ยไปด้วยไปหาหมอ
4: จ้ะ
1: ทางนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อ
4: เป็นญาติไม่ใช่
1: นะ
4: ไม่ใช่
1: แต่ทางนี้บอกเป็นญาตินะ
3: ใช่เพราะว่าเขาถือเอกสารบัตรประชาชนไปด้วย
1: เขาถือบัตรเอกสารประชาชนไปด้วยนะม้า
4: ให้กับลูกไปเพราะว่าลูกอยู่กับบ้านแล้วคุณดำรีนี่อยู่ที่บ้านก็ให้ลูกชายนี่ถือบัตรประชาชน
0: ทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันหมดเลย
1: อยู่บ้านเดียวกันหมดอันนี้ก็ต้องถือเป็นญาติสิมะเขาถือใบไปให้ไง
4: ไม่ใช่จ
1: ะไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่
1: เอาเดี๋ยวมะแป๊บนึงนะแต่เราคิดว่าต้องใช
3: ่ใช่ครับใช่เพราะว่าเขาถือบัตรประชาชนไปด้วยนั่นแหละครับก็คือ
1: เอาละ
3: คิดว่าเป็นญาติ
4: บัตรประชาชนมะเป็นคนเก็บก็ฝากลูกเพราะลูกไปหาหมอใช่ไหมฮะ
1: ก็ฝากของคุณดำรีไปด้วย
4: ใช่ก็เขาไปรถ
1: คุณตาตำรวจคนป่วย
4: ใช่
1: ฝากไปให้ลูกไปด้วยทางนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นญาติไง
3: ใช่ครับใช่
1: ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบแล้วเอาละเอาแล้วยังไงต่อ
3: คือผมเอาคนป่วยที่2มาโรงพยาบาล
2: ครับ
3: พอมาถึงปุ๊บทางเจ้าที่โรงพยาบาลสอบถามว่าแล้วเอกสารญาติคนนี้ไปไหน
2: ญาติคนแรก
3: คนแรกญาติคนที่1เพราะเขายังไม่ได้ตรวจเลย
0: ยังไม่ได้ยื่นชื่อเลยยังไม่ได
3: ้
0: ผมก็เลยคิวเลย
3: ณตอนนั้นน่ะคือเผอิญผมอ่ะถ่ายคือการนำส่งผู้ป่วยเนี่ยเราต้องถ่ายบัตรประชาชนไว้เพื่อแจ้งศูนย์สั่งการเพื่อแจ้งศูนย์ว่าคนป่วยชื่อนี้ชื่อนี้นะมาโรงพยาบาลเราก็เอารูปถ่ายนั้นอะให้ทางเจ้าที
0: ่เจ้าหน้าที่เขา
3: ว่าคนป่วยชื่อนี้ชื่อนี
2: ้
3: เขาถึงจะได้ตรวจ
1: เพราะตอนแรกเขาตามหาหรือว่า
0: ญ
1: าติคนเมื่อกี้ไปไหน
3: ถูกต้องครับ
1: ที่ถือเอกสารมันไปไหน
3: ถูกต้องครับ
1: ทางนี้บอกไม่ใช่ญาติแต่ฉันแค่ฝากเอกสารไป
3: ครับ
0: แต่คนที่รอคิวน่ะเขากลับกันจะหมดแล้วเหลือตานอนรออยู่คนเดียวเพราะไม่มีคนยื่นเอกสารให้
3: ผมก็ร้อง
4: ลูกชายบอกว่าเอาบัตรไปใส่ในตะกร้าที่ห้องที่ทำบัตร
1: ก็มะใช้ให้หนูเอาเอกสารไปไว้หนูก็ไปไว้ให้แล้วไง
4: ใช่
1: แล้วจะมาหลบเป็นญาติกันได้ยังไง
4: ใช
1: ่แค่ฝากเอกสารไป
4: เพราะคนอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องฝากไปได้ใช่ไหม
1: คนอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องฝากไปได้แต่ไม่ใช่ญาติ
4: ใช่
1: เข้าใจไห
2: ม
0: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจครูไปก็บอกเขาไม่เข้าใจเขาปวดหัว
3: ใช่ครับใช่
1: แล้วยังไงแล้วยังไงเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะ
3: คือพอไปถึงเนี่ยเขาแจ้งว่าญาติไม่อยู่อ้าวแล้วก็บอกว่า
0: เขามาด้วย
3: เขามาด้วยกันนี
0: ่
3: แล้วเขาไปไหนผมก็เลยพูดไม่ถูกเลยว่าเขาทิ้งไปแล้วอะไรประมาณเจ้าที่ลงมาเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้ว
1: เ
3: ราก็งงเลยว่า
1: ผู้ชายก็นั่นไปแล้วญาติไป
3: ใช่ใช่ครับใช่เราก็ช่วยดำเนินการเอกสารว่าเอาบัตรชื่อนี้ชื่อนี้นะเราก็เลยแจ้งเจ้าที่ให
0: ้
3: เขาถึงได้ตรวจ
0: การรักษามันเลยช้า
3: ตั้งแต่9โมงครึ่งเนี่ยเอาง่ายๆคือว่า9โมงครึ่งเนี่ยเราไปรับเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลตีสัก10โมง
2: ครับ
3: จาก10โมงถึงบ่ายโมงเนี่ย
2: นี่คือรอ
0: เ
3: ขานอนรออยู่
0: เขาหาเอกสารไม่เจอเพราะไม่มีคนไปยื่นเอกสารให
3: ้
0: ผู้ป่วย
1: อ๋อก็เลยต้องรอว่าใครคือเจ้าของคนป่วยญาติคนป่วย
0: ใช่ครับ
3: แล้วสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่มีคนป่วยที่ไปโรงพยาบาลเลยแล้วคุณตาจะได้ตรวจตอนไหนใช่ไหมครับ
1: แล้วทีนี้ทำยังไงในเมื่อญาติเขาไปแล้วอ่ะทางนี้เขาเข้าใจเป็นญาติก่อนแต่ทางนี้บอกไม่ใช่ญาติแน่ๆ
3: ก็เลยแจ้ง
1: ไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช
1: ่แค่ฝากแค่คนรู้จักแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: จ้ะ
1: ถูกไหม
4: ถูกจ้ะ
1: แค่คนรู้จักแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: จ
1: ้ะแล้วพอเขาป่วยก็เลยเรียกรถมารับเขาไปแล้วก็เอาเอกสารฝากลูกชายไป
4: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวกัน
4: จ้ะ

0: แต่อยู่บ้านเดียวกัน
1: แกคุณดำรีเหรอ
0: เออ
1: คุณดำรีแบบว่าเขามาขออยู่
0: เขามาขออยู่แต่ไม่ใช่ญาติเรานะ
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกับมะแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วหมอรักษานะ
2: ใช่ครับใช่หมอรักษา
3: ทำดีเลยหมอ
0: เรียบร้อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหมอตามญาติบอกให้มารับตัวกลับบ้าน
2: ไม่
0: เจอ
2: ไม่เจอเพราะไม่

0: ก็คือถามว่า
1: ไม่งงก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
2: เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
0: ก็คืออย่างนี้ครับในเขตอื่นผมไม่รู้นะแต่เขตอำเภอลาดบัวหลวงเนี่ยพวกผมมูลนิธิเนี่ยกรณีถ้ามีเคสคนป่วยเนี่ยผมจะไปรับที่บ้านแล้วก็ต้องรับส่งกลับบ้านด้วย
1: อ๋อต้องพากลับด้วย
0: พากลับด้วยครับผมต้องรับภาระทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าเอามาส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะเราต้องรอถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในห้อง ER เขาจะรู้ว่าโอ้คนนี้เสร็จแล้วนะพี่ย้อยเอามาส่งเขาก็จะโทรตามผมว่าพี่ย้อยเสร็จแล้วนะพี่ย้อยไปส่งให้หน่อยอะไรประมาณนี
1: ้พวกเราจะไม่เกี่ยงว่าจะกลับตรงไหนอะไร
3: โอเคเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเราไปรับคนป่วย
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็พากันไปส่งบ้านหลังเดิมที่เราไปรับ
1: หลังเดิมที่เราไปรับมา
3: พอไปถึงเขาตอบว่าไงคำแรกผมจะพักก่อนเลยตอบว่า
0: ไม่เอาไม่ต้องเอามา
1: ไม่ต้องเอามาปล่อยไม่ต้องเอามาเลยไม่ต้องเอาลงนะเท่าลง
3: ญาติกู
1: ไม่ใช่ญาติกูจะไปปล่อยกลางทางที่ไหนก็ไป
4: ไม่ได้พูดกู
3: อ๋อไม่ได้พูดกูนี่ผมพูดเองผมเป็นคนพูดไม่เพราะผมพูดเอง
1: เขาบอกว่าไม่ต้องเอาลงจะเอาไปที่ไหนก็ไปไว้ข้างทางที่ไหนก็ไปด้วยเราง คือไม่เคยเจอแบบนี้จะแจ้งความว่าบุกรุกจะแจ้งความบุกรุกเราก็อ้าว
3: จะแจ้งความเราอีกบุกรุก
1: ใช่เราย
0: าย
4: ก็ไม่ใช่ญาติแล้วไม่มีอะไรผูกพันกับฉัน
1: ผมอ่ะ
4: ฉันเอามาเลี้ยง
1: ผมก็เลยคุยกับป้าไปว่าผมเอามาจากตรงไหนผมก็มาส่งตรงนั้น
3: ไม่เอาม
1: ีหน้าที่แค่นี้
4: ไม่เอา
1: เดี๋ยว
4: ไม่ไหวเพราะร่างกายฉันก็ไม่ไหวแล้วจ้ะ
3: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปัญหามันมีคุณผู้ชมครับกู้ภัยก็งงละไปรับมาจากบ้านนี้เอาไปรักษาเสร็จตอนแรกมีญาติไปด้วยทั้งนี้บอกไม่ใช่ญาติแค่ฝากบาดไปเฉยๆถึงเวลารักษาเสร็จกู้ภัยเอากลับมาส่งที่บ้านไม่เอาเอาเข้าบ้านนี
1: ้แจ้ง
3: นะแจ้งความนะบุกรุกกู้ภัยไม่กล้านะ
1: ครับ
3: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Bike ใช่ไหม
13: Life ครับ
12: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
13: Rabbit Life ครับ
12: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
14: คือมันพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
15: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
16: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
15: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
17: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
18: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
19: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
3: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง

0: ขนาดนี
1: ้ควิกแสบตรงโขงแสบกระแทกใจ
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
2: คน Spotify เขารู้กัน
3: ดูเลิกกับเขาแล้ว
4: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
5: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
6: ไม่ได้ใส่บ้าชุดนี้เนี่ยนะโป๊แน
7: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
8: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ตร้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ลับมาสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งฮะป่วยติดเตียงคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่ลาดบัวหลวงปรากฏว่ามีบุคคลโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยก็คือร่วมกตัญญูบอกร่วมมารับหน่อยสินะ1ลงไป1669อ่ะแล้วก็ประสานไปที่ร่วมนะ
10: ครับ
9: ร่วมก็เลยไปรับมาคุณตาคนนั้นชื่อคุณตาดำรง
11: ดำริเฮงพุ่ม
9: ดำริพี่ดูลุงดำริร่วมก็ไปรับพอไปรับเสร็จปุ๊บก็พาลุงดำริเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก็มีแผลกดทับนู่นนี่นั่นตอนไปเนี่ยคุณผู้ชมมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งไปด้วยมีผู้ชายคนนึงนั่งไปด้วยถือเอกสารไปทางฝั่งของทางกู้ภัยก็บอกว่าอ่ะเนี่ยคือญาติเพราะไปรับมาจากบ้านหลังนี้แล้วคนเนี้ยก็ถือเอกสารแล้วก็มาจากบ้านหลังนี้บ้านเดียวกันมาจากบ้านเดียวกันนั่นแหละไปส่งโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายตัวไปพยาบาลก็ตามหาญาติไม่เจอก็เลยถามว่าเอ๊ะตกลงญาติเปล่าทางมะบอกว่านั้นลุงชายฉันเองไม่ใช่ญาติของคนเจ็บทางนี้ก็บอกเขาก็งงเหมือนกันไม่เคยเจอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโรงพยาบาลรักษาเสร็จตามหาตัวญาติเพื่อจะให้ญาติเนี่ยรับกลับไม่เจอก็เลยโทรไปหากู้ภัยใหม่บอกว่าพี่ย้อยมารับหน่อยแล้วกันพี่ย้อยก็เลยไปรับตามหน้าที่แล้วก็เอาตัวเนี่ยไปส่งที่บ้านของมะก็คือบ้านที่รับมานั่นแหละพอไปถึงมะบอกเลยเข้าไม่ได้นะไม่เอาไปไหนก็เอาไปเลยถ้าเข้ามาเนี่ยแจ้งความเลยทำยังไงตอนนั้น
10: ตอนนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมคุณยายว่า คือเราเนี่ยคือมารับตรงนี้เราก็ต้องมาส่งตรงนี้ตามหน้าที่ของเราซึ่งคุณป้าเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เพราะในเมื่อเช้าเนี่ยคุณป้าเนี่ยโทรผมก็เลยสอบถามคุณป้าว่าคุณป้าได้โทร169ใช่ไหมให้ไปรับคนป่วยใช่ไหม
12: โทรใช่
10: เขาบอกโทรนั่นแหละครับโทรผมก็ต้องมาเอาคนไข้มาส่งตรงนี
9: ้
10: แล้วคุณป้าจะไปเสียไม่ได้ก็เลยเป็นวิวาทะกันอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับปลุกลุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคุยกับหัวหน้าว่าเอายังไงหัวหน้าก็เลยประสานกับตำรวจให้ตำรวจมาช่วยเคลียร
9: ์
10: ให้หน่อยว่า
9: ปรากฏตามคลิปนี้
10: ใช่ครับ
9: ตามคลิปดูคลิป
13: ไอ้พาไปบ้านไ
14: อ้จะเอาไงตำรวจเอาไงก่อน
13: ใครจะไปรู้ล่ะ
15: จะเอาไปไหนครับ
13: ฮ
14: ะ
13: ใครไปรับล่ะตำรวจ
16: ไม่รู้เลย
13: ใครเป็นคนไปรับล่ะ
16: ไม่เอาวางตัววางจะไปวางที่ไหน
9: ไปวางที่ไหนก็ไปวาง
14: บอยแล้วไม่ช้าบอยมารับตรงไหน
17: ก็นี่แหละ
18: รับในบ้าน
14: เนี่ย
18: น
14: ั่นคนป่วยมาส่งบ้านแต่ว่าญาติไม่ยอมรับนะผมจะทำยังไงอ่ะคนป่วยก็เป็นคนป่วยติดเตียงด้วยเขาไม่ให้

0: ยกลงเขาบอกว่าถ้าเอาลงเขาจะแจ้งความบุกรุกเราเป็นอาสาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
1: โอ้โหคือเรียกว่าทั้งบอยทั้งพี่ย้อยปวดหัว
2: ครับ
1: ไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่รู
1: ้ไปถามมาเขาอีกบอกว่าป้าเนี่ยตรงนั้นมีติดใจไหมเนี่ย
2: ครับ ด้วยเราอะทำมูลที่มาก็เยอะไม่เคยเจอเคสแบบนี
1: ้
2: คือเคสเนี้ยเป็นเคสแรกเลยใช่ครับเป็นเคสแรกเลยครับที่จะต้องมาเจอแบบนี้ทุกเคสอะคือคนป่วยถึงมีเงินหรือไม่มีเงินเราก็เอาไปส่งบ้านเขาก็อยู่กับบ้านของเขาใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือแล้ววันนั้นทำยังไงมันจบตรงไหนนะ
2: ก็ให้ทางหัวหน้าเนี่ยครับพี่ย้อยเนี่ยประสานไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาคนป่วยไปนอนที่โรงพยาบาล
1: ตกลงเขาไม่เอาเข้าบ้าน
2: ไม่เอาเข้าบ้าน
1: ห้ามเลย
2: ห้าม
3: ตำรวจไปก็ไม่ให้เอาลงยังไง
2: ตำรวจไปก็ไม่ให้เอาลงไปด้วย
1: เสียงตำรวจด้วย
2: เราอ่ะก็คืออธิบายกับคุณป้าว่าคือคุณป้าเนี่ยคือเอาคนป่วยไปก่อนได้ไห
1: ม
2: ค
1: ุ
2: ณป้าจะประสานทางผู้ใหญ่บ้านหรือ
3: หน่วยงาน
2: ไหนก็ได้คือจะมาทิ้งไว้บนรถเราไม่ได้เพราะเราเนี่ยต้องไปรับคนป่วยต่อซึ่งมีคนป่วยนอนที่รอที่โรงพยาบาลเพื่อรับกลับบ้านอีก
3: เราก็มีเคสรออยู่ด้วยอะไรเงี้ย
1: ทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาคุยกับทางมะหน่อยนะ
3: ครับ
2: ครับ
1: มะ มะอายุ74ใช่ไหม
4: 77
1: นะโอ้โหอยู่เยอะมากแล้วมานะยังแข็งแรงอยู่นะตอนนี้มะเป็น
4: โรคหัวใจ
1: โรค
4: ผ่าลำไส้เส้นเลือดปุบป่งพองเอาลวดขดอยู่ในลำไส้
1: เอาอะไรนะเอา
4: ลวดเข้าไปขดอยู่ในลำไส
1: ้เอาลวดเข้าไปขด
4: จ้ะ
1: ไปมัดไว้เหรอ
4: ไม่ทราบเพราะหมอก็ทำให้
1: เราก็ไม่ใช่หมอซะด้วย
4: จ้ะ
1: แต่หมอเขาบอกมาแบบนี้
4: จ้ะ
1: แล้วเป็นอะไรอีกครับ
4: ก็ไม่มีแล้วมีเป็นโรคหัวใจและไทรอยแบบเป็นพิษแล้วก็ผ่าลำไส้และให้ฉันรับไอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วร่างกายก็แย่
1: ไม่แล้วไอ้นี่คือใคร
4: ไม่รับคือรับเขาไม่ไหวอ่ะจ้ะ
1: ดำริ
4: รับคุณดำริไม่ไหว
1: ดำริเป็นใคร
4: คือเมื่อก่อน
1: เขาเป็นญาติเราไหม
4: ไม่ใช่
1: เอ้าไหนเล่ามาสิ
4: เมื่อก่อนนี้เคยเป็นภรรยาสามีกันร่วมกันมา
2: ผัวเมีย
1: เป็นผัวเมียกัน
4: ใช่แล้วก็เขา
1: ตั้งแต่ปีไหน
4: ปีพ.ศ.28
1: พ.ศ.28
4: จ้ะ
1: อ๋อเป็นผัวเมียกันแต่งงานกันไหม
4: ก็แต่งกันตามประเพณี
1: มีทะเบียนสมรสไหม
4: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีนะ
4: ไม
1: ่ได้จดทะเบียนสมรสนะ
4: จ้ะ
1: มีลูกมีเต้าด้วยกันไหม
4: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีลูกด้วยกัน
4: จ้ะ
1: อ้าวแล้วผู้ชายที่นั่งรถไปด้วยถือไปแล้วลูกมะไม่เหรอ
4: ลูกแฟนเก่าจ้ะ
1: โอ้มะเคยมีผัวมาก่อน
4: จ้ะ
1: ใช่ไหม
4: แต่งงานมาก่อนจ้ะ
1: แล้วก็มีลูก
4: จ้ะ
1: แล้วถึงมาได้กับดับริ
4: จ้ะ
1: อ๋อแต่ดำริเนี่ยไม่มีลูกไม่มีอะไรด้วยกัน
4: ไม่มีจ้ะ
1: อยู่กินกันนานไหมกับดำริ
4: อ๋อตั้งก็ปศ28เลิกมาปี51จ้ะ
1: อุ้ยก็นานนะ
2: 20ปี
1: 28
4: 22 23ปี
1: 22ปีนะ
4: จ้ะ
1: แล้วยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลิกลากับดำริ
4: เกิดอะไรขึ้นคือเขาแบบว่าเป็นคนที่เจ้าชู
1: ้นะ
4: นะเจ้าชู้ไม่มีเมียตลอดฉันก็ไม่เคยพูดว่ากล่าวเขาเลยแม้แต่คำเดียว
1: ผมขอโทษนะตาม
4: โทษจ้ะ
1: ตามหลักศาสนาคือเขามีได้ใช่ไหมหรือไง
4: มีได้ที่คุณแต่คุณต้องรับผิดชอบเขา
1: คือศาสนาที่มะถืออยู่นี่ก็คือสามารถ
4: ศาสนาไทยอิสลาม
1: ไทยอิสลามเนี่ยมีเมียได้4คน
4: จ้ะ
1: ดำริก็มี4เลย
4: ไม่ทราบเขามีจากฉันไปอีก2แต่นอกนั้นไม่ทราบ
1: เดี๋ยวนะมีมะแล้วดำริไปมีอีก2
4: จ้ะ
1: เป็น3
4: จ้ะ
1: แต่ที่เหลืออีกยังไม่รู
4: ้ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบ
4: จ้ะ
1: แต่ก็ไม่เกิน4นี
4: ่ไม่รู้สินี่ตัวเขา
1: ไม่แต่ก็ตามหลักแล้วนะก็ยังไงเราอยู่กันแล้วยังไงมะไหนมะลองบอกสิ
4: อยู่ยังไงก็แบบว่าเขาก็ไปมีแฟนไปเรื่อยๆก็เขาก็บอกว่าฉันก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะไม่ทำมาหากินอย่างนี
1: ้ตอนแรกอยู่ด้วยกันนะ
4: จ้ะ
1: อยู่ที่บ้านหลังไหน
4: อยู่บ้านหลังบนดอนที
1: ่หลังวัดดอน
4: ไม่ใช่อยู่เขาเรียกกันบนดอน
2: บนดอน
1: อ๋อบนดอนบนดอน
4: นั่นแหละจะเรียกกันบนดอน
1: บนดอน
4: จ้ะ
1: ไอผมก็ฟังเป็นหลังวัดดอน
4: วัดดอนจน
1: อยู่นี่คนละที่อยู่บนดอน
4: จ้ะ
1: บนดอนก็คือเหมือนกับอยู
2: ่บนเนินครับ
1: บนเนินใช่ไหม
4: จ้ะ
1: บนเนินนะบนดอนนะ
4: เออ
1: แล้วยังไงต่อมา
4: แล้วก็ยังไงต่อแต่นี่เขาก็ฉันก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกบ้า

0: านหลังนี้เพราะว่าไม่ทำมากินแล้วบอกว่าเขาก็ไปก็รถเนี่ยเป็นชื่อของฉันแต่เขาก็มาแบบว่ามึงต้องเอารถให้กูนะ
1: อะไรนะ
0: มึงต้องเอารถให้ก
1: ูรถอะไร
0: รถปิกงาม
1: รถของใคร
0: ของชื่อมะ
1: ชื่อมะ
0: จ้ะ
1: แล้วดําริบอกมึงต้องเอารถนี้มาให้กู
0: จ้ะ
1: กูจะขับไปหาผู้หญิง
0: ใช่
1: อุ๊ยตาย
0: เขาจะไปให้ผู้หญิงเป็นค่าถึงจอดแต่งงาน
1: เฮ
0: ้
1: ยเดี๋ยวมะ
0: แล้วจะให้ฉันทำยังไง
1: จะเอารถปิกอั
0: พ
1: ไปเป็นค่าสินสอด
0: ให้กับผู้หญิง
1: ให้ผู้หญิง
0: จ้ะแล้วเอาเงินไปอีก
1: แก้ว
2: ผมแก้วพี่เข้าประเด็น
1: แก้วฟังไหมนะ
2: ครับ
1: แก้วมันเป็นเรื่องที่แก้วต้องฟังนะ
2: ครับ
0: เนี่ยแล้วก
1: ็แล้วยังไง
0: แล้วฉันก็บอกว่าอ้าว
2: มันรถของมะมันรถของมะใช่ไหมครับ
0: จ้ะตอนนี้ฉันก็บอกอ้าว
1: อ
0: ย่างนั้นคุณก็ไปซื้อใบมอบนาดมาเดี๋ยวฉันจะซื้อใบมอบนาด
1: มาให้เหรอ
0: ให้
1: ทำไมมะถึงให้
0: ไม่ให้เขาก็จะทำร้ายร่างกายมะ
1: ตีมะ
0: ใช่
1: เขาชอบตบตีมะเหรอ
0: ใช่
1: ตอนนั้นมะอายุเท่าไหร
0: ่อายุก็ประมาณก็60กว่าแล้ว
1: อุ้ยตายแล้วมะจริงเหรอ
0: จริง
1: แล้วตัวเขาอ่ะ
0: ตัวเขาก็แก่กว่ากัน2ปีหรือปีนึงเนี่ย
1: แก่มากแก่กว่าเขาหรือเขา
0: แก่กว่าม
1: า77
2: 79
1: เขา79
0: จ้ะ
1: 79แล้วตอนนั้นเขา60กว่า
0: ใช่
1: เขายังมีเมียอีกได้อีกเหรออ
0: ้าวแหม
1: จริงเหรอมานี่ถามจริง
0: จริงจริง
1: 60กว่านะตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆเดี๋ยวนี้70ยังมีได้เลยคุณ
1: เตะปี๊บดังเหรอ
0: ดัง
1: มึงเป็นดังแป๊ะอย่างงี้เหรอ
0: ดูสิ
1: ฮะมาเป็นเล่นไปนะ
0: จริงๆเรื่องจริง
1: 60กว่าเนี่ยนะไปมีเมียอีก2คนเนี่ยนะ
0: 30ยังแจ๋ว
1: จริงเหรอเนี่ย
0: จริง
1: ไม่แต่นี่มัน60กว่านะมะตอนนั้นน่ะมีเมียอีก2
0: ไม่รู้เขาตัวเขา
1: แต่ว่ามาขอรถปิกอัพ
0: จ้ะ
1: แล้วก็จะเอาไป
2: เป็นสินสอด
1: ให้ผู้หญิงคนนึง
0: จ้ะคนที่2ก็ให้
1: ถ้าไม่ให้ก็จะตี
0: ใช
1: ่ให้นะ
0: ให้
1: จากนั้นยังไงมะ
0: อย่างนั้นยังไงเขาก็เอาไปเขาก็ควรเสื้อผ้าไปออกจากบ้านเพราะไม่ให้เขาอยู่
1: บอกได้เอารถไป
0: เอารถไป
1: แต่เธอก็ต้องไปด้วยนะ
0: ไปเขาก็ไป
1: ไปเอารถไปด้วย
0: ใช่
1: เอาอย่างอื่นไปอีกไหม
0: เอาเงินไปอีก
1: เท่าไหร
0: ่อีก100,000
1: แสนหนึ่ง
0: จ้ะ
1: มะมันเยอะมากนะตอนนั้นอ่ะ
0: ก็ไม่ทราบเพราะว่าทำมาหากินก็อยู่ด้วยกันเราก็แบบซื้อตรงกับเขามาตลอด
1: มะทำงานอะไรตอนนั้น
0: ค้าขายจ้ะ
1: ขายอะไรจ้ะ
0: ขายผลไม้
1: อะไรล่ะทุเรียน
0: อะไรทุกอย่างหน้าผลไม้ก็ขาย
1: แล้วเขาขายอะไร
0: ก็เขาเป็นคนขับรถ
1: แล้วเราก็ขายนั่งอยู่บนกระบะ
0: จ้ะ
1: ปิกอัพ
0: จ้ะ
1: เราแล้วก็ขายไอ้ผลไม้ไปเรื่อยๆ
0: จ้ะตามนัดมาวิ่งโฆษณาตามซอยบ้านมั้ง
1: โอเคตอนนั้นเนี่ย60กว่าไปมีเมียอีกคนนึงแล้ว
0: จ้ะ
1: แต่มาบอกมีอีกมี2นะ
0: ยังมีก็2คนจะเลิกจากคนที่2ก็ไปมีคนที่3อีก1คน
1: โอ้ย
0: 30ยังแจ๋ว
1: นี่ไม่30นี่มั้ยฮะ
0: ไม่รู้เขา
1: เลยจักมันยังไงมะไหนมะลอง
2: เอาเงินเป็นหนึ่งแสน
1: เออหนึ่งแสน
0: แล้วเขาก็ไม่เคยแบบว่ามาเหลียวแลดูเลยในบ้านแล้วทิ้งเด็กจีงอยู่ในการศึกษาเนี่ยไปเลยเพราะเด็กเนี่ยยังอยู่ในวัยเรียนเลยเลยป.2 ป.3
2: เด็กนั้นคือลูกของดำริไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะคือเป็นหลานของมะ
2: อ
0: ยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยมาเหลียวแลไม่เคยมาเยียวยาแม้แต่บาทเดียว
1: ครับ
0: ฉันก็เย็บสวิงกับหลานมาเช้ามา3คนวันละ50บาทแล้วให้หลานที่คนไปขุดหนอนมาตกเบ็ดตามริมคลองเพื่อเอาปลามาทำกับข้าวกินข้าวก็ไม่มีหุงนะต้องไปยิ้มไหลนก็มาริมคลองเอาหุงเลี้ยงหลานวามก็ทิ้งไปเขาทำมากทำมาก
1: เขาทำมากๆเลย
0: จะ
1: เราไม่มีตังก็ต้องแบบ
0: ไม่ใช่คือเขาแบบว่าทำแบบว่าไม่พอใจเขาจะทำเรา
1: ทำร้าย
0: ใช่
1: ไปตบตีกระทืบ
0: ใช่ไม่กระทืบ
1: ไม่กระทืบ
0: ก็จะตบอย่างเงี้ย
1: น้ำหลีเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: สุดท้ายเขาเอารถปิกอัพกับเงินไปแสนหนึ่ง
0: จ้ะ
1: พอเขาไปแล้วแล้วมาร์คก็อยู่กันเอง
0: อยู่กันหลานเด็กๆแล้วก็ดานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนพอโรงเรียนรอติดีมาถามหมอป้าทำไมเด็กไม่ไปโรงเรียนก็บอกว่าทุกอย่างไม่พร้อมพอบอกโอ้เข้าใจนึกว่าเด็กมีปัญหาเขาก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็ไปขอรถที่อำเภอละหลวงจักรยานไม้เด็กขับไปโรงเรียนรถที่ดีถึงได้เรียนเพราะเด็กหยุดไปร่วม2เดือนพอถึง
1: มาอยู่กี่คนตอนนั้นอะ
0: อยู่กันเด็ก4คน

0: มีมะ
1: คนหนึ่ง
0: ตอนนั้นมะอายุเท่าไหร่60
1: ยังไม่ถึง
0: ไม่ถึงนะ50กว่านะ
1: จ้ะ
0: โอเคแล้วก็เด็กตอนนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่อยู่กับมะ
1: เด็กก็แบบว่าก
0: ี่คนนะ
1: 4คน
0: 4คนยังเด็กๆอยู่เลยใช่มั้ย
1: จ้ะยังอยู่ในวัยเรียน
0: เด็กๆพวกนี้เป็นใครอ่ะ
1: เป็นหลาน
0: เป็นลูกของลูกมะเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วตัวลูกชายมะอ่ะ
1: ลูกชายมะคนไหน
0: มะมีลูกกี่คน
1: ลูก5คน
0: มะลูกเยอะเกินนะ
1: จ้ะ
2: กับสามีคนแรกเหรอครับ
1: จ้ะ
0: กับสามีคนแรกมีลูก5คน
1: จ้ะ
0: อ๋อแล้วลูก5คนเขาก็ถ่ายเทออกมาไปเป็นลูกมีหลานอีก4คนมาอยู่กับมะถูกไหม
1: ลูกของลูกสาว
0: ลูกของลูกสาว
1: จ้ะ
0: ก็อยู่กับมะ
1: จ้ะ
0: โอเค
1: ลูกสาวไม่ได้อยู
0: ่ไม่เด็กๆ4คนอยู่กับมะหลานอยู่กับมะถูกไหม
1: จ้ะ
0: มะก็แบบไม่มีตังค
1: ์ไม่มีตังค์
0: เ
1: ย็บสวิงวันละบาทปากละบาท
0: ปากละบาท
1: จ้ะเย็บได้50บาทเพื่อไปซื้อข้าวมาอาหารมาเลี้ยงหลานตกปลาเลี้ยงหลานกินกัน
0: ตกปลาให้หลานกิน
1: จ้ะไปกัน4คนเดินข้างถนนไปถึงตามริมคลองเขาไม่เคยมาเหลียวแลไม่เคยมาดูเลยนะ
0: ตำลีเนี่ยนะเขาไปก็ไปเลย
1: ไปเลย
0: ไม่กลับมาดูแลเลย
1: ไม่เคย
0: เราใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหน
1: นานก็ตั้งแต่ปี51เลยเลี้ยงหลานจนจบม.3
0: เหรอ
1: จ้ะ
0: ร
1: ับจ้างทั่วไปเลย
0: จบจนปี51เสร็จปุ๊บปี51ไปจนถึงปีไหนนะ
1: ก็หลานจบม.3ก็
0: เคยได้ข่าวคราวเขาไหมตอนนั้น
1: ก็เขาก็อยู่กับเมียเขา
0: แล้วเรารู้ไหมเขาอยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ริมคลองลาดหลวงนี่แหละจ้ะ
0: ก็เห็นกันตามตา
1: เห็นตามตา
0: ก็เจอกัน
1: เจออู
2: ้แล้วมะไม่ได้เข้าไปหาเขาหรอครับ
1: ไม่เข้าจ้ะไม่ไปเลยเพราะว่า
0: ไม่เอาแล้วกลัวโดนตบ
1: กลัว
0: เขากลัว
2: แล้วเขาก็ไม่ได้มาเหลียวแลเราเลยหรอครับ
1: ไม่เคยมาเหลียวแลเลย
2: ซึ่งอยู่ระยะห่างกันระยะไกลกันแค่ไหนไหมคร
1: ับ ไกลจ้ะจากริมคลองก็ประมาณสัก3กิโล4กิโลได
2: ้โอ้ก็ไปมากันได้ถ้าเกิดจะไป
1: จ้ะ
0: อ้าวโอเคนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะปรากฏว่าหลังจากนั้นต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ก็ยังเจอกันบ้างเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
1: จ้ะ
0: ในขณะเดียวกันปรากฏว่าตาดำริป่วย
1: จ้ะ
0: ทางฝั่งของเมียทางนู้นไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเอามาทิ้งที่มะถูกไหม
1: เอาเขามีเมียที่สามก็ทิ้งเขาไปเขาก็มาอยู่อาศัยที่บ้านหลานอยู่ในป่าบอกว่าหลานก็จะทำกิจการเขาก็มาให้ลุงดำริอยู
0: ่เดี๋ยวกลับมาเล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: Is that good?

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
4: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
5: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
6: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
7: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ตรงนั้นมัน
10: อาจพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
9: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้
11: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
12: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
13: ท่านได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานคุณรู้จักปะ
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
15: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
16: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
15: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
17: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
18: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
19: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
0: สั่งพิเศษลูกชิ้น
19: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
8: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
9: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
16: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าก็มึนหัวเหมือนกันเรื่องวันนี้มันไม่ได้เป็นกระแสไม่ได้เป็นอะไรครับคุณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันอาจจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆเคสเลยคือทางฝั่งของตัวมะรอดพ้นเขาชื่อรอดพ้นนะฮะเขาบอกว่าเขาไปมีสามีในอดีตก็คือทางฝั่งของคุณดำริรักกันมานานครับปรากฏว่าดำริเองเนี่ยเจ้าชู้นะฮะนอกใจไปมีเมียอีก2คนหลังจากนั้นเนี่ยมาบังคับเอารถของเธอไปแล้วก็เอาเงินไปอีก100,000แล้วทิ้งไปเลยตัวเธอเองเนี่ยต้องไปหาเงินกินกันเองนะฮะไปเย็บไอ้พวกไอ้แหหือต่างๆนานาได้ปากละบาทแล้วก็ไปตกปลาเอาให้หลานกินอยู่กันมาแบบนี้แหละครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าทางฝั่งดำริเองเนี่ยพอแก่ตัวลงกลับมาใช่ไหม
1: ก็มาอยู่ที่บ้านหลานแล้วเขาก็เดินมาขอข้าวกินทุกวันทุกวัน
0: แสดงว่าเมียเขาที่เขาไปกลับไปคบนั่น
2: ทิ้งเขาไป
1: เ
0: ขาเลิกเขาเลิกนะ
1: จ้ะ
0: อ้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
1: เมียเขาเลิก
0: เขาก็หมดตัว
1: เขาก็ไม่รู้สิเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่รู
0: ้แล้วหลังจากนั้นเขากลับมาอยู่กับมะได้ไง
1: ก็เขาเดินมาขอข้าว
0: เออ
1: มาขอข้าวกินทุกวันทุกวันก็เลยบอกว่าอ้าวจะมาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าทางศาสนาก็เลิกกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็บอกเขาไม่รู้จะไปไหนขออยู่ด้วยว่างี้ฉันก็อ้าวขออยู่ก็เอาเห็นว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีความเมตตาสงสารก็เลยให้อยู่ก็อยู่กันไป
0: อยู่กันในฐานะอะไรอ่ะ
1: ก็อยู่กันในนามแบบว่าเพื่อนมนุษย์รวมบ้าน
0: มะก็อนุญาตให้เขาอยู
1: ่จ้ะอยู่ก็สงสารกัน
0: แล้วทางลูกเมียเขาอ่ะ
1: เขาเลิกกันไปแล้ว
0: เขาไม่เอา
1: เขาไม่เอา
2: แล้วเมียเขาไปไหนครับ
1: เมียเขาไปอยู่กับแฟนเขาคนที่สามเพราะก็มีแฟนเขาอยู่แล้วมีลูกลูกก็บอกให้ไปอยู่แต่อยู่อย่างนี้เขาก็ไม่แม่เขา
2: หมายถึงว่าเมียของดำริคนใหม่เขาก็กลับไปอยู่กับสามีเก่า

0: อ้าวแล้วดำริเขาไปมีลูกกับคนอื่นไหม
1: ไม่มีเขาทำหมัน
0: อ๋อดำริไม่มีลูก
1: จากมีลูกกับเมียเดิมก็สองคน
2: ตกลงมีไม่มี
0: ตกลงมีหรือไม่มีเนี่ย นี่ก็งงนะ
1: ก็มีลูกก็สองคนเมียหลวง
3: มีลูกกับเมียหลวงก่อนที่จะมาคบกับมะ
1: ใช
0: ่อ๋อเอาให้แน่ๆนะมะ
1: แน่จ้ะ
0: ตกลงยังไงดำริมีลูกหรือเปล่าม
1: ี
0: ตกลงมีนะ
1: จ้ะ
0: มีกับเมียหลวง
1: จ้ะ
0: เมียหลวงคือใครอ่ะคนแรกนั่นเลยเหรอ
1: คนแรกเขาเลย
0: แล้วมะเป็นคนที่เท่าไหร
1: ่ที่สอง
4: มะต้องบอกว่าเมียจดทะเบียน
0: เออเมียจดทะเบียนอ่ะคนแรกถูกไหม
1: ไม่รู้เนี่ยไม่เคยถามเขาเมียคนที่เขามีลูกด้วยกันจดทะเบียนไม่ทราบแล้วก็มามีคนที่กระฉันก็ไม่ได้จดทะเบียน
0: แล้วก็มามีมะแล้วก็มามีเมียอีกสองคน
1: มามีเมียอีกคนที่สองจากฉันเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสด้วยกัน
0: ก็เท่ากับเป็นคนที่สาม
1: จ้ะ
0: เขาก็มีหนึ่งมาแล้วมีมะเป็นสอง
1: จ้ะ
0: แล้วก็มามีสาม
1: จ้ะ
0: แล้วก็มามีสี่
1: ใช
0: ่สี่คน
1: ใช่
0: เลิกหมด
1: เลิกหมด
0: แต่ดำริเขาไปอยู่บ้านมะมะก็ให้เขาอยู่ถูกมะ
1: จ้ะ
3: ดำริเขากลับมาบ้านมะเมื่อปีไหนที่มาขอข้าวกิน
1: อ๋อปีกายนี
3: ่หมายถึงว่าคือเราเลิกกันตั้งแต่ปี
1: 51จ้ะ
3: เกือบ15ปีแล้ว
1: จ้ะ
3: เขาเพิ่งกลับมา
0: ขอโทษนะคนในห้องอย่าตีกันนะ
1: จ้ะ
0: นี่ตีกันแล้ว2ฝั่ง พี่แก้วเชิญต่อ
3: ครับหมายความว่าเขากลับมาขอข้าวกินแรกๆก็คือไปกลับไปกลับ
1: จ้ะ
3: แล้วหลังๆนี่ก็คืออยู่เลย
1: จ้ะ
3: แล้วมะก็ให้อยู่
1: ก็ให้อยู่แล้วเขาไม่มีที่ไปเพราะว่าหลานเขาก็ไล่ไม่ให้เขาอยู
3: ่
1: ฉันก็เลยแบบว่าอ้าวด้วยความสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: แล้วเขาทำมาหากินอะไรอ่ะครับ
1: ทำไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วที่มาเนี่ยเขาทำไม่ไหวแล้ว
0: ตอนเข้ามาเขาอายุเท่าไหร
1: ่ก็ปีกายนี่เขาอายุเขาก็
0: เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปด
1: ค่ะ
0: ปีกายนะอันนี้เขาบอกไม่น่าจะใช่ไหมหรือไง
1: ใช่

0: ถด้วย
1: เขามาอยู่จังหวัดแล้ว
2: แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เขาจริงมะต้องรับเขากลับไปนะ
1: ไม่
2: เอา
1: จ้ะ
2: ทำไม
1: ไม่ได้มีอะไรกันแล้วไม่ใช่ญาติลูกหลานเขามี
2: แล้วมะจะเอา
1: ไม่รับ
2: ตอนนี้เขาจะไปอยู่เป็นอยู่โรงพยาบาลตอนนี้
3: ใช่ครับใช่อยู่โรงพยาบาล
2: คิดว่าเขาต้องเอากลับไปใช่ไหม
1: ไม่
4: เขาไม่รับเราก็ไม่รู้จะทำไง
3: ใช่ครับ
1: ไม่ไหวร่างกายสุขภาพก็ไม่ไหวแล้ว
2: เอาดูภาพดูภาพก่อนดูภาพ
1: ฉันก็ทำไม่ไหว
3: ภาพที่มีผู้ชายนั่งอยู่หลังรถด้วย
2: ภาพที่มีผู้ชายนั่งอยู่หลังรถด้วยฮะ
4: ไม่มีว่าเรา
2: ไม่มีไหม
3: ไม่มีมีเขามีเห็นเปิดอยู่เมื่อกี้นะเนี่ยเนี่ยครับ
2: เนี่ยนะอันนี้คืออะไรฮะ
1: ลูกเขาจะไปหาหมอก็เห็นว่ารถ
0: ไม่ใช่คนที่ถือเอกสารไป
3: อันนี้อันรูปนี
2: ้มันบอกอะไร
3: น้องอาสาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเขาเอามาส่งบ้าน
2: เออ
3: รูปนี้
1: ใครอะไอ้เหลียววะ
2: หมายความว่าไงบอย
3: คือเขาเนี่ยคนเนี้ยเคสเนี้ยคือเขาเคยมารับกลับมาส่งที่บ้านม้าเนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อสักปีน่าจะครบปีแล้ว
2: อ๋อเคยมารับไปแล้ว
3: ใช่เคยมาส่งแล้ว
2: เหตุการณ์
4: ครั้งแรกอ๋อ
2: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอฮะ
4: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
1: นี่ครั้งสองแล้ว
0: แล้วคนเสื้อขาวนี่คือใครอะครับ
3: ลูกม้า
2: ลูกม้า
3: ใช่
2: เขาพยายามยืนยันว่าผู้ชายคนเนี้ยจะมาอ้างว่าไม่เป็นญาติได้ยังไงในเมื่อครั้งแรกเนี่ยก็เคยไปรับที่โรงพยาบาลแล้วกลับมาที่บ้านด้วยกัน
3: ใช่ครับใช่
2: เนี่ยเขาพยายามยืนยันตรงนี
3: ้ใช่คร
2: ับ แต่พอมาครั้งนี้มะกลับไปบอกว่าไม่ใช่ญาติกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาคนนี้แต่ในขณะเดียวกันย้อนไปครั้งแรกอ่ะ
3: พอ
2: ลูกชายมะเนี่ยเคยไปรับตาดำริเนี่ยกลับมาที่บ้าน
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้รับนะ
3: คือขออนุญาต
2: เดี๋ยวให้พี่บอยก็พูดก่อนมะ
3: ขอโทรศัพท์ไ
2: ปเอาโทรศัพท์เอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนมาสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบคุณก้อยรัชวินก่อนนะฮะกับไตรจิน่าซูเปอร์ไฮย่าบูสเตอร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาคุยกับทางฝั่งของตัวพี่บอยนะฮะว่าตกลงมันยังไงกันแน่มาเอารับกลับไหม
1: ไม
2: ่แล้วใช้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะไหนบอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไง
1: ไม่เห็นแล้วตอนนี้มาก็ร่างกายก็
2: เขาไปทำอะไรให้มาเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าครั้งล่าสุดเนี่ย
1: อ๋อก็ไม่ได้ทำอะไรทำตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยอยู่ร่วมกันมา
2: แต่ม้าก็เคยให้เขาอยู่มาแล้วตั้งหลายปีน่ะ
1: ไม
2: ่ปีนึง
1: ไม่ถึงปีเท่าไหร่หรอก
2: ไม่ถึงปีนะ
1: จ้ะ
2: แก้วนะ
0: ครับ
1: แก้วนะ
0: มีข้อกฎหมายพี่คุยไปหนึ่ง
2: แก้วนะแก้วต้องระวังนะแก้ว เห็นไหม
0: เข้ากระบะ
2: นอนไปนอนไปนอนอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เอาคือวิชานี้กับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพยายามติดต่อทางฝั่งของตัว
0: ลูกของ
2: ลูกทางนู้นด้วยแล้วก็ทางฝั่งของคุณดำริด้วยนะเดี๋ยวพยายามอยู่นะคุณดำริอยู่โรงพยาบาลเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปคุย
5: ใช่
2: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เยอะมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: เชิญเลยวันนี้
1: อย่างที่แบบพี่หนุ่มน่าจะเคยเห็นเนาะก็เป็นคนที่แบบว่าออกกำลังกายหนักนะคะทั้งแดดที่ภูเก็ตก็แรงมากแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาชีพหลักก็เป็นแม่ลูกสองนะคะหลายคนก็ถามว่าเอ้ยถ้าทำยังไงให้แบบผิวยังคงชุ่มชื้นก็บอกเลยค่ะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสังเกตว่าถ้าคนที่แบบว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะดูแบบมีอายุแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเราจะทำให้ผิวเราเนี่ยมันดูยังดูสดใสยังดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก้อยก็หาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความชุ่มชื้นเนี่ยมาหลายตัวมากลองมาหลายตัวเนี่ยจนได้มาเจอกับไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่าก้อยปลื้มมากๆนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มคุณแม่ก้อยเนี่ย79แล้วนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนของไตรลาติน่ากระปุกแดงแล้วคุณแม่ใช้มาตลอดเลยแล้วเราก็เห็นว่าผิวคุณแม่เนี่ยดีมากๆคือไม่ต้องไปดูใครที่ไหนไกลเลยคนใกล้ตัวเราพอไตรลาติน่าเนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาซึ่งเป็นซูเปอร์ไฮยาเนี่ยเป็นไฮยาลูรอนพอลองใช้เข้าไปเนี่ยเนื้อมันเบาซึมซาบได้เร็วนะคะที่สำคัญคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนแรกก็แบบว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนทักว่าแบบผิวเราดูมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางก็ติดทนทั้งวันไม่หยุ่มไม่หยาโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าที่แต่งให้ช่วงเนี้ยก็จะแบบแอบบอกว่าอ่ะเนี่ยเคล็ดลับของก้อยเลยนะคะสำหรับไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้ตอนนี้ก็คือแฮปปี้สุดๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาผิวแล้วอยากได้ตัวช่วยที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก้อยก็มาคอนเฟิร์มให้เลยค่ะว่าไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาตัวนี้เนี่ยเขาดีจริงๆแล้วก็ก้อยเองเนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลมากๆกับตัวเองเลยนะคะเลยอยากให้ทุกคนนะคะมีผิวฉ่ำแบบที่เห็นชัดได้ด้วยตาแบบก้อยอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก้อยมาหนกระแสครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: จะไปนั่งโต๊ะใหญ่ก็ได้นะ
1: ไม่เอาไม่หนูไม่มีประเด็นอะไรค่ะนอกจากที่พี่หนุ่มอยากจะให้มีประเด็นอะไรประเด็นในวันนี้ดีกว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดเลยค่ะพี่หนุ่มในรอบ17ปีนะคะสำหรับแฟนๆหนกระแสเลยจองสิทธิ์กันให้ทันนะคะเพราะว่าแค่100สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่1577นะคะหรือ LINE @hayya ไตรลาค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรา2ขวดใหญ่นะคะแถมฟรี2ขวดเล็กนะคะ4ชิ้นปกตินะคะ 7,400 บาทวันนี้เนี่ยค่ะเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่ 1,990 บาทค่ะเรียกว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดในรอบปีเลยค่ะสำหรับซูเปอร์ไฮยาตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันฉ่ำมากๆเลยนะคะเวลาทาลงไปที่ผิวนะคะเขาจะให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายผิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วก็ซึมซาบไวมากๆเลยนะคะใครที่มีครีมที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยเราสามารถแอดตัวนี้เนี่ยเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของการบำรุงผิวได้นะคะหรือว่าผู้ชายนะคะที่อยากจะดูแลผิวแต่ว่าไม่อยากจะแบบใช้หลายตัวนะคะก็ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะโทร1577ค่ะหรือ LINE @hayya ไตรลานะคะทั้งหมดนี้ในวันนี้นะคะจ่ายแค่ 1,990 บาทเท่านั้นส่งฟรีค่ะแล้วก็รูดบัตรได้ด้วยนะคะหรือว่าของจะถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้ค่ะแต่ว่าต้องโทรมาให้ทันนะคะ1577นะคะ1577กิ๊บโทรศัพท์แล้วกดขึ้นมาได้เลยค่ะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมตัวนี้เขาจะแถมแต่ทีเนี้ยคนมาบอกว่าไม่เอาอยากได้ที่มันบอกว่าเป็นเซตใหญ่เลยวันนี้จัดให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะขอย้ำอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับโปรในวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะ2ขวดใหญ่แถม2ขวดเล็กนะคะจาก 7,400 บาทเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะตกแค่วันละ20บาทเท่านั้นค่ะพี่หนุ่
0: ม
1: ใช้ได้ถึง 2-3 เดือนเลยโทรเลยตอนนี้นะคะ1577ค่ะ
0: คือเซตแบบนี้หมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ใช้อินดิกเมื่อไหร่ยกเว้นต้องไปนั่งรอว่าจะแถมวันไหนอะไรไงไม่ต้องรอแล้ววันนี้มีมาให้ซื้อเลยจัดการนะฮะ1577ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ยูนิลิเวอร์ประเทศไทยเปิดตัววาสลีนโปรเดอร์มาเฟสแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจากวาสลีนพร้อมชวนสัมผัสประสบการณ์ในงานวาสลีนโปรเดอร์มาไกลโคโซมป๊อปอัพแลบเปิดประสบการณ์การดูแลผิวรูปแบบใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้วงจรการเกิดฝ้าแดดผ่านอิมเมอร์ซี

0: ระซิบ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโบ๊ททาราและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบตอนนี้ครับอยู่ที่สยามมาลากอนกับงานไทยคอนเทนต์เอ็กซ์เพรียนซ์2026เป็นมหากรรมที่รวมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพื่อจะก้าวไปสู่ระดับสากลโบ๊ทจะไปสัมภาษณ์ว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้เราจะก้าวไปสู่ระดับสากลด้วยกันยังไงไป
2: เปิดประเดิมกับตัวแม่หญิงรัฐาและที่ฝีมือมากงานแสดงเปิดประตูวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกแบบไร้ข้อกังขาจ้าง
1: าน TCX 2026ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
3: วันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับนักแสดงก็แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในเรื่องของวงการบันเทิงตั้งแต่ในเจเนอเรชันยุคพวกเราจนมาถึงน้องๆ นักแสดงรุ่นใหม
1: ่การแสดงสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างพ
3: ี่จริงๆว่าการแสดงอ่ะมันก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจของคนกับตัวละครแหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือการทำภาพยนตร์หรือละครหรือซีรีส์เรื่องเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักแสดงค่ะใครที่มาก็จะได้เห็นเลยว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเราได้สร้างเรียกว่าตำนานอะไรไว้บ้าง
1: แล้วมีวิธีหล่อเลี้ยงไฟในตัวหรือเรามีการจุดไฟเป็นยังไงบ้าง
3: พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องของโฮปแล้วกันมันก็ต้องมีความหวังแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้พลังงานเราหมดไปถึงแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นชิ้นงานของเราการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราจะทำมันได้อะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้สำคัญมาก
1: ๆพี่คิดว่าการแสดงสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
4: มีครับก็จริงๆเวลาโอมีโอกาสได้แสดงกับรุ่นพี่ๆเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันสมัยก่อนดูแล้วต้องรู้เลยว่าโกรธโมโหอะไรประมาณนี้ครับแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าทีวีจอมันจะเล็กกว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาดูไม่ชัดหรือว่าทำครัวอยู่ก็ต้องอาศัยเสียงนี่แหละความชัดเจน
1: พี่เคยหมดไฟหรือมีการหล่อเลี้ยงไฟในตัวยังไงบ้าง
4: เอาจริงๆไม่เคยรู้สึกไม่มีไฟเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่เปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆอย่างเช่นการทำงานกับบางคนเราก็จะรู้สึกเรื่องนี้ได้เล่นกับพี่นกสินใจบางเรื่องอาจจะท้อบ้างถ้าเกิดว่าต้องทำงานกับนักแสดงที่เราไม่อยากทำ
1: อ๋อเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมโอเค
4: เลยครับตอนเจอโบ๊ทแรกๆก็ไม่ชอบแต่พอเขาเดินมาบอกว่าเขาชอบผมลงอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยก็เอ็นดู
1: แต่พอทำงานจริงก็ไม่ชอบจริงๆด้วย
4: ชอบสนุกดีครับ
0: บางกอกก็สิกระซิบ
5: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากมา
10: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
2: นมเอมกับสาวดรีมละจ๋าละคิดยังไงกับการที่อุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ก้าวสู่ระดับโลก
1: สวัสดีครับคุณเอมครับผม
11: งาน TCX นะครับวันนี้มาในฐานะสมาคมนักแสดงครับผมว่านักแสดงมันเป็นอาชีพที่ประหลาดต่อให้คุณประกอบอาชีพเดียวกันคนมีประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันแต่ทุกคนไหนพออยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยสุดท้ายอุตสาหกรรมบันเทิงยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ต่อ
1: แล้วในแบบว่านานาชาติคุณเอมคิดว่าไงแบบอุตสาหกรรมไทยเนี่ยที่จะไประดับนานาชาติ
11: ผมเชื่อคนดูเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพคนทำงานของเราไม่ได้แพ้ประเทศไหนเลยทุกคนเห็นกันหมดว่าเราทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเงินมันถึงการที่เราออกมาโชว์เคสแบบนี้มันทำให้เห็นว่ามันมี potential หรือความเป็นไปได้ในการเติบโตมากแค่ไหน
1: วันนี้เรามาในฐานะนักแสดงจากคุณนี่เป็นนักแสดงมาประมาณ30กว่าปีแล้ว
3: 6ปี
1: ในการทำงาน6ปีที่ผ่านมาเรามีการเติมไฟให้กับตัวเองไงมาก
3: ดิมเป็นคนที่ไฟไม่ค่อยมอดคือคนที่มีไฟตลอดเวลา
1: เพราะว่าอะไร
3: เพราะว่ามันมาถูกทางมาดิมว่าดิมรู้ตัวเร็ว

0: ับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
1: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
2: จะได้ยาเขาไหมเนี่ย
3: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
5: เป็นฉลากคนใช้ยา
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
13: อ่ะหมดแก้ว
14: อ่ะหมดค่ะ
13: ฮัชชู
12: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบคน Spotify เขารู้กัน
17: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส
18: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
19: สวัสดีครับ
18: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
6: ครัวคุณต่อยครับ
18: มาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเราพูดกันเรื่องราวของอาหารแต่นี้เวลาเราพูดเราส่วนใหญ่รายการเราก็จะพูดเรื่องของรสชาติแต่ว่าเรื่องรสชาติไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวในการนำเสนออาหารต่อโลก
20: ครับ
7: มันมีอาหารกระเพาะอาหารตาอาหารใจ
18: ถูกต้องฮะมันต้องมีอาหารแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำลักษณะนี้ขึ้นมามันก็เลยมีเรื่องน่ารู้ถ้าท่านทำร้านอาหารหรือท่านจะอยู่บ้านท่านเองก็ตามว่าเมนูนี้จะกินยังไงจะทำอะไรก็เลยมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีของจานอาหารมาฝาก
20: คือบนโต๊ะอาหารนะครับสีของจานอาหารนะครับคุณผู้ชมครับมีผลต่อความน่ากินแล้วก็ความอยากอาหารพอสมควรเลยนะครับโดยโทนสีแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปอันแรกเลยครับมาดูตรงนี้กันนี่คือจานสีขาวครับจานสีขาวเป็นสีที่ร้านอาหารส่วนใหญ่มักเลือกใช้เพราะสีขาวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดทำให้สีสันของอาหารเนี่ยครับมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจานสีขาวจึงเป็นสีที่นิยมใช้มากที่สุดในร้านอาหารไทยเพราะอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของเมนูที่เขามีสีสันชัดเจนแล้วก็โดดเด่นจัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จานสีขาวทำให้ตัวจานเนี่ยครับไม่ได้เด่นไปกว่าเมนูอาหารนั้นๆนะครับ
18: พูดง่ายๆว่าสีขาวเป็นสีซึ่งไม่ได้ส่งเสริม
20: ไม่ได้ส่งเสริม
18: แล้วไม่ได้ทำลาย
20: ไม่ได้ทำลาย
18: เป็นการชัดเจนว่าอาหารอันนั้นมันจะโดดเด่นของมันเองหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวอาหารเป็นหลักเลยเพราะมันไม่ได้ส่งเสริมแต่สำคัญที่สุดมันไม่ได้ทำลาย

0: มันเป็นลักษณะ
1: ใช่ครับ
0: สีขาว
2: ถัดมาจะเป็นจานสีดำ
0: อันนี้เท่
1: จานสีดำเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ช่วยส่งเสริมเมนูอาหารที
0: ่
1: เขามีสีสันอ่อนๆให้มีความโดดเด่นขึ้นน่ารับประทานขึ้นถ้าเราเห็นกันชัดๆก็คืออย่างสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับที่มันจะเป็นเส้นๆและมีครีมอยู่เต็มไปหมดเลยและสีของคาโบนาร่าเนี่ยมันค่อนข้างจืดถ้าเขาใช้จานสีขาวมันจะจมไปเลยนะครับผู้ชมครับ
0: แล้วทีนี้ทำไมท่านก็สงสัยทันทีเลยทำไมเราไม่มีคาโบนาร่าอยู่บนนี้ตอนแรกมันมีครับแล้วมีคนกินไปหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องเอามาใช้นี้นะครับเพราะฉะนั้นจานสีดำเนี่ยครับจะสังเกตเห็นความแตกต่างของสีของอาหาร
0: มันส่งเสริมฮะ
1: ส่งเสริมครับ
0: เมื่อกี้ท่านได้ยินใช่ไหมว่าสีขาวไม่ได้ส่งเสริมแต่ไม่ทำลายส่วนสีดำเนี่ยมันเอามาส่งเสริม
1: ส่งเสริม
0: ตัวอาหารให้มันโดดเด่นขึ้นครับ
1: ต่อไปเป็นสีเอิร์ธโทนครับ
0: พูดก็ผิดๆถูกๆมีฝรั่งมาในรายการเยอะเลยนะบอกว่าเขามาจากประเทศอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกฝรั่งว่าไงนะอายๆนะ
3: สี
0: เอิร์ธเฉยๆเอิร์ธโทน
1: เอิร์ธโทน
0: ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาด
1: สีเอิร์ธโทนนะ
0: โอเคโอเคนะโอเค
1: คือสีเอิร์ธโทนอย่างนี้คุณผู้ชมสีมันจะไม่จ้าเรียนแบบแล้วเป็นสีที่เรียนแบบธรรมชาติ
0: ครับ
1: สีจัดในกลุ่มสีเอิร์ธโทนก็เช่นแบบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยสีแทนสีครีมสีเทาสีเขียวเป็นต้นคร
0: ับ
1: ใช่เหมาะกับอาหารที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความนุ่มนวล
0: คำว่าเอิร์ธโทนในที่นี้มันหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติโดยปกติแล้วถ้าในวงการที่มันเป็นวงการเดคอเรทจะเข้าใจกันเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นสี
1: เขียว
0: ที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลปนดำก็มีเล็กๆอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีซึ่งอยู่ในธรรมชาติเวลาใบไม้ร่วงบางที่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกสีอย่างนั้นเขาเรียกว่าเอิร์ธโทน
1: ครับก็สีเอิร์ธโทนจะเหมาะกับร้านอาหารพวกแบบร้านกาแฟอย่างเง
0: ี้
1: ยร
0: ้
1: านเบเกอรี่อย่างเงี้ยที่ขนมมันจะ
0: มันส่งเสริมความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยไง
1: ใช่ครับถัดมาครับสีของภาชนะที่ใส่อาหารยังมีความมีผลต่อความอยากของมีความ
0: กระตุ้น
1: ความอยากกินของอาหารน่ะนะครับเรามาดูที่สีแดงก่อนสีแดงเนี่ยและสีส้มเนี่ยจะเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นเพิ่มความอยากอาหาร
3: ถือว่า
0: เป็นฮะเป็นจริง
3: เมื่อกี้หนูกินมะเขือเทศจะหมดอยู่แล้วหนูกินจะหยิบกระตันเลย
1: อ๋อสีแดง
0: อันนั้นไม่ได้เกี่ยวหรอก
3: กระตุ้นไหม
0: ตะกระอันนั้นตะกระ
1: สีเหลืองจะให้ความรู้สึกที่มีความสุขสดใสสบายใจอบอุ่นนะครับมักใช้เสิร์ฟกับพวกเมนูของหวานทำให้ดูมีชีวิตชีวามีความน่ากินส่วนสีเขียวครับจะทำให้รู้สึกว่าวัตถุดิบต่างๆในจานเนี่ยมาจากธรรมชาติ
0: ใช่
1: เต็มไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการช่วยเพิ่มความอยากอาหารครับ
0: ครับ
1: ทีนี้สีที่เราไม่แนะนำให้ใช้ในการเสิร์ฟอาหารก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าเพราะตามหลักจิตวิทยาเนี่ยสีโทนเย็นให้ความรู้สึกผ่อนคลายครับซึ่งจะทำให้ความรู้สึกหิวของเราหรือความอยากอาหารเนี่ยมันลดลงส่วนสีม่วงเนี่ยจะทำให้สีสันของอาหารดูไม่น่าทานเป็นสีที่ทำให้รู้สึกหดหู่สีที่ควรหลีกเลี่ยงในการใส่อาหารคาวเลยก็คือสีชมพูครับเพราะเวลาทานจะทำให้รู้สึกถึงสีของเนื้อจะทำให้ลดความอยากอาหารได้อันนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยานะ
3: เมื่อกี้อาถามว่า
0: คาโบนาร่า
3: ห
0: ายไปไหน
3: หนูจัดมาให้แล้วครับ
0: นี่เห็นไหมฮะจริงๆมันอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่มันมีการเก็บไว้ฮะมันมีการเก็บไว้กินเองนะฮะ
1: ครับ
0: มันมีคนแบบนี้ในรายการด้วย
3: บางคนเขาไม
1: ่
3: ค
1: ิ
3: ดหรอกบางคนเขาไม่คิดหรอกครับอาว่าเราจะพูดถึงคาโบนาร่า
0: ใช่
3: ไหมล่ะ
0: มันเป็นลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสีมีความสำคัญถ้าเกิดว่าท่านไปเรียนเรื่องสีท่านจะพบเลยว่าการทำร้านอาหารการจัดจานอาหารการจัดการถ่ายรูปอาหารสำคัญมาก
1: ครับ
0: ลองคิดดูแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเนื้อตุ๋นครับไม่ใช่รสชาติที่ท่านคุณลิ้นอย่างแน่นอน
3: มันละมุนลิ้นจริงคุณผู้ชม
1: พริกแกงเขาอ่ะทีเด็ดเลยนะ
3: รสชาติดีมาก
0: ดีมาก
4: ดีไม่รู้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
0: ได้ใจเว้ย
1: เออไอ้นี่ได้ใจ
5: กลัวคุณต่อย
6: ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
7: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
8: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
4: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
0: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารและเป็นช่วงสอนชีวิตด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านร้านนี้จะสอนชีวิตพวกเราได้ที่เรายืนอยู่กับตรงนี้ก็ตามหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่คือเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าอาร์ตเดิมทีเดียวนะเป็นคนที่ทำก็เรียกผับทำบาร์ทำอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
1: แล้วก็ทำมาอย่างดีเลยนะอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมาในช่วงของโควิด
2: ครับ
1: พอโควิดเกิดขึ้นมาทุกอย่างรู้อยู่แล้วร้านอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ต้องรวบรวมผู้คนต้องเลิก
3: ปิดมันกระทบกันเป็นโดมิโนทั้ง
1: โดมิโนทั้งนั่นเลยก็ต้องปิดตัวไปป
2: ิ
1: ดตัวไปก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านบ้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆวัดเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าวัดอะไรยังไงนะครับแล้วก็โอ้โหอย่างดีเลยอย่างนั้นมองโอ้โหวัดนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็ติดคลองติดอะไรเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราควรจะเปิดให้มันดีเลยเราก็ควรจะเปิดเพื่อให้คนเข้ามาได้เพราะว่าคนเยอะขนาดนี้อย่างนี้มาได้ทำบ้านอย่างดีทำร้านอย่างดีเลยเพื่อจะเปิดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยวัดปิดซ่อมปีนึงครับ
4: โอ้คนไม่มา
1: ปิดซ่อมไม่จะมาไงก็วัดปิดซ่อมครับแล้วตัวเองก็เลยมันหนึ่งปีทำไงฝึกฝนฝีมืออย่างเดียวเขาตั้งใจทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เพ
2: ื่อที่ไม่ยอม
1: ไม่ได้เลิกคงเลิกไม่เป็นนะฮะก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็กลับมาทำร้านได้วัดก็เสร็จก็กลับมาตั้งชื่อร้านตัวเองว่า Good Story Home Kitchen เป็นตัวอย่างที่ดีกับพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีตรงไหนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแม้นซวยก็รวยได้ซวยไม่ซวยอย่างเงี้ย
2: ซวยครับ
1: ถึงซวยก็รวยได้แล้วเขาทำอย่างนี้ได้จริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณดิษฐวัฒน์ดิษฐานนท์จากร้าน Good Story Home Kitchen ครับ
5: พี่อาร์ตครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหฝีมือเราพูดไม่ถูกนะอาร์ตพูดไม่ถูกนะตามนั้นเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับผม
1: ชีวิตใช่ไหม
5: ครับผมจะมาอยู่บ้านเลิก
1: วัดอะไร
5: วัดปากน้ำภาษีเจริญครับ
1: วัดปากน้ำภาษีเจริญ
2: ที่มีพุทธลูกใหญ่ใหญ่
5: ใช่
1: ใช่
5: ครับ
1: กลับมาอยู่บ้านตอนที่ปิดผับเลิกกินเลิกเที่ยว
5: เลิกดื่มเลิกทุกอย่าง
1: เลิกยิงแล้วมองเห็นอะไร
5: ผมเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาพอหลังโควิดปุ๊บนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นผมเลยมีโอกาสลองมาเปิดดูคร
1: ับก็เราใกล้วัด
5: ผมก็เลยทำสวนที่บ้านเองกับคุณแม่ปลูกต้นมงต้นไม้นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอเปิดปุ๊บองค์พระปิดปุ๊บสบายเลยครับงานนี
1: ้ตอนก่อนไม่เคยถามกันเลยว่าวัดจะปิดป่ะไม่เคย
5: ต้ององค์พระพอดีครับ
1: ใครจะไปนึกอ่ะเราไม่ได้ถาม
2: ไม่มีใครรู้
1: ปิดซ่อมนานเท่าไหร่
5: ปีกว่าเลยครับ
1: ปีกว่าครับ
2: โอ้โห
1: ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปีกว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเปิดใหม่

0: แล้วทางมาทางวัดปากน้ำเนี่ยเดินมาประมาณไม่เกิน10นาทีก็จะถึง
1: ก็จะถึง
0: ถ้ามาทางสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเดินมา10นาทีก็ถึงครับเดินเลาะริมคลองมา
1: แล้วร้านมีบริการพิเศษอีกด้วย
0: มีเรือท่องเที่ยวครับชมคลองด่านชมองค์พระถ่ายรูปไปตลาดคลองบางหลวง
2: อ๋อหมายถึงว่ากินข้าวแล้วคุณอยากจะเที่ยวต่อก็มีเรือ
0: ครับ
1: จะเที่ยวก่อนก็ได้มากินจะกินก่อนแล้วไปเที่ยวก็ได้ได้หมดได้หมดทางร้านบริการ
0: ครับถ้าจองมาก่อนเนี่ยจะมีเรือไปรับได้นะครับ
1: นี่นะเปิดทุกวันไหม
0: เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ครับผม
1: ครับเขาไม่เรียกเปิดทุกวัน
0: อ๋อเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับครับผม
1: แหมเปิดทุกวันครับยกเว้นหยุ
0: ดว
1: ัน
0: จันทร์
1: สมอง
0: ครับผม
1: สมองไม่ดีแต่มันถูกไหมอาร์ตที่บอกว่าถึงซวยก็รวยได
0: ้ครับผมเป็นใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับผม
1: นี่คือเราสู้สักอย่างถูกป่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสู้ตลอดแล้ววันนี้ก็มานำเสนอสิ่งที่ของเขาคิดว่าเขาเด็ดเลยแล้วเขาคิดว่าเขาทำไม่เหมือนใครลืมถามไปคำเดียวที่ร้านขายอะไรบ้าง
0: ขายอาหารไทยซะส่วนใหญ่นะครับมีพะแนงแกงเขียวหวานหลุนไปอินทรีย์เค
1: ็
0: มและมีไก่ละมุนอันนั้นครับมีหลายอย่างครับเป็นอาหารไทย
1: จริงๆแล้วมันเหมาะกับคลองเลย
0: ใช่ครับ
1: มันเหมาะกับพื้นถิ่นแถบนั้นแล้วไปนั่งอย่างนั้นแล้วกินอย่างน
3: ี
1: ้มันใช่ไงมันใช่
0: มาท่องเที่ยวชอบทานพะแนงชอบไก่ละมุนครับผม
1: ทั้งฝรั่งไทยมีมาหมด
0: มีหมดครับมีครบครับ
1: เรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงกับพะแนงเนื้อตุ๋นนี่มีให้ดูนี่เรือนี่องค์
0: ถ่ายร
1: ู
0: ปจะสวยมากนะครับท่องเที่ยวชอบมาก
1: แล้วนี่ดูเด้ร้านเราอยู่นี่เอง
0: ครับ
1: นี่ท่านผู้ชม
0: ภายในหลังบ้านครับทำสวนหลังบ้านกับแม
1: ่มาทำกันใหญ่เลยดีมากนะใช้แม่ทำงานดี
0: ร่วมกันทำ
1: ร่วมกันแม่ก็80กว่าแล้วยังใช้แม่อีกนะและนี่คือเรื่อง
0: เนื้อส่วนพื้นท้องนิติโครงครับเรียกว่าช็อตริปครับผม
1: เอาไปทำไง
0: เอาไปตุ๋นกับน้ำแล้วใส่น้ำก่อนนะครับใส่เกลือไป2ช้อน
1: ใส่เกลือไป2ช้อน
0: ครับผมใส่เกลือเสร็จแล้วก็ปิดฝาตุ๋นไปมาประมาณ7ชั่วโมงครับ
1: 7ชั่วโมงท่านผู้ชมและใช้เตาถ่านครับ
0: ใช้เตาถ่านครับ
1: 7ชั่วโมงท่านผู้ชม
0: ครับ
1: มันช้อนฟองทิ้งตลอดเวลา
0: ใช่ครับเนื้อตัวนี้มันจะเป็นต้องใช้ความร้อนนานๆครับทำให้ไขมันกับพังผืดละลายเคลือบผิวเนื้
1: อ
0: เคลือบเนื้อจะเป็นเนื้อนุ่มครับ
1: มันจะได้นุ่ม
0: ครับผม
1: นี่7ชั่วโมงผ่านไปนี่ดูดิ
0: ครับ
1: นี่มันนุ่มขนาดไหนอะมันตัดออกมาได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยก็ตัดเก็บไว้พอดีคำคราวนี้เอาหัวกะทิ
0: เอากะทิจากทับตะแกครับผม
1: ครับ
0: ครับผมมาเคี่ยวให้มันแตกดอกมาเป็นน้ำมันออกมาขี้โร่หน่อยนะครับพอน้ำมันออกมาปุ๊บเกาพริกแกงของสูตรเฉพาะทางร้านครับผัดเข้าไปครับ
1: นี
0: ่ผัดไปครับ
1: นี่แล้วก็เติม
0: เสร็จแล้วก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปคนให้มันเข้ากันครับ
1: นี
0: ่แล้วใส่ในหางกะทิที่เตรียมไว
1: ้ครับผัดกับหัวกะทิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใส่กระหางกะทิ
0: ครับ
1: ตามความข้นที่เราต้องการ
0: ใช่ครับ
1: ตั้งไฟไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับใส่น้ำตาลมะพร้าว170กรัมครับ
1: โอ้แต่งรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว
0: ครับผมผงปรุงรส2ช้อนครับ
1: ครับไปเรื่อยๆเตาถ่านนะท่านผู้ชมดูนะเตาถ่านจริงๆนะฮะ
0: แล้วก็3ช้อนครับผม
1: น้ำปลา3ช้อน
0: เป็นอันเรียบร้อยครับ
1: เป็นอันเรียบร้อยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนนะรอเดือดก่อนรอเดือดปุ๊บๆๆคราวนี้ก็
0: เตรียมเสิร์ฟครับ
1: นี่ฮะเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยนะท่านผู้ชมเราเสิร์ฟเป็นพอร์ชั่นใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็เอามาแยกออกมาทำอีกต่างหากแล้วก็เอาเนื้อ
0: ที่เตรียมไว
1: ้ใส่ลงไปแล้วก็ตั้งไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะเราทำเป็นพอร์ชั่นเราทำเป็นถ้วยเป็นชามไปอย่างเงี้ยเราก็หนึ่งเสิร์ฟเราทำอย่างนี
0: ้
1: นี่เวลาจะกินจริงๆก็ใส่ใบมะกรูดซอย
0: พริกแดงซอยครับ
1: พริกแดงซอย
0: ครับผม
1: นี่ครับ
0: ทานกับข้าวสวนร้อนนี
1: ่เป็นอันเรียบร้อย
0: ครับผม
1: พะแนงตุ๋นครับความพิเศษของเขาจริงๆก็ใช้เนื้อพื้นท้องนะฮะมันจะเป็นริ้วซี่โครงนะครับแล้วของเขาก็ซื้อจากเขาเรียกอะไรอิสลาม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ไหมฮะ
0: การทำเนื้อพื้นอิสลามนี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
1: เขาอิสลามจะไม่เหม็นคาว
0: ใช่ครับ
1: มันนุ่มด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันมีมันแทรกเอ็นแทรกด้วยถูกไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ใช้เตาถ่านนะท่านผู้ชมด้วยความฉลาดเขาทำไมใช้เตาถ่านรู้ไหมครับเพราะว่าที่วัดไปไม่ใช่มีแต่คนไทยไปเที่ยวนะครับฝรั่งมังค่าก็ไปกันหมดเวลาเขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำแบบโบราณจริงๆทุกๆคนก็ชอบไงเขาตุ๋นแล้วให้มันเนื้อหอม7ชั่วโมงท่านผู้ชมทนเอาอ่ะ
3: เตาถ่านหอมจริงอ
1: ่ะใช่แล้วมันจะได้
3: บอกเลยว่า
1: อืม
3: แค่ผัดกะเพราเน
1: ี
3: ่ยคุณผู้ชมลองไม่เชื่อลองดูได้เลย
1: เ
3: ตาถ่านกับเตาแก๊สใส่วัตถุดิบเหมือนกันคนเดียวกันทำรสชาติไม่เหมือนกัน
1: อ
3: ่ะจริงเตาถ่านหอม
1: แล้วคุณใช้กะทิอะไรกะทิข้นเหรอ
0: กะทิของทับตะแกครับผมเอามะพร้าวเนี่ยมาหัวกะทิใช่ไหมครับแยกมาหัวหางก่อนที่มาจากตลาดแล้วมาตั้งใส่เฉพาะหัวให้ ให้กะทิกับน้ำแยกกันเป็นส่วนจะได้หัวที่เข้มข้นก่อน
1: มันจะเข้มข้นเลย
0: ใช่ครับแล้วก็มาม
1: ันแทนถั่วเลย
0: ใช่ครับ
1: มันแทนถั่วเลย
0: ใช่ครับปกติเมื่อก่อนนี่โบราณเขาใส่ถั่ว
1: ต้องถั่วไม่ใช่โบราณแล้วแต่คน
0: แล้วแต่คน
1: แต่ว่าของสูตรคุณไม่ได้ใส่ถั่
0: วครับผม
1: คุณอ๋อ
2: โอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมมันอร่อยคือพอกะทิมันเป็นอย่างนี้พริกแกงมันพริกแกงเขาอ่ะทีเด็ดเลยนะแล้วก็ตัวน้ำตาลมะพร้าวก็ทีเด็ดเนื้อตุ๋นมาดีพอมันลงตัวมันเบลนมารอบสุดท้ายอะครับที่เขามาใส่หม้อแล้วก็เสิร์ฟน้ำต่ำๆแล้วตัวเนื้อมันลอยสวยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันทำให้เวลาเรากินแล้วมันหอมมากมันมีค

0: ความนุ่มของเนื้อมีความหอมของกะทิมันเหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้อีกนิดๆแต่ว่ามันเชื่อมทั้งหมดแล้วพยุงรสชาติอร่อยมาก
1: คุณโก้ครับ
2: คืออยากจะบอกว่าเป็นพะแนงเนื้อตุ๋นที่แบบมันละมุนลิ้นจริงๆคุณผู้ชมคือเนื้อตุ๋นเขาตุ๋นนี่แบบว่าเปื่อยมากแล้วหนูเชื่อเลยว่าไม่ได้ทำแค่พะแนงอย่างเดียวเอาไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับมีแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นก็มีครับหมูตุ๋นใช่หมูตุ๋นก็มีครับ
2: แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับหมูตุ๋นใช้ส่วนของขั้วตับครับตุ๋นเตาถ่านเหมือนกันครับ
2: นะบอกเลยว่ารสชาติอย่างที่พี่อ้อบอกไปคือมันละมุนมันนุ่มลิ้นแล้วก็อย่างที่เขาทำนะเขานำกะทิมาคั่วหัวกะทิ
1: อ
2: ่ะคุณผู้ชมรสชาติดีมากนะฮะร้าน Good Story Home Kitchen เมนูพะแนงเนื้อตุ๋นเมนูนี้รับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
3: ขอบคุณครับ
4: อร่อยมากอาหารแล้วเป็นมันเป็นคะแนนรสชาติ
2: ใช่
4: ไม่ใช่รสชาติที่ทานคุณลิ้นอย่างแน่นอนผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนข้อ1ข้อ2สำหรับผมรู้ว่าทำไมเขาทำไม่เผ็ดเพราะมันมีฝรั่งมังค่าแต่ไม่ใช่แบบของผมถ้าของผมมันต้องเผ็ดกว่านี
2: ้
4: น
2: ี่
4: ผมพูดตรง
3: ๆใช่ครับ
4: ผมพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าวิธีการทำวิธีการรู้จักทำร้านโดยใช้เตาถ่านโดยอย่างง้นอย่างนี้คิดอย่างง้นอย่างนี้อันนี้ถูกเพราะว่าท่านอยู่นี้ไงนี่มันสแตนด์อะโลนนะอยู่ดีๆเอาบ้านตัวเองหนึ่งหลังมาแล้วก็ไม่มีใครเขาอยู่ด้วยนะทำก็มันเองคนเดียวนะเลิกเล่าเลิกยาไปหมดดีถามจริงเลิกเล่าได้ดีไหม
3: ดีครับ
4: ดีไหมฮะ
3: ดีไม่รู้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
4: ได้ใจเว้ยเออไอ้นี่ได้ใจ
2: ชอบคำนี้นะ
4: ไอ้นี่ได้ใจนี่คุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่และใครอีก
3: ภรรยา
4: ภรรยานะครับ
5: แล้วภรรยาคือผู้ที่ใส่เสื้อสีเทาใช่ไหมสีเหลืองเขาบอกขอโทษ
3: สีเทาผู้ยาวเนี่ย
2: งานเนี่ย
4: หางานครับคุณแม่นั้น81แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: คุณแม่ยังเก่งแม่แข็งแรงคุณแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกใช้ทำงานนะครับเป็นไงครับ
6: จะมีใครได้ออกกำลังใจไป
4: หรือครับงั้นว่างๆไปบ้านผมสิครับ
0: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ไหว
4: ครับไม่ไหวฮะอ๋อเหรอฮะโอเลยฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดิษฐวัฒน์ขอบคุณร้าน The Good Story Home Kitchen ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันเป็นแนวคิดนะเขา stand alone นะ stand alone จริงๆนะ
3: ครับ
4: จริงไหมอาร์ต
3: ใช่ครับ
4: อาร์ตนี่ stand alone จริงนะฮะแล้วก็อาร์ตก็สามารถวิธีคิดสำคัญแล้วเขารู้จักคิดต้องคิดไงแล้วก็ทำอย่างนี้ได้เวลาหมดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เขาก็เรียกกาแฟชนิดเป็นสไตล์ใหม่เขาเรียกกันว่าแอโรคาโน
5: ่รสชาติจะแตกต่างจากอเมริกาโน่ตรงที่เขาจะมีฟองนุ่มๆละมุนแล้วก็มีบอดี้ที่เบากว่าจะดื่มง่ายขึ้นตาม
2: ๆกาแฟอาร่อยกว่าเยอะ
4: คืออย่างนี้คือผมเป็นคนผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
5: มันสมบูรณ์แบบมาก
2: ต้องบอกว่าเป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
7: ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินมายืนข้างที
8: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
11: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
10: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะคะผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
11: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบโมมิกซ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได
10: ้
11: มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีด4แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียด

0: ในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
1: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
0: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
0: ให
1: ้พักก่อนเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดจริง
0: ๆแบบนี้เหรอคะ
1: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
0: เร็วมาก
1: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
0: ้นี่เป็นยังไงบ้าง
1: นี่คุณผู้ชมครับผม
0: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
1: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
0: ต่อนาที
1: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
1: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
0: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณนายกว
1: ่
0: าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอะอย่างน้อยต้องมี10นาที
1: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
0: 8
1: 7
0: 6
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1 0
0: อ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
1: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมือช่องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
0: โอ้โห
1: นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
0: เครื่อง799 บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
1: อ่ะถูกต้อง
0: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
1: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
0: ขวดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
0: คุ
1: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
0: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
0: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
1: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
0: ้
1: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
0: pause
1: นะฮะ pause 2ที
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
0: 10 9
1: 8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4 3พอ7วิพอ
0: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
1: 7วิพออันเนี้ยคือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
0: ไวมาก
1: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
0: วิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิว ูซีละเอียดมากเลย
1: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
0: อันนี้คือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
1: โอ้คุณผู้ชมครับ
0: นะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
0: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
1: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
0: จริง
1: ปั่นแค่7วินาทีก็เป็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
0: แล้วเราชอบ
1: ไป15วิมั้ย
0: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
2: วันนี้เครื่องบดสับต้งโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโฮสต์สแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
0: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
2: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
0: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์ Momix Power Up นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
1: ใช่
0: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
1: บ
0: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
2: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลย
0: คุณผู้ชมมากนะ
2: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
0: ใช่
2: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
0: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมครับตุ่มโฮมมาพอพี่น้องทุกพฤหัสและวันศุกร์นะครับบ่าย 2:10 นาทีถึงบ่าย 2:35 นาทีมื้อนี้ผมมายืนอยู่นี่ผู้เดียวครับหมอแพทย์สิมาตอนท้ายรายการมื้อนี้มาพร้อมกับสาระสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญครับอาการหรือว่าปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นไพ่เงียบครับพี่น้องครับทำให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นกับพี่น้องหลายๆคนเพราะฉะนั้นหมอแพทย์สีมาบอกครับถ้ารู้ท่านเส้นเลือดหัวใจตีบกระลดความเสี่ยงลงไปได้สิมีอย่างแน่เดี๋ยวตอนท้ายติดตามกับหมอแพทย์นะครับเอาละครับมื้อนี้ช่วงแรกนี่อยากจะพาพี่น้องไปพบกับเรื่องราวดีๆโรงงานผลิตปลาร่าปรุงสุกครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วตุ่มโฮมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องให้ความสนใจหลายครับก็คือซูเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมมื้อนี้ตุ่มโฮมมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงครับเป็นของที่อยู่คู่บ้านคู่เครือของพี่น้องมากโดนแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็คือปลาร่านั่นเองผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดกินปลาร่ามาตั้งแต่น้อยรู้จักดีครับว่าปลาร่าแซ่บปลาร่านัวมันรสชาติจังไหนผมไปรู้จักกับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานทุกมาตรฐานเลยครับของโรงงานอาหารก็คือโรงงานเชฟไพฑูรย์อยู่อำเภออุบลวัดจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับสิเป็นโรงงานต้นกำเนิดที่ผลิตปลาร่าตุ่มโฮมให้กับเฮาไปเบิ่งครับว่ากว่าสิได้ปลาร่าที่แซ่บที่นัวถูกปากคนไทยนั่นผ่านการผลิตจังไหนตั้งแต่ต้นจนจบไปกับผมครับไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตปลาร่าของเชฟไพฑูรย์ครับพี่น้องครับตุ่มโฮมมื้อนี้พิเศษครับผมสิพามาเบิ่งขั้นตอนการผลิตน้ำปลาร่าตุ่มโฮมครับพี่น้องเคยกินปลาร่าบ่ว่าสิใส่สมตำใส่ผัดใส่ทอดใส่แกงแต่ว่าอาจจะบ่เคยเห็นครับว่าน้ำปลาร่านี่มันมีกระบวนการผลิตจังใดเพราะฉะนั้นมื้อนี้ผมมาอยู่โรงงานของเชฟไพฑูรย์อยู่อุบลราชวัดขอนแก่นนะครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานเรียกว่ามาตรฐานสากลเลยครับพี่น้องเบิ่งมาตรฐานที่ได้ด้วยครับมาตรฐานทางด้านอาหารทุกอย่างจนกระทั่งมาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นโรงงานกรีนเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าตั้งแต่1ถึง10จนมาเป็นหน้าปลาร่าบรรจุขวดผ่านการผลิตแบบใดแน่ครับเข้ามาในโรงงานแล้วผมสิเริ่มให้พี่น้องได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบของการผลิตน้ำปลาร่านี่เป็นปลากระตักจากทะเลครับพี่น้องครับใช่ที่ใช่ปลากระตักเพราะว่าเป็นปลาทะเลที่มีไอโอดีนนะครับแล้วได้รับการพิสูจน์จากเชฟไพฑูรย์แล้วว่ารสชาตินัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับมาถึงนี่แล้ววัตถุดิบถูกเก็บยุ่งไหนครับ
1: วัตถุดิบของเฮาครับเป็นปลาที่หมักมาแล้วเป็นปลาทะเลเนาะของเฮา
2: ปลาทะเลปลากระตัก
1: ครับ
2: การหมักนี่ก็ใส่เกลือ
1: ใส่เกลือครับ
2: ใส่เกลือหมักน่ะใส่เกลือหมักมาแล้ว
1: อันนี้ปลามันได้แล้วครับ
2: ครับ
1: อันนี้ปลามันได้แล้วมันก็สิสีปลามันก็สิเป็นเปื่อยเน
2: า
1: ะ
2: ครับปลาเปื่อยจากการหมักแล้วครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่เข้าเสียมน
1: ี
2: ่ไม่ได้กินปลาร่าแล้ว
1: แน่ครับ
2: ได้กินของปลาร่าครับ
1: นี่ครับ
2: นี่ครับโอ้เนี่ย
1: เบิ่งภาพนี่ก็ได้ครับ
2: ครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวแชร์ภาพเบื้องขั้นตอนต่อไปครับ
1: ครับ
0: หลังจากปลากระตักที่มักแล้วที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่ครับแล้วก็ที่ผ่านการต้มครับพี่น้องต้มจากชั่วโมงครับเชฟ
1: 6ชั่วโมงครับ
0: ต้ม6ชั่วโมงครับแล้วก็มีการกวนอุณหภูมิ100องศาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเชื้อโรคตายเบิดแล้วก็ทําให้ปลดปล่อยความแสบความเหนียวออกมาจากเนื้อของปลากระตักหลังจากที่ต้มแล้วก็ผ่านการกรองครับกรองแล้วก็มาตรงนี้ครับที่พี่น้องตรงนี้อ่ะ
1: ตรงนี้จะเป็นถังปรุงเครื่องอีกสเต็ปนึงนะครับหลังจากที่เขาต้มกองกลางกองยังออกแล้ว
0: น้ำปลาร่า
1: จะดูดมาถัง
0: ดูอยู่ถังสามหนึ่งสามถังนี
1: ่ครับ
0: ครับแล้วท้องน้อยๆขึ้นยังครับนี่
1: เป็นถังปรุง
0: เครื่องปรุง
1: มีเครื่องปรุงคร
0: ับ
1: เพื่อฟีดขึ้นไปหาน้ำปลาร่าที่เตรียมไว
0: ้
1: ที่ต้มแล้วนะครับ
0: แล้วก็ไปกวนปูนกู้ข้างใน
1: แม่นครับผสมกวนอยู่ข้างใน
0: เครื่องปรุงนี่แล้วแต่สูตรลงไปของมัน
1: แม่นครับ
0: อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเชฟไพฑูรย์ที่เฮ็ดให้ตุ่มโฮมมีความนัวความแซ่
1: บ
0: เครื่องปรุงเฮาที่อยู่ในขาขวดที่บอกเพิ่นมีอย่างแน่ครับที่เฮาปรุงเข้าไป
1: ก็สิมีน้ำปลาร่านะครับเป็นหลักกับปลาร่าแล้วก็มีพวกตัวไปครับมีเกลือมีชูรสมีน้ำกระเทียมดองนะ
0: น้ำปลาน้ำตาล
1: ครับ
0: ใส่เข้าไป
1: ถูกครับ
0: ก็อยู่ใน ทงนี่ทั้งนี
1: ้
0: เราผ่านทอระบบสแตนเลสเข้าไป
1: แม่นครับ
0: อัตโนมัติ
1: อัตโนมัติ
0: บ่ได้ผ่านมือคนมืออย่างบ่ได้มีการสัมผัสอากาศข้างนอก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สิไปอีกกระบวนการนึงเนาะครับเดี๋ยวไปอีกกระบวนการนึงครับน้ำปลาที่ผ่านการปรุงมาแล้วนะครับส่วนผสมตรงตามที่กำหนดไว้แล้วกติมาอยู่ของนี้ห้องนี้คือห้องหยังครับเทพครับ
1: ลดอุณหภูมิครับ
0: ครับ
1: ลดอุณหภูมิของโปรดักต์หรือน้ำปลาของเฮาตอนที่ห้องบิ๊กเนี่ยยังหอดอยู่
0: ยังหอดอยู
1: ่มันสิไหลผ่านทอมากมาสู่ตัวนี้เข้าเอ็นว่าคูลิ่งทิวหรือระบบช็อคเย็น
0: ช็อคเย็น
1: น็อคเย็นช็อคเย็นโดยที่ว่าเฮาบ่ต้องมาพึงให้เชื้อโรคมันติด
0: ครับ
1: มันสิลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านทอทิวพวกนี้ครับ
0: 3ทอกับ3หมายถึงว่า3ถังทั้งไผ่ทั้งมัน
1: แม่นครับ
0: ครับจากอุณหภูมิมากเป็น100หรือ80 90เนี่ย
1: แม่นครับ
0: ลงมาจนสุดท้ายเหลืออุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้คืออยู่ประมาณ55องศา
0: 55องศายังอุ่นอยู
1: ่ยังอุ่นครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่มาตรฐานของ

0: ระบบสากล
1: ลดอุณหภูมิเรียบร้อยกติพานมาสู่ทั้งที่เก็บไปเพื่อล่อบรรจุ
2: ล่องขวดทั้งหมดนี่อยู่ในห้องขวดเชื่อ
1: ของนี่ที่ติดแอร์ติดอุณหภูมิครับ2ห้องนี
2: ่ครับ
1: เพื่อเป็นการเพราะว่าห้องคลีนรูม
2: ห้องคลีนรูม
1: ห้องคลีนรูมครับ
2: ตรงนั้นเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นห้องปลอดเชื้อเราไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วก็ไหลออกมาผ่านสายผ่าน
1: ครับ
2: หมุนปิดขวดเรียบร้อย
1: หมุนเรียบร้อยครับ
2: ขวดที่ทิศสลากไว้อยู่เรียบร้อยอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: ผ่านไปจุด
2: ไปพุ่น
1: ยิงวันที
2: ่ยิงวันที
1: ่ครับ
2: จะเห็นนะครับว่าวันที่ผลิตวันที่หมดอายุที่ถูกพิมพ์สดๆจากเครื่องของการพิมพ์เป็นโรงงานสมัยใหม่มาตรฐานผ่านมาตรฐานทุกอย่างครับ
1: ครับ
2: นี่คือปาล่าสมัยใหม่เฮาผลิตแบบนี้ครับพี่น้องครับ
1: ตรงนี้คือสิว่าเช็คก่อนที่เก็บลงพาเลทครับจะมีติดบาร์โค้ด
2: บาร์โค้ด
1: แล้วก็เช็คความเรียบร้อยของแพ็คเกจจิ้งต่าง
2: ๆบาร์โค้ดหมายถึงว่าเฮาตรวจสอบรุ่นย้อนกลับได้ว่าผิดมือใดเองจังได
1: ๋ครับ
2: ครับ
1: ของตรงรุ่นบ่
2: ครับตรงรุ่นบ่
1: แล้วก็ส่งไปให้ผู้ใดครับท่านที่สังเกตจากบาร์โค้ดตัวน
2: ี้อ่าครับนี่ครับจนเป็นหน้าปลาที่พ่อที่ส่งลูกค้าพี่น้องได้ไปประกอบอาหารอย่างนัวอย่างแซ่บตามสูตรของปลาตุ่มโฮมเฮาครับผมถามคำหนึ่งครับเชฟเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยเฮาควบคุมคุณภาพจังใดแน่ตั้งแต่ขั้นตอนคุณฮอดพ่อฮอด
1: ของเฮาจะมีระบบตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ปัจจุบันที่รับเข้ามา
2: ครับ
1: วัตถุดิบที่รับเข้ามา
2: ครับ
1: ครับคัดสรรซัพพลายเออร์คัดสรรวัตถุดิบต่างๆนะครับตรวจเช็คมี QC ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับ
2: มี QC ทุกขั้นตอน
1: มีทุกขั้นตอน
2: จนกระทั่งมันดีมันมีห้องแลบอยู่นี่คืออย่างห้องแลบตรงนี้ครับ
1: ห้องตัวนี้คือเป็นห้องตรวจสอบคุณภาพ
2: ครับ
1: ว่าสิเป็นรสชาติความเข้มความหวานความหนืดความเหนียวเนื้อปลาสีต่างๆครับต้องได้มาตรฐาน
2: สินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าสิผ่านขั้นตอนคุณภาพทุกอย่างตรวจแลบได้คุณสมบัติตรงแล้วแต่ที่สำคัญครับยูทิลลินของคนครับพี่น้องครับนี่แหละความแตกต่างว่าเป็นหยังปลาลาดตุ่มโฮมจังแตกต่างจากปลาล่ายี่ห้ออื่นอยู่ที่ลิ้นของคนปรุงก็คือเชฟไฟทูนเป็นคนปรุงเพราะฉะนั้นจบจากขั้นตอนทุกอย่างแล้วเนี่ยในที่สุดเชฟไฟทูนก็เป็นคนชิมว่าเอ๊ะมันนัวมันถูกสูตรที่เชฟตั้งการบอนะครับ
1: ชิมทุกรสผมต้องชิมทุกรสครับ
2: ต้องชิมทุกรสครับนี่คือสินค้าที่พร้อมส่งลูกค้าแล้วครับชั่วโมงหนึ่งเฮาผลิตได้เท่าไรก็จะแพงก็
1: 2,400 ขวด
2: 2,400 ขวดต่อชั่วโมง
1: ครับ
2: วันหนึ่งโรงงานทำงาน8ชั่วโมง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นนี่คือกำลังการผลิตของเฮาครับทั้งหมดนี่คือขั้นตอนนะฮะเฮาให้มาเบิ่งกับความมั่นใจครับว่าสมัยนี้ปาร่าที่ผลิตลงในขวดมันได้มาตรฐานเป็นการผลิตระดับโลกแล้วครับบ่แม่นว่าสิเฮ็ดกันในครัวเรือนน้อยๆมีการปนเปื้อนบ่มีครับนี่คือโรงงานที่ได้มาตรฐานทุกอย่างในสารวงการผลิตอาหารรวมทั้งคุณภาพในด้านสภาพแวดล้อมของโรงงานคือ Green Industry นะครับมื้อนี้ให้พี่น้องเบิ่งกระบวนการผลิตก่อนนะครับว่าได้มาตรฐานขนาดไหนเพราะว่าหลายโรงงานบ่อนุญาตให้คนเข้าไปเบิ่งข้างในแบบนี้ครับแล้วก็คนจำนวนมากกินปลาร่าทุกมื้อแต่บ่ฮู้ว่าผลิตมาจากไสจากโรงงานใดแต่ว่าปลาร่าของเฮาตุ่มโฮมให้เบิ่งทุกขั้นตอนเลยครับให้พี่น้องมั่นใจนะครับในความอร่อยความแซ่บความนัวและก็ความได้มาตรฐานของการผลิตนะครับแต่ว่ามื้อนี้เฮายังบ่ได้บอกว่าสิหาซื้อได้จากหม้องไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเฮาสิบอกในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าปาร่าตุ่มโฮมเฮาสิจำหน่ายช่องทางไหนอย่างไรแน่พี่น้องอยากไปชิมสิได้หาซื้อได้ถึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครับช่วงหน้าเดี๋ยวตุ่มโฮมสิผ้ามาแนะนำอีกอาชีพหนึ่งครับแหมผมก็นึกบ่ถึงว่ามันจะกลายเป็นอาชีพได้ครับการเลี้ยงหนูพุกครับพี่น้องครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขาเป็นคนที่คิดบวกผมไม่เคยคิดบวกคิดลบ
1: เขาเหมือนแมวตื่นนะ
2: แมวเดียวตลอดเวลา

0: ออกเฉียงเหนือราว20กิโลเมตรจากนั้นมวลน้ำที่เต็มไปด้วยเศษซากไม้เศษซากปรักหักพังต่างๆก็ไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลาผ่านหมู่บ้านติมูเรนะครับก่อนไหลลงสู่แม่น้ำทริสูรีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ในปานนั้นระบุว่าเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 8:40 นาทีของวันที่26สิงหาคมซึ่งเป็นเวลาเพียง3นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ในฝั่งทิเบตของจีนโดยคาดว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถล่มจนนำมาสู่มหาอุทกภัยในครั้งนี้นะฮะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างดร.สุนทิคโคชวัฒน์นะคะก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องภาวะโลกร้อนสึนามิบนภูเขาค่ะโดยชี้ว่าสาเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะคะแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันได้แก่แผ่นดินไหวแล้วก็ทานน้ำแข็งถล่มค่ะโดยเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่นะคะก็เลยส่งผลให้ส่วนล่างของทาน้ำแข็งขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยแตกตัวแล้วก็เลยถล่มลงมาอย่างรุนแรงนี่แหละค่ะทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินปริมาณมหาศาลเนี่ยก็เลยตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็แม่น้ำส่วนอีกหนึ่งปัจจัยก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะที่เทือกเขาหิมาลัยตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ทาน้ำแข็งเนี่ยเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติฉับพลันในลักษณะแบบนี้ได้อีกบ่อยครั้งในอนาคตเนี่ยก็ต้องรับมือแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะ
0: นี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่เราเห็นแบบชัดเจนจริงๆดังนั้นใครที่สามารถที่จะช่วยโลกได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ตัวของเราเองต
1: ั้
0: งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพบกับศิลปินสาวเสียงสวยนะฮะอยู่ด้านนั้นกับเราแล้วน้องจ๋าพราเพชรนะคะสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยแล้วก็ชมโชว์จากน้องกันช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก

0: จุดหยุดนิ่งสูงถึง2เมตรและทำความเร็วในการวิ่งสูงสุด 12.66 เมตรต่อวินาทีเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสถิติความเร็วสูงสุดที่ยูเซนโบลต์นักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดแบบลมกรดนะทำลายสถิติโลกอยู่ที่ 12.2 เมตรต่อวินาทีแค่นี้ค่ะก็สับแล้วนะคะแปลว่าเจ้าหุ่นยนต์ซูเปอร์แมนตัวเนี้ยวิ่งแซงยูเซนโบมนุษย์ลมกรดได้เรียบร้อยแม้ตอนนี้จะยังรอการทดสอบยืนยันสถิติอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ภาพหุ่นยนต์วิ่งเร็วกว่ามนุษย์ในหนังไซไฟเริ่มเป็นจริงเข้าใกล้แล้วทุกทีแล้วค่ะแต่วิ่งเร็วขนาดนี้เอาไว้ใช้วิ่งทำอะไรดีคะอันนี้ต้องคิดต่อยอดนะคะ
1: โอ้โหล้ำจริง
2: ๆ
1: หุ่นยนต์นักวิ่งแล้วตอนนี้นะครับเอาปิดท้ายรายการช่วงนี้มาย้ำถึงน้องๆเจนซีคนรุ่นใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับข่าวสามสีเราอย่างที่บอกไปว่าเรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสามสีเจนซีรีพอร์เตอร์นะครับชวนน้องๆวัยเจนซีทั้งหลายนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับให้มาเล่าเรื่องดีๆในสังคมคือมหาวิทยาลัยตัวเองมีอะไรที่แวดล้อมอยู่แถวนั้นแล้วมันเป็นเรื่องดีๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวหรือว่าของดีวิถีชุมชนหรือว่าคนต้นแบบนะครับในชุมชนหรือว่าเป็นเมนูเด็ดก็ได้อยู่กับอาหารก็ได้นะครับแนะนำนะครับแชร์ไอเดียกันเข้ามานะครับกับทางรายการข่าวสามสีของเรานะครับไอเดียไหนผ่านฉลุยนะครับจากการพิจารณาของทีมงานนะครับจะได้ลงไปผลิตชิ้นงานแล้วก็นำออกอากาศในรายการข่าวสามสีในฐานะสามสีเจนซีรีพอร์เตอร์นะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะร่วมงานกับรายการข่าวสามสีต่อไปในอนาคตอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งมีน้องๆเข้ามาสมัครกับเราเนี่ยหลายทีมแล้วนะแล้วก็ได้รับการพิจารณากันบ้างแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับสำหรับผลงานของน้องๆสามสีเจนซีรีพอร์เตอร์ผ่านทางรายการข่าวสามสีนะครับส่วนใครที่อยากที่จะร่วมสมัครแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวสามสีครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์ชัชรัชวิศีวัฒนิ่งครีมค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเหตุการณ์ที่หิมะทาน้ำแข็งถล่มลงมาบริเวณพรมแดนเนปาลทิเบตนะคะรายงานล่าสุดยังไม่พบมีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า177คนแล้วสูญหายอีกเกือบ 1,500 คนในจำนวนผู้สูญหายนี้เกือบครึ่งหนึ่งประมาณ800คนค่ะเป็นชาวต่างชาติก็มีหลายชาติเลยนะคะตอนนี้นานาชาติทยอยจัดส่งความช่วยเหลือมีทีมกู้ภัยฉุกเฉินของจีนเดินทางไปถึงชายแดนจี้หลงเป็นชุดแรกแล้วส่วนเนปาลระดมทหาร 2,000 นายค่ะลงพื้นที่รวมถึงเกาหลีใต้ก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการฉุกเฉินเดินทางไปที่กาดมันดุขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐออกมายืนยันครั้งใหม่นะคะถึงสาเหตุระบุว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งและการไหลบ่าของเศษซากดินโคลนเลยทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลทะลักลงมาในพื้นที่ขณะที่สถานทูตไทยณ กรุงกาดมันดุยืนยันยังไม่มีรายงานคนไทยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือมีรายงานการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีการประกาศเตือนคนไทยในเนปาลให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีข้อสงสัยนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้มีข้อมูลจากอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ให้ฟังว่าภัยพิบัติรุนแรงในเนปาลครั้งนี้น่าจะเกิดจากผลกระทบของโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วมากขึ้น2เท่าตัวถ้าเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้และหลังจากนี้อาจารย์เตือนนะคะพื้นที่เทือกเขาสูงจะเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยขึ้นส่วนสาเหตุที่เกิดความรุนแรงเป็นเพราะเทือกเขาเป็นรูปตัว V มีความเอียงสูงและมีช่วงแคบๆก็กลายเป็นกำแพงน้ำสูง 20-30 เมตรพอต้นน้ำวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วมากก็เกิดความเสียหายสูงตามมาค่ะ
2: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ากลาเซียร์หรือทานน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยมีการละลายมากขึ้นเร็วขึ้นกว่าอดีตเยอะมากเข้าสู่ฤดูมรสุมฝนตกมาด้วยทานน้ำแข็งก็ยิ่งเกิดการออดแอร์แล้วก็ถล่มการถล่มลงมาเนี่ยก็เกิด

0: ขึ้นง่ายขึ้นครั้งนี้เนี่ยพอมันถล่มลงมาในทะเลสาบมันก็กลายเป็นมหาศาลเลยกระแทกเข้ามาในน้ำทะเลสาบไอ้เขื่อนธรรมชาติที่เคยบล็อกอยู่เนี่ยมันก็เอาไม่อยู่มันก็ถล่มเพราะฉะนั้นน้ำทั้งทะเลสาบรวมทั้งไอ้ที่ถล่มลงมาใหม่นิ้วด้วยเนี่ยมันก็ไหลลงมาพร้อมๆกัน
1: ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยส่วนความคืบหน้าคดีโกงสอบตำรวจยังขยายผลต่อเนื่องล่าสุดไปเจอหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงค่ะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยมีการนำกำลังไปจับกุมที่คอนโดย่านบางซื่อนะคะล่าสุดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในพื้นที่ภาค3พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเข้าไปจับกุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางซื่อและคุมตัวนางนวพรเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงิน 650,000 บาทเพื่อให้การช่วยเหลือสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นในช่วงการคุมตัวนายกเฮงบอกว่าโดนปลอมลายค่ะตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินเลยแล้วก็ไม่เคยเรียกรับเงินดังกล่าวด้วย
2: เรารับเงินเขามาทำอะไรคะ
3: เพ่งรับสารภาพไหมกับการออกหมายจับเนี่ย
4: ไม่ครับ
3: ไม่รับ
4: ผมถูกครับปลอมลายครับ
3: ถูกปลอมลายเซ็น
4: ปลอมลายก๊อปไปรับเงินเขาครับ
3: แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมถ้าให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
4: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
3: เอาเครื่องโทรศัพท์
4: เครื่องใครมาเครื่องของอีกคนนึงครับ
3: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับแล้วตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
4: ครับเดี๋ยวจะชี้แจงครับ
2: ฮะครับ
4: ไม่ครับ
3: ไม่รู้แต่ตำรวจออกหมายจับได้ยัง
4: ผมไม่รู้เรื่องเลยครับ
3: ไม่
4: ไม่ไม่คือเขาอีกรายหนึ่งมา
3: แล้วเงินน่ะมีจริงไหม
4: ไม่มีครับไม่มีเมื่อกี้ก็เปิดแล้วไม่มีอะไรเลย
1: เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะคะแต่บิ๊กเต่าค่ะบอกว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพบว่าทั้งคู่เป็นตัวกลางไปเรียกรับผลประโยชน์เดี๋ยวจะนำไปเสนอต่อศาลและอนุมัติออกหมายจับด้วยนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่านี่เป็นการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลค่ะก็ตั้งคำถามกลับเลยบอกว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอขณะที่ข้อพิพาทเรื่องวัดป่าอดุลนะคะวันนี้ป้าดาคัมแบ็กค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะจบแต่ว่าเรื่องยังไม่จบนะคะวันนี้พาอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธค่ะออกมาตั้งข้อสังเกตสงสัยว่ามีการตั้งวัดโดยมิชอบโดยนายวรเดชช่างบุเป็นอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธนะคะเผยว่ามีข้อผิดพลาดตั้งแต่การออกใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วอันนี้คือย้อนไปถึงเจ้าอาวาสเลยบอกว่าการแต่งตั้งวัดเจ้าอาวาสเนี่ยถูกแต่งตั้งในปี2535แต่ว่าการประกาศตั้งวัดเกิดขึ้นเมื่อปี2541เลยตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีวัดแล้วจะมีเจ้าอาวาสได้ยังไงการตั้งวัดในปี2541ในที่ดินมีวัดจริงไหมหรือเอาภาพวัดอื่นมาสอดไส้หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ความจริงกระจ่างค่ะ
5: วัดนี้มีเจ้าอาวาสเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี40สงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดคำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอสี่ร้อยโอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะใครก็ทำได้ตาตั้งใส่ปลอมท่านเจ้าวาดนำที่ดินไปให้เทศบาลและให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงที่หัวไร่ปลายนาน่ะคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัด
1: ส่วนป้าดานะคะป้าดาบอกว่าคือทายาทเขาก็ติดใจอยู่เรื่องเดียวคือเจ้าอาวาสมาถูกต้องไหมและเป็นวัดจริงไหมวอนไปถึงนายกรองนายกที่กำกับดูแลสำนักพุทธนะคะให้ออกมาใช้อำนาจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยส่วนที่ขอนแก่นเขาก็รอดูการแถลงของป้าดาเพราะป้าดาบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดนะคะที่เต็นท์โรงทานวัดป่าอดุลค่ะก็จะมีกลุ่มแม่มาจากหลายชุมชนเลยค่ะวันนี้คือมัดสับมะละกอรอฟังแถลงข่าวไปด้วยนะคะหลายคนบอกดูไปแล้วมันหมั่นไส้จังเลยอย่างคุณยายคนนึงอายุ82ปีแล้วแกอยู่มาตั้งแต่ปี2522แกบอกว่างงมากเลยฟังแถลงข่าวไหนบอกมีหลักฐานเด็ดไงที่จะออกเอามาโชว์เห็นมีแต่แหวนเต็มนิ้วไปหมดเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงยังไงค่ะขณะที่ อีกกรณีหนึ่งคือคล้ายๆกับเรื่องของป้าดาเลยแต่ว่าไปโผล่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีทายาทมาทวงคืนที่ดินจากวัดเหมือนกันค่ะคุณโสพลโฮมหุ้มแก้ววัยาวัจกรของวัดอุทัยธัญมารามอยู่ที่อำเภอบางไทรแล้วก็มีผู้ร่วมกับเจ้าอาวาสเดินทางเดินเรื่องการก่อสร้างวัดนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าปี2540นางอุทัยมอบที่ดิน11ไร่ให้กับเจ้าอาวาสระหว่างก่อสร้างแล้วก็ตั้งเป็นวัดตนกับทางวัดก็ไปเดินเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนจนชื่อหลังโฉนดเป็นชื่อของวัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี62นะคะต่อมาปี66มีคนที่อ้างเป็นหลานของนางอุทัยต้องการขอคืนที่ดินวัดทั้งหมดเนื่องจากว่าตอนที่นางอุทัยมอบให้กับวัดนั้นญาติบอกว่าไม่ทราบค่ะศาลก็เรียกไปเจรจาไกล่เกลี่ย2ครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปเจรจากันอีกรอบนึงในวันที่14กันยายนนี้ส่วนสาเหตุที่ขอที่ดินคืนก็น่าจะมาจากราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นก็ยืนยันว่าทางวัดมีโฉนดและมีใบอนุญาตถูกต้องพักครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์วันเกิดทำไมไม่อยู่ร่วมกับผัวไปอยู่ทำไมผัว
10: มีคนที่เยอะแยะให้ไปอยู่นั้นทำไมตอนนั้นไปกู้ยืมเงินมา10ปี5ปีที่แล้วทำไมไม่บอก
11: โอ้ย
10: เด
11: ี๋
10: ยวก
11: ่
10: อนเด
11: ี๋
10: ยว
11: เจอกันค่ะรุ่งกินโต๊ะเผื่อร้อนต้นบ่ายเสาร์นี
12: ้ใครก็อยากเกินคนพิการคนจนมีขยะ
13: ถึงร่างกายเขาพิการนะแต่ใจเขาสู้นะเพราะเขามีภาระข้างหลังเขาจะต้องเลี้ยงดู
14: สู้เพื่ออยู่ครอบครัวผู้พิการ
15: ขอบคุณพี่มากเลยแหละ
16: ขอบคุณเขามากเลยจ้ะ
17: ขอให้มีแค่เยอะที่พิม
14: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์

0: ังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องสำนวนหลุดนะคะแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเลือกจำนวน 1,767 รายค่ะขณะที่ฝั่งของสว.พิสิทธิ์นะคะก็ออกมาซัดคุณไอติมรวมไปถึงคุณยิ่งชีพไอลออย่างดุเดือดเลยมุมหนึ่งคุณพิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยเรื่องที่มาความถูกต้องเป็นการจับแพะชนแกะหรือไม่มันเหมือนกับการล่าแม่มดมากๆเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อในคุยข่าวสารวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยน้ำปาราแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส
1: คุณมองหาใคร
2: ผมมองพวกหมอหนุ่มๆนั่นนะครับ
3: ผมเห็นนะผมเห็นมองคุณอยู่ผมห่วง
1: ที่เขามองเนี่ยเพราะเขาสงสัยนะสิว่าฉันเป็นหมอเป็นอนุบาลถึงต้องมีคนมาเฝ้าทุกวันแล้วนี่ฉันยังไม่เลิกงานเลยนะคุณมีอะไรหรือเปล่า
2: เปล่าครับคือผมแค่อยากให้คุณเห็นความพยายามของผมอ่ะเพื่อคุณจะเปลี่ยนใจแต่งงานกับผมเดือนหน้าง
1: ั้นก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
2: คุณก้อยคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าผมมีหวังใช่ไหม
1: ไม่มี
2: โธ่คุณก้อยอ่ะ
1: พี่พึ่งไงยายก้อยไม่ได้เจอกันนานนะแล้วนี่คู่มั่นของเธอเหรอสวัสดีค่ะฉันชื่อสายน้ำพึ่งเป็นเพื่อนสนิทของกั้งพี่สาวยายก้อยและเราสองคนนะคะสนิทกันมากค่ะเพราะว่ารู้จักกันมา10 กว่าปีแล้วเราสองคนเนี่ยแทบจะเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยใช่ไหมก้อยแล้วทำไมคะใจคอคุณเนี่ยจะไม่แนะนำชื่อให้ฉันรู้จักเลยเหรอไง

0: ผมคงไม่ต้องแนะนำนะเพราะใครๆก็รู้จัก
1: อ๋อฉันรู้แล้วค่ะคุณคือคุณศิวาเสือผู้หญิงที่ชอบคบผู้หญิงไม่เลือกหน้านี่เองใช่ไหมคะพี่พึ่งมาถึงที่เนี่ยป่วยมากเหรออืมพี่ป่วยน่ะป่วยทางใจด้วยนะรู้สึกว่าใจมันสั่นๆมันหวงเหวงรู้สึกเหงาๆยังไงพี่กนนี่พี่กะจะมาถามคุณหมอนะว่าต้องใช้อะไรแก้เหงาหรือว่าต้องใช้แค่คนที่ไว้แชร์ความเหงาเท่านั้นสนใจไหมคะคุณชิวา
2: แถวนี้ไม่มีคนที่เหงาให้พี่หรอกเชิญพี่ไปหาที่อื่นเถอะ
1: นี่ก้อยทำซีเรียสไปได้คนอย่างพี่ไม่ชอบกินของซ้ำซากพี่ตายนี่พี่พูดอะไรไปน่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะสงสัยพี่จะมึนแดดเนี่ยแย่จังไปก่อนนะ

0: างล่ะคะ
1: นี
0: ่คุณจะทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะ
1: มานี
0: ่ปล่อยฉันนะ
2: ปล่อยใช่ไหมได้
1: คุณกล้ามากที่ทำกับผมแบบนี้ทั้งหลอกผมทั้งคิดจะแบ็กเมย์ผมรู้จักผมน้อยไปแล้ว
0: คุณต่างหากที่รู้จักฉันน้อยเกินไปคิดจะเฉดหัวฉันง่ายๆงั้นเหรอรวยซะด้วยเพราะฉันนี่แหละเป็นคนปั่นหัวนางก้อยไม่ให้ไว้ใจคุณฉันนี่แหละที่ทำให้นางก้อยเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับคุณและฉันนี่นั่นแหละที่ส่งต้นงิ้วไปในงานมั่นของคุณ
1: คุณ
0: ยังคุณจิวาฉันนี่แหละที่เป็นคนพังครอบครัวนางก้างพี่สาวนางก้อยและผัวเก่าของมันนั่นแหละที่เป็นพ่อของลูกฉันเน
2: ี่ยอะไรนะ
0: นี่คุณจิวาค่ะยังไงนะฉันก็ขอบคุณคุณเพราะว่าฉันคงปั่นหัวนางก้างไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้ข้อมูลของมันกับหัวของมันจริงๆ
2: คุณ
1: นี่แปลว่าคุณแกล้งอ่อยผมหลอกใช้ผมเพื่อทำลายครอบครัวคุณก้อยงั้นเหรออ
0: ุ๊ยตายละเก่งมากนี่คุณฉลาดสักทีนะหลังจากที่คุณโง่มานานโง่ลงตัวเองลงตัวเองคิดว่าฉันเนี่ยมาง้องอนคุณติดคุณซะเต็มประดาจริงๆแล้วคนอย่างคุณเนี่ยนะมันมีประโยชน์ให้ฉันแค่ไถเงินคุณกับทำลายชีวิตของนางกั้งที่มันตายทั้งเป็นทั้งนั้นแหละ

0: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
3: ้มึงขายแถวไหนวะ
2: เพชรบุรีจ้ะพี่
3: เขตไอโอใช่ไหม
2: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
4: สองหัวใจจันังคาร20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลัน
7: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอชีวิตหลันไม่ได้พังเพราะน้องนิ่ง
8: แกยังรักพี่หลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
9: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
10: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
4: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่ออ
12: ย่างเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
14: ่กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
16: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบคกิ้งโซดา
17: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวล M150
18: ทำไมจะทำร้ายฉันเหรอเอาสิตอบฉันเลยตอบฉันเลยฉันจะได้เอาแผลเนี่ยไปอวดนักข่าวแล้วนางก้อยมันจะได้รู้ว่าคู่มันของมันเนี่ยซาดิสเอาสิที่คุณสิวะคุณรู้ไว้ซะด้วยนะว่าคนอย่างฉันเนี่ยถ้าไม่ถือไพ่เหนือกว่าฉันไม่ล้มเกมหมดหน้าตักหรอกจับไว้อย่ามาเล่นกับคนอย่างฉันเพราะฉันจะเป็นคนจบเกมนี้ไม่ใช่คน
19: ไอ้นี่

0: คุณต่างหากที่เล่นผิดคนคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นใครต่อไปนี้คุณจะไม่มีวันได้เข้าใกล้คุณก้อยอีกผมจะส่งคนคอยประกบคุณถ้าคุณเลิศพลาเข้าไปใกล้คุณก้อยแล้วก็
1: อย่าหาว่าผมไม่ประหยัดหน้าสวยๆอย่างคุณถ้ามันมีรอยแผลที่หน้าขึ้นมาต่อให้เป็นหมอที่เก่งแค่ไหนก็ช่วยคุณไม่ได
2: ้ชัวร์จ้ะ
0: จากเราดีกับผมใช่ไหมมีทั้งคนมีเงินหรือว่าจะกลิ่นหน้าคุณเลยต่อให้คุณเป็นศพก็ไม่มีใครหาเจอผู้หญิงร้ายๆอย่างคุณไม่ต้องเจอผู้ชายอย่างผมอย่าไปยุ่งกับครอบครัวคุณก้อยอีกจำไว้

0: จ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจว่ารักน่ากลัวเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่ให้คุณเอง
2: แล้วยังไงล่ะคุณได้ยินหมดแล้วทุกอย่างนี่คุณจะทำยังไงต่อดีบอกยายก้อยหรือว่าจะบอกยายกั้งดิ
1: แล้วคุณคิดว่าผมควรจะบอกใครก่อนดีล่ะ
2: ฉันรู้ว่าคุณฉลาดมากพอถ้าคุณบอกยายก้อยฉันก็ได้ครอบครองคุณสิวาแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าคุณไม่บอกฉันก็จะกลายเป็นเมียน้อยของยายก้อยซึ่งถ้ากั้งรู้มันก็จะทนไม่ได้ใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าฉันมีแต่ได้กับได้
1: ผมว่าคนที่ใช้ชีวิตกับความแค้นคิดแต่จะชนะมันไม่ใช่กั้งหรอกเป็นคุณต่างหาก
2: ไม่จริงนะคุณพิสุทธิ์ที่ฉันทำฉันไม่ได้อยากเอาชนะกั้งต่างหากที่อยากเอาชนะคุณพิสุทธิ์คุณเชื่อใช่ไหมว่าฉันรักคุณมากฉันรักคุณตั้งแต่เราพบกันแล้วฉันเชื่อว่าคุณจะชดฉันออกจากนรกได้แล้วฉันก็รู้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่เติมเต็มชีวิตของฉันคุณพิสุทธิ์กั้งเขาไม่ได้รักคุณคุณเลิกกับกั้งเถอะนะแล้วมาอยู่กับฉันมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันนะคะนะคะ
1: พึ่งคุณพึ่งนี่คุณเลิกคิดไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้กั้งไม่รักผมก็ไม่รักคุณอยู่ดี

พึ่งพึ่งคุณพึ่งคุณพึ่งคุณพึ่งคุณพึ่ง

0: ่นเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
3: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
4: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลย Exclusive จากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
5: ตรงนั้นมัน
6: หาพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
5: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
7: หีบโบราณยังกับมีอายุเป็นร้อยปี
8: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
9: ตอนนี้เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณจับป่ะ
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
13: Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% กับ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
16: ดวงใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
17: กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้250แคปซูลใส่ใจกับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสถคัดสรรน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวแท้จากธรรมชาติกินง่ายๆวันละ2แคปซูลมาตรฐานการผลิตอย่างดีมีฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมกินได้น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาท1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยโทรมาเลยครับที่เบอร์02-161-3233ย้ำ02-161-3233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ @happych3 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอมาตอกย้ำนะครับกับการเป็นสินค้าขายดีครับกับยอดสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมากมายเลยทีเดียวครับเพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลายคนนะครับได้ลองกินแล้วรู้สึกประทับใจครับกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถโปรแม่อีกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นั่นเองนะครับที่ให้มาเยอะแล้วก็คุ้มถึง262แคปซูลครับเรามาพร้อม

0: กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ต้องขอต้อนรับแม่อีทดวงใจหทัยการครับ
1: สวัสดีครับแม่อีทครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะน้องแชมป์สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: โอ้โหวันนี้ดีใจมากๆได้เจอแม่อีทอีกครั้งนึงนะครับแม่อีทครับจากที่แม่อีทเป็นผู้ใช้จริงตอนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม่อีทมาพร้อมกับโปรโมชั่นโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ที่ให้เยอะและคุ้มมากๆเลยใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะย้อนกลับไปก่อนปกติแม่อีทเนี่ยจะจัดนี้โปรนี้ให้คุณผู้ชมนะคะ4แถม3รวมทั้งหมด7กระปุก210แคปซูลแต่วันนี้แม่อีทมาทั้งทีแม่อีทก็เลยอยากจะมาจัดโปรนี้เลยค่ะกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นี่ค่ะปริมาณมากถึง250แคปซูลนะคะใน1กระปุกและแค่นั้นยังไม่พอแม่อีทแถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไปอีก2ซองได้รับเพิ่มไปอีก12แคปซูลนะคะรวมทั้งหมดคุณผู้ชมจะรับไปถึง262แคปซูลเลยเยอะมากและคุ้มค่ามากๆค่ะสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะคะกับโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะร้อยสายแรกนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะแถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดนะคะแม่อีทแถมเพิ่มเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจะจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำนะคะ 1,190 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02-161-3233 02-161-3233 หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ LINE @happych3 ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ไปไหนมาไหนนะครับต้องบอกฮะว่าเห็นรูปแม่อีทเนี่ยตามป้ายโฆษณาทั้งบนรถเมล์บนรถไฟฟ้านะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียว
2: ตัวแม่อีทเป็นผู้หญิงขับรถเองไปไหนมาไหนจนกระทั่งมาพบกับผู้ชาย2คนท้ายรถเมล์นะก็เลยโทรสั่งซื้อตอนแรกแอบกินคนเดียวค่ะทดลองเองหลังจากนั้นก็เลยบอกคุณสามี คุณลูกชายแม่จะวางไว้บนโต๊ะกินข้าวก่อนออกไปถ่ายละครก็2แคปซูลเริ่มแจกเพื่อนๆคนใกล้ตัวแม้แต่ไปกองถ่ายก็แจกตั้งแต่ผู้กำกับลงมาจนถึงแม่ครัวเด็กสวัสดิการแจกหมดนะคะ
0: น่ารักมากๆ
2: จริง
0: ๆแล้วแม่อีทได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถตัวนี้ได้ยังไง
2: แม่เป็นคนชอบแจกให้คนอื่นเนี่ยคือมันแนวทางของแม่อีทอยู่แล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อเยอะจนเจ้าของเขาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์อ
0: ันนี้คือต้องเยอะมากๆ
2: ใช่เยอะมากๆเพราะเป็นคนสวยชอบแจกเพราะตัวแม่อีทนั้นทานเองทานจริงและทานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงแม่อีทไม่กล้าเอาชื่อเสียงของตัวเองที่สะสมมายาวนานมายืนยันและการันตีแน่นอน
0: แม่อีทครับผมแอบได้ยินมาว่าแม่อีทนี้โตมาพร้อมกับแบรนด์สุภาพโอสถ ใช
2: ่
0: ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะลูกใช่เพราะว่าคุณป๋อก็เล่าเหมือนกันว่าโรงงานเขาเนี่ยอยู่คู่คนไทยมา70กว่าปีแล้วอายุเท่ากับแม่อีทเลยแล้วที่สำคัญน่ะแม่อีทเนี่ยมั่นใจเขายิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแม่อีทอ่ะไปเยี่ยมชมโรงงานของเขามาแล้วที่จังหวัดลำพูนโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐานสะอาดซึ่งคุณป๋อที่เป็นเจ้าของในรุ่นปัจจุบันนี้เขาก็ได้ริเริ่มศึกษาแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับน้ำมันงาดำรำข้าวนี้นะคะและได้นำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดและค้นคว้าวิเคราะห์จึงได้เกิดเป็นน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
0: แม่อีทครับขาถึงต้องเป็นน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวอะคร
2: ับ ค่ะที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะในงาดำนั้นมีสารสำคัญก็คือสารเซซามีนส่วนในรำข้าวมีสารแกมมาออริไซนอลซึ่งคุณป๋อเขามีหนังสือของตัวเอง
0: แม่อีทครับน้ำมันงาดำผสมรำข้าวของสุภาพโอสถตัวนี้ครับเหมาะกับใครบ้างครับแม
2: ่ในน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถไม่ใช่ว่าเหมาะกับสูงวัยเท่านั้นเหมาะกับวัยทำงานอย่างลูกสามารถกินไวเพื่อใส่ใจตัวของเราเองอีกด้วยนะคะ
0: ผมแอบทราบมาว่าขั้นตอนการผลิตและกระบวนการต่างๆเนี่ยได้รับมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะลูกเราสกัดน้ำมันงาดำและรำข้าวเป็นรูปแบบซอฟเจลนี่นิ่มๆทานง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเลยตัวแม่อีทนั้นทานวันละ2แคปซูลต่อวันคุณป๋อแนะนำว่าทานได้ถึง6แคปซูลเลยนะคะลูกโรงงานของเรานั้นเชื่อถือและมั่นใจได้เลยเพราะว่าเขามีมาตรฐาน GMP ISO และยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมทานได้ไม่ต้องกังวล นะคะ
0: เลยครับ
2: คุณผู้ชมขาดูอยู่แล้วก็ทำตามแม่อีทได้เลยค่ะสูงวัยอย่านั่งเฝ้าโซฟาอยู่เฉยๆนี่

0: ขยับเท่ากับออกกำลังกายตัวแม่อีทนั้นอยู่บ้านนี่ไม่เคยนั่งเฉยๆเลยค่ะทำงานบ้านเองลุกขึ้นจัดนู่นรดน้ำต้นไม้เพราะขยับเท่ากับออกกำลังกาย
1: วันนี้แม่อีทบอกว่าเราจะใส่ใจตัวเองแบบคูณ2ด้วย
0: นี่เลยค่ะของแถมที่นี่ที่แรกเลยค่ะมาดูแลใส่ใจตัวของเราเองแบบคูณ2กับเครื่องดื่มรังนกตราเบลนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักเพราะขายตามร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะเราคัดสรรรังนกแท้คุณภาพดีถึง45มิลลิลิตรต่อขวดให้ไปถึง4ขวดเลยค่ะหวานอร่อยไม่เจือสีค่ะจะดื่มแบบปกติหรือว่าจะแช่เย็นก็จะช่วยทำให้รสชาติอร่อยชื่นใจค่ะ
1: ตอนนี้เรามาดื่มพร้อมกับแม่อีทเลยกันนะคร
0: ับ
1: น
0: ี่ยินดีค่ะลูกน
1: ี่โอ้โหเนื้อรังนกแน่นมากคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตชิมเลยนะ
0: ค่ะยินดีค่ะลูก
1: ได้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะดื่มเองก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากให้กับคนรอบข้างของเราก็ได้โปรโมชั่นนี้ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแม่อีทครับตอนนี้ทีมงานของเราแจ้งมาเรียบร้อยแล้วครับว่าโปรโมชั่น100สายที่แม่อีทให้เอาไว้ตอนต้นรายการหมดเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตขอเพิ่มให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้สิคะลูกยินดีเลยเพราะฉะนั้นแม่อีทเพิ่มไปอีกเลยค่ะ100สายเลยค่ะแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะตอนนี
1: ้ย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ครับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลครับราคากระปุกละ 2,290 บาทเฉพาะ100สายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นฟรีไปเลยครับชนิดซองอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปทั้งหมด262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีไปเลยครับกับเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากราคารวมทั้งหมด 2,828 บาทพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทเท่านั้นย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลยครับที่เบอร์021613233ย้ำ021613233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ SI Happy CH3 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าโปรดีโปรปังแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่อีทมากๆนะครับ
0: ยินดีค่ะลูก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: คุณก้างคะยาลดไข้มาแล้วค่ะ
5: โอ้ยฉันปวดหัวไม่ได้เป็นไข้เฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรนะวุ่นวายกันไปหมดเลยเนี่ย
4: แต่คุณกั้งตัวร้อนนะคะเอาเถอะค่ะทานหน่อยนะคะมาค่ะคุณกั้งคะแล้วไอ้พวกนักเรียนนั้นมันจะมาที่บ้านเราอีกไหมอะคะนวลกลัวค่ะนวลว่าเราน่าจะบอกคุณพิสุทธิ์นะคะ
5: นวลฉันสั่งแล้วไงห้ามพูดเรื่องนี้อีกถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคุณพิสุทธิ์แล้วก็ฉันเอาเธอตายแน่
4: ค่ะ
5: เข้าใจไหม
4: ค่ะ
5: นวลรีบไปเอาน้ำให้คุณพิสุทธิ์สิ
4: ค่ะ
6: กั้งผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนะ
5: คะเรื่องอะไรล่ะคะคุณพิสุทธิ์
7: ขอโทษครับ
5: อ้าวคุณศิวาคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะ
7: อ๋อพอดีผมมีเรื่องปรึกษาคุณพิสุทธิ์นะครับเรื่องงาน
5: เรื่องงานอ้าวแล้วทำไมกั้งไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะคะ
7: อ๋อผมเพิ่งคุยกับคุณพิสุทธิ์เมื่อเช้านี้เองครับใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ
6: ์ครับ
7: งั้นเราไปคุยกันข้างนอกได้ไหมครับ
6: เชิญครับ

0: คุณได้ยินที่ผมกับสายน้ำพึ่งคุยกันใช่ไหมครับแล้วที่คุณบอกคนกั้งไปหรือยังครับ
1: ผมก็เลยจะบอก
0: ผมขอร้องนะครับอย่าเพิ่งบอกนะครับคือผมกับสายน้ำพึ่งไม่ได้มีอะไรกันแล้วและที่ผ่านมาเราก็คบกันแค่ด้วยความพอใจไม่ได้มีอะไรผูกมัดเลยคนที่ผมอยากผูกมัดคือคุณก้อยนะครับผมรักคุณก้อยมากนะครับคุณพิสุทธิ
1: ์ผมว่านะ
0: แต่ถ้าคุณกั้งรู้เขาต้องไม่บอกคุณก้อยแน่ๆคราวนี้อย่าว่าแต่แต่งงานเลยครับไม่แต่หน้าผมเขาคงไม่อยากมองคุณเข้าใจผมใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ
1: ์ผมเข้าใจคุณนะแต่มันก็ไม่ได้ทำสำหรับผู้หญิง
0: ผมรู้แต่ผมไม่คิดว่าสายน้ำผึ้งจะเป็นคนใกล้ตัวมากขนาดนี้แล้วผมก็โดนเขาหลอกใช้ถ้าผมรู้ก่อนนะเรื่องแบบนี้มันไม่ทางเกิดขึ้นได้แน่ๆ
1: แน่ผู้หญิงคนนี้มีแต่ความแค้นที่ครอบครัวผมงอนงันทุกวันนี้ก็เพราะความแค้นของเขานั่นแหละ
0: ผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี
1: ้ผมว่าคุณไปบอกเลิกเขาซะแล้วก็ไปบอกความจริงทุกอย่างให้คุณก้อยฟัง
0: คุณพิสุทธิ์ผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมทนเสียก้อยไปไม่ได้
1: แล้วคุณจะทำยังไงยังไงสายน้ำผึ้งก็ไม่ยอมปล่อยคุณแน
0: ่ผมต้องแต่งงานกับก้อยโดยเร็วที่สุดก่อนที่ก้อยจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมขอร้องเถอะนะครับอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครส่วนเรื่องสายน้ำผึ้งผมจัดการได้แน่

0: อว่าอะไรนะคะ
1: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนไข้ตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์แล้วครับ
0: ฉันท้องฉันท้องไม่ได้ฉันท้องไม่ได้ฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้ไม่ได้ท้องฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้ฉันท้องไม่ได้ฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้นี่จิตฉันท้องอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกอย่าทำร้ายตัวเองพึ่งพึ่งอย่าทำร้ายตัวเองนะลูกนะนะ
2: ฉันไม่อยากท้องฉันไม่ท้องฉันไม่อยากท้องท้องไม่ได้ท้องไม่ได้

0: ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะพึ่งลูกในท้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพึ่งทำตัวเองทั้งนั้นเคยพลาดมาหนนึงแล้วทำไมถึงไม่รู้จักจำ
1: ไม่ใช่พึ่งไม่จำแต่พึ่งไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกหากเล

0: นางก้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขมากกว่าพึ่งหรอกมันอยากมีลูกแต่ผัวมันไม่อยากมีส่วนพึ่งพึ่งมีลูกให้ผัวพึ่งได้ได้ยินไหมว่าพึ่งมีลูกให้ผัวพึ่งได
1: ้มีให้เขาทั้งที่เขาไม่ต้องการเนี่ยนะพึ่ง
0: มันต้องยอมรับลูกพึ่งคนนี้มันต้องมีพ
1: ่อพึ่งพึ่งจะไปไหนพึ่งพึ่ง
2: เรามาเบรนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
9: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
10: ทั้งที่ในใจมันร้อง
11: Please Love รักได้ไหมสุข 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
12: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3+
13: Is that good?

0: นับสนุนโดย
1: สก็อตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
2: คุณยังกล้ามาหาผมอีกเหรอ
3: ฉันจะมาบอกว่าความฝันที่แกจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อกันตามันเป็นอันต้องล่มสลาย
2: ผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับคุณก้อย
3: ฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับยายก้อยเลยแต่แกนั่นแหละที่เป็นคนทำ
2: ผมทำบ้าเล
3: ยแกทำฉันท้องแกต้องรับผิดชอบชีวิตฉันกับลูกไม่อย่างนั้นฉันจะไปบอกยายก้อยและหมออย่างยายก้อยนะคงหาทางพิสูจน์ได้ไม่ยากว่าเด็กในท้องนี่เป็นลูกของใครปล่อยปล่อยฉันนะ
2: เงียบผมไม่ตลก
3: ฉันก็ไม่คิดเอาเรื่องนี้มาเล่นตลกเหมือนกัน
2: คุณคิดว่าผมโง่อะผมนอนกับคุณไม่นานเท่าไหร่ก็หาว่าท้องกับผมมันเป็นวิธีจับผมแบบสิ้นคิดไปหน่อยมั้ง
3: พี่ศิวะแกก็รู้ว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยมันไม่ได้ไร้พิสงเหมือนนางก้อยนะคิดดูดีๆสิคะคุณศิวะคะว่าความฝันของคุณที่จะได้แต่งงานกับนางก้อยคุณจะใช้มือของคุณอบอุ้มมันไว้หรือว่าจะใช้เท้าของคุณนี่กระทืบมันตั้งแต
2: ่อย่ามาคู่คนอย่างผมถึงยังไงผมก็ไม่หวั่นยอมรับผู้หญิงอย่างคุณเด็ดขาดบ้านผมเป็นเด็กเจอกันราคาแพงๆแล้วเรื่องอะไรผมต้องไม่เอาดอกไม้ริมทางที่คนเขาทิ้งเอาคว้างเป็นเมียฮะคุณอยากให้ผมยอมรับใช่ไหมได้

0: คุณคงรู้นะว่าควรทำยังไงได้เงินแล้วไปสิ
1: ไอ้ยา

0: ฉันเหรอ
1: ผมไม่ได้ทำอะไรคุณทำเอง

0: คุณเลิกกับกั้งเถอะนะแล้วมาอยู่กับฉันมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันนะคะนะคะ
1: คุณเลิกคิดไม่ได้เลยนะต่อให้กั้งไม่รักผมก็ไม่รักคุณอยู่ดี

0: คุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
2: กลับบ้าน
3: AAS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
4: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
5: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
7: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลีบุญคุณพี่แล้ว
8: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
9: ชีวิตคุณไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
1: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม่คิดว่าผมเป็น
12: หรือเปล่า
11: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
12: ่แน่นะ
11: ใช่ครับ
12: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
11: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
13: เปล่าเข้าใจค่ะ
1: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม5กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรัก
19: อะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น
20: นี่แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าสายน้ำผึ้งกับคุณศิวาเนี่ยเขาจะผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่น้ำผึ้งอย่างชื่อซะแหละน่าจะเป็นยาพิษมากกว่านี่คงคิดจะจับเศรษฐีอย่างคุณศิวาแล้วถ้าหนูก้อยรู้ล่ะหนูก้อยต้องตัดสัมพันธ์กับคุณศิวาแน่เลย
21: มีอีกคนนึงครับถ้ารู้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่คือกั้ง
20: นี่เป็นเพราะว่าความแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งบวกกับการใช้ชีวิตบนความประมาทของผู้ชายคนหนึ่งทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยต้องรับกรรมกันไปชายแม่ขอเตือนชายนะลูกถ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องมาทำให้ครอบครัวของชายเนี่ยต้องเดือดร้อนจำไว้นะลูกลูกจะต้องใช้สติในการแก้ปัญหาอย่าหลงเข้าไปในเกมของผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะฉันมาฝากคันนะคะ
0: อ๋อคุณนั่นเองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: ขอโทษนะคะฉันขออนุญาตดูภาพในกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะคือพอดีเมื่อวานนะคะสามีฉันเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้เขาคิดว่าน่าจะลืมไว้ที่นี่ถ้ายังไงขอดูภาพหน่อยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวยังไงทางเราจะตรวจสอบให้นะคะว่าจะเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่านี่ค่ะนี่เป็นใบกรอกประวัติการฝากคันนะคะยังไงรบกวนคุณนะคะช่วยกรอกชื่อของคุณตรงนี้แล้วก็ชื่อสามีคุณตรงนี้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะไปเช็คให้ค่ะ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะ

0: อยากให้เราแต่งงานกันปลายเดือนนี้ครับ
1: ก็เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าฉันยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมไม่อยากรออะไรอีกแล้วก้อยนี่ถ้าคุณอยากเรียนต่อนะเราก็แต่งงานกันก่อนแล้วคุณค่อยไปเรียนต่อก็ได้นี่คุณก็รู้แล้วว่าผมไม่มีใครอ่ะนะครับก้อย
1: แล้วทำไมคุณถึงรอไม่ได้ล่ะแอบไปทำใครท้องไว้แล้วไม่อยากฉันรู้หรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่านะครับโอ้ก้อยผมไม่มีใครอีกแล้วผมมีแต่คุณคนเดียวอ่ะแล้วคุณจะทรมานผมอีกทำไม
1: ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ถ้าแค่นี้คุณรอไม่ได้คุณก็ไปแต่งงานกับคนที่เขาพร้อมจะแต่งกับคุณเถอะ
0: นี่ทำไมคนถึงเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจแบบนี้เนี่ย
1: ถ้าคุณเห็นว่าฉันเอาแต่ใจก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยนะนี่ยังไม่ทันไรเลยคุณก็ใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลกับฉันแล้วอ่ะ
0: ก้อยครับคุณจะไปไหนอ่ะ
1: คุณอยากคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างที่พออยากได้อะไรแล้วทุกคนก็ต้องรีบหาให้ผู้หญิงของคุณอาจจะตามใจคุณอย่างนั้นแต่สำหรับฉันถ้าไม่มีเหตุผลพอฉันก็ไม่สนหรอก
0: ก้อยครับก้อยเดี๋ยวก่อนสิก้อย
2: พี่กุ้งเมื่อคืนคุณพิสุทธิ์เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับก้างอ่ะแต่เขาก็ไม่พูดอะไรนะพี่กุ้งหรือว่าเขาจะรู้เรื่องที่ก้างไปถ่ายวางให้กับเขาแล้วอ่ะ
3: นี่ใจเย็นๆก่อนนะก้างถ้าคุณพิสุทธิ์เขารู้เรื่องเนี่ยบ้านคงแตกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
2: ช่างกันทำไมเนี่ยโอ๊ยไม่คุยได้แล้ว

0: าอะไรทำเอาใจคุณพิสุทธิ์ดีกว่า
1: อ่านี่ค่ะเอกสารสำหรับการไปสัมมนาค่ะคุณพิสุทธิ์นี่เธอไปกับฉันที่ฝ่ายผลิตเอาเอกสารไปด้วยมา

0: ขอโทษนะคะที่ต้องโทรมารบกวนแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาการมันชัดเจนขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะแต่ว่ายังไงกั้งก็ต้องรู้นะคะว่าฉันท้องนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนคุณกลับมานะคะ
1: ท้องฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ
2: นี่ถ้าฉันไม่ได้ยินกับหูฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมฉันก็ได้ยินใช่ไหม
1: คุณพิสุทธิ์นะคุณพิสุทธิ์เห็นวางตัวนิ่งๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะ
2: อันนี้มันเรื่องใหญ่มากนะอีเจ้ฉันว่านะฉันจะต้องโทรบอกคุณก็หลัก
1: เดี๋ยวรอถามคุณพิสุทธิ์ให้แน่นอนก่อนไหมเล่า
2: แต่ว่าน
1: ี่เรื่องมันไม่มีมูลน่ะพูดไปก็เท่ากับว่าดึงสลักระเบิดนะทีเนี้ยเสียบกลับไม่ได้ด้วยชะนี
0: ฉันก็ไม่ได้หวังให้พวกแกไปบอกมันอยู่แล้วแค่เป็นพยานให้ฉันก็พอเพราะว่าเรื่องสำคัญแบบเนี้ยนางกั้งมันต้องได้ยินจากปากของฉัน

เดียว

0: ขอร้องเธอนะถ้าคุณสิวาเขาไม่รับก็ช่างเขาเราเลี้ยงลูกไม่มีพ่อมาคนนึงแล้วจะเลี้ยงพ่ออีกสักคนนึงจะเป็นไรล่ะลูกหยุดทำลายทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะนะพึ่ง
1: มันสายไปแล้วนะรถ
0: เดี๋ยวพึ่งคำว่าสายมันมีไว้สำหรับคนที่ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาคนเราทำผิดพลาดกันได้ทุกนาทีแล้วเมื่อรู้ว่าพลาดเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกนาทีเหมือนกัน
1: คนอย่างพึ่งขึ้นหลังเสือมาแล้วพึ่งลงอีกไม่ได้ในเมื่อพ่อมันไม่ยอมรับพึ่งก็มีทางอื่นของพึ่ง
0: เดี๋ยวพึ่ง

0: AIS 3BB Fiber 3 เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
1: ้หอม
2: อะไร
1: ผัวอยาก
2: ขั้ว
3: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์แต่ว่าคุณกิ่งเขารักคุณมาก
5: ฉันจะรักใครมันเป็นเรื่องของฉันฉันต้องเป็นคนเลือกเองไม่ใช่เธอหรือใครทั้งนั้นที่มันเลือกให้ฉัน
6: คุณผู้ชมตื้อจนสำเร็จจนได้นะคะป้องได้ยินว่าคุณผู้ชมชวนคุณโยไปดินเนอร์ที่โรงแรมคืนนี้ค่ะคงจะมีเซอร์ไพรส์แน่ๆ
7: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตน้อย
10: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
11: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
10: คือแก
9: แกต้องแต่งงาน
11: คุณดูอย่าง
10: ถ้าแก
11: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
7: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมา
15: ขาโดนเมา
16: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
17: ยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
18: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
19: หอมทันทีเลยครับ
20: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
21: ใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
22: คุณเนื้อแพรเคยบอกฉันว่าคุณพิสุทธิ์น่ะชอบทานเงาะคว้านเม็ดมากที่สุด
23: อุ๊ยให้นวลทำให้ไหมคะ
22: ไม่ต้องฉันทำเองได้น่ะวันนี้ฉันอยากจะเอาใจคุณพิสุทธิ์ให้มาก
23: ๆงั้นนวลขอกินก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กิน
22: นั่นไม่เอานะเอ้าใครมานวล
23: สงสัยเจอรถดูดซ่วมมาค่ะนวลโทรให้มาดูดปากนวล
22: เดี๋ยวได้ดูดแน่อย่ากดนานสิอย่ากดแรงเปลืองไฟใจเย็นเย็นโอ๊ย
23: คุณเพื่อน
22: เพื่อนรักฉันอยู่ไหม
23: คุณกังระวังนะคะคุณกังไม่อยู่คุณกลับไปเถอะค่ะ
22: ไม่อยู่ได้ไงนี่เมื่อรถอยู
23: ่ก็คุณกั้งมีรถหลายคันน่ะจะขับทิ้งขับกว้างไงก็ได้คุณกลับไปเถอะค่ะไม่งั้นนนจะโยนคุณออกไปเดี๋ยวนี
22: ้แกก็ลองดูสิน
23: นก็ไม่อยากจะทำแม่ลูกอ่อนหรอกนะคะแต่ถ้าคุณท้านวลเพื่อเจ้านายที่นวลรักนวลไม่ยอม
22: นี่ออกไปที่ขาดิ
23: คุณไม่ยอมนวลใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหม
22: นี่นวลในที่สุดฉันก็คว้านเม็ดออกมาได้แล้วเห็นไหมคนอย่างฉันเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้
24: เหมือนที่คิดจะแย่งผัวคนอื่นก็แย่งไปได้ใช่ไหมล่ะ

0: นางเพิ่ง
1: คุณกังคุณก็อย่าทำอะไรนะคะ
0: ปล่อยฉันฉันยังไม่ทำอะไรมันเลยแกมาทำไม
2: ก็แกยังไม่เคยเห็นหน้าลูกพีทลูกของฉันกับคุณภูเลยนี่ดูสิหน้าถอดแบบคุณภูไป
1: คุณกั้งใจเย็นๆนะคะคุณกั้งเป็นนิวกั้งแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยคุณเพิ่งกำลังยีให้คุณกั้งตะบะแตกนะคะใจเย็นๆค่ะ
0: ฉันรู้นะนวลฉันเอาแร่ไปแลกกับเศษเกลือมามากพอแล้วฉันจะไม่ลดตัวลงไปอีก
1: yes ได้ยินอย่างเงี้ยกลับไม่ได้แหละ
2: ฉันจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อลูกพีทของฉันเนี่ยยังไม่ได้สวัสดีแม่ใหญ่เลยจะบอกว่าลูกพีจะเป็นลูกของฉันกับคุณภูลำพังก็คงไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นลูกของเราเพราะเธอเองก็มีศักดิ์เป็นแม่ถึงจะเป็นแม่เลี้ยงก็เถอะ
0: อ๋อที่มาเนี่ยพ่อไม่มีเงินค่านมให้ลูกใช่ไหมถึงได้ยัดเยียดลูกให้ฉันนวลไปหยิบเศษเหรียญมาสิฉันจะให้ทานแม่ลูกคู่นี้มันหน่อย
2: ฉันไม่ได้ต้องการเงินแต่ที่ฉันมาที่เนี่ยฉันมาทวงพ่อให้ลูก
0: ถ้าจะหาพ่อให้กับลูกก็เชิญไปรายการสรยศนนท์เขาคงสละเวลาเสนอข่าวควายหายมาช่วยเสนอข่าวผัวหายกับแกได้นะ
2: พ่อของลูกฉันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่นี่กังฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่เด็กมันต้องการพ่อจะมีแม่คนเดียวมันก็ไม่ครบถ้วนฉันก็เลยต้องหาพ่อให้ลูกแกช่วยส่งข่าวคุณพิสุทธิ์ให้ฉันได้ไหม
0: นี่ฉันไม่อยากจะเชื่อหูจริงๆเลยนะผู้ชายเขาไม่เอาแล้วยังจะมาขอเข้ากับเมียอีกผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะก็หอบลูกไปขอความสงสารกับเขาสิ
2: แต่ว่าฉันอยากได้ผัว
0: มันชั่ว
1: คุณกัง
2: ทำไมไม่ใจดีให้ตลอดล่ะ เห็นกับเด็กที่กำลังร้องนี่ไงใช่ไหมลูกน้องพีทเวลาหนูมีพ่อเป็นหม่อมหลวงแล้วเนี่ย เขารับหนูเป็นลูกตามกฎหมายลูกจะได้ชูคอไม่อายใครยังไงล่ะ
0: ออกไปนะคนพิสุทธิ์เขาไม่เอาแกทั้งแม่ทั้งลูกหรอกออกไปเดี๋ยวนี
2: ้นี่แกโดนผัวคนที่สามของแกหลอกแล้วเนี่ยแทนที่แกจะฉลาดขึ้นแต่แกกลับโง่เหมือนเดิมฉันจะบอกให้เอาบุญนะให้แกตาสว่างผู้ชายเนี่ยก็ถือจะเป็นขอทานหรือว่ามียศฐานะดาศักดิ์แค่ไหนเขาไม่บอกเมียตัวเองหรอว่าเขามีเมียน้อยแกไม่สังเกตหรอพักหลังในคุณพิสุทธิ์เขากลับบ้านดึกดื่นดื่นมีท่าทางแปลกๆไม่รู้สึกอะไรจ้า
1: คุณก้างอย่าฟังนะคะอย่าฟังนะคะ
0: แกมันฉันไม่เชื่อแกหรอกนวลเอามันออกไป
1: กลับไปได้แล้วออกไปได้แล้วออกไป
0: นี่แกสิออกไป
1: นวลไม่ออกนวลไม่ออกไปไหนทั้งนั้นแหละนวลจะไม่ให้คุณไปลาวีคุณกั้งอีก
0: มันไม่ใช่เรื่องของคิดฆ่าอย่างแก
1: นี่คุณเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยคุณกั้งเขาก็รักแล้วก็ดีกับคุณมากคุณกั้งเนี่ยนะไม่เคยตัดเล็บเท้าให้ใครแต่ตอนที่คุณขาหักเนี่ยเขาตัดเล็บเท้าให้คุณคุณจำมั่งได้ไหม
2: มันก็แค่ทำดีตบหัวแล้วลูบหลังไงมันไม่เคยทำดีจากใจหรอกที่มันทำดีกับฉันเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าฉันจะไม่เอามันไงล่ะ
1: คุณรับความดีของคุณกั้งไม่ได้เพราะคุณเป็นคนขี้อิจฉาไงคนอย่างคุณเนี่ยนะต่อให้มีเพชรเม็ดใหญ่เท่าบ้านคุณก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยมองสิ่งที่คุณมีคุณมองแต่สิ่งที่คนอื่นมี
2: เพราะสิ่งที่คนอื่นมีมันต้องเป็นของฉัน
1: รับไป
2: อย่านะดูแลลูกของฉันให้ดีถ้าลูกของฉันเป็นอะไรไปแกเจอดีแน่นอน
3: ด่าเขาแล้วก็ฝากลูกที่เขา
1: โอ๊ยนี่ก็อุ้มไม่ได
0: ้ฉันต้องใจเย็นฉันต้องมีสติฉันต้องทำได้ฉันเคยทำได้นี
2: ่อย่าฝืนเลยกังแกหนีการยอมรับความจริงไม่รอดหรอก
0: แกเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงอ่ะหยุดสิน
2: ี่คือเตียงที่แกใช้พเดชศึกในวันไข่ตกใช่ไหมล่ะ
0: นี่แกรู้ได้ยังไงอ่ะ
2: ฉันรู้ได้ยังไงน่ะเหรอว่าแกไข่ตกวันไหนก็คงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนรักกันมั้งฉันก็เลยไข่ตกพร้อมแกแล้วคืนนั้นเนี่ยคุณพิสุทธิ์เขาก็อยู่กับฉันด้วย
0: ไม่จริงอ่ะ
1: คุณกั้ง
0: อย่าหนีนะออกไปเดี๋ยวนี
1: ้คุณกั้ง
2: นี่แกหวงกินสามีของแกเหรอแกไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะว่าที่เตียงของฉันเนี่ยก็มีกลิ่นผัวของแกเหมือนกัน

0: อกใบตองแห้งอย่างแกฉันไม่มีวันเชื่อแกหรอก
1: จะให้ฉันสาธยายไหมล่ะว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนชอบให้ฉันกอดตรงไหนชอบให้ฉันจูบตรงไหน
0: พอเลยนะฉันไม่มีวันเชื่อแกยังไงฉันก็ไม่มีวันเชื่อแก
1: ถ้าอย่างนั้นแกจำเสื้อสูทตัวนี้ได้ไหมล่ะกลิ่นสามีของเราเนี่ยมันชื่นใจจังเลย
2: เฮ้ยนั่นสูตรคุณพิสุทธิ์นี
1: ่ฉันขอโทษด้วยนะที่คืนนั้นเนี่ยคุณพิสุทธิ์มาอยู่กับฉันในวันที่เธอไข่ตก
0: ไม่จริงคุณพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับแกแกไปเอาเสื้อคุณพิสุทธิ์มาจากออฟฟิศแล้วแกมาปัดหัวฉันฉันรู
1: ้ถ้าไม่จริงเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงว่าคืนนั้นคุณพิสุทธิ์กลับดึกเพราะใครบอกแกไหมล่ะว่าเขาไปไหนมา
0: เรื่องสารละเลวนี่จะบอกอะไรแกให้นะคนพิสุทธิ์เขาไม่เหมือนไอ้โพที่จะเกณฑ์ไม่เลือกคนอย่างแกมัน
1: คุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาอยากจะมีลูกกับแกเหรอแกอยากจะมีลูกกับเขาแล้วเขาก็ปฏิเสธใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกกับฉันเหมือนที่ภูไม่เคยคิดจะมีลูกกับแกแต่มามีกับฉันและตอนนี้ในท้องของฉันเนี่ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพิสุทธิ
0: ์ท้องไม่จริงคุณพิสุทธิ์ทำไม

0: พี่สุดเนี่ยเขาไม่ได้รักแกเลยเขาก็เหมือนผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของแกก็เพื่อเงินเท่านั้นแหละ
1: คุณพี่สุดเขาไม่มีวันทรยศฉันเขาไม่วันทำอย่างนี้กับฉันหรอก
0: ถ้าแกไม่เชื่อเพราะว่ามันออกมาจากปากของฉันแกก็ไปถามคนที่ออฟฟิศดูได้เพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าฉันกับคุณพี่สุดเนี่ยเป็นอะไรกันนี่ไปลูก
2: นี่เข้าไปเลยค่ะกลับบ้านนะจ๊ะ
0: แกไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ายังไงฉันกับแกก็เป็นเพื่อนกันฉันยอมให้แกกับฉันเนี่ยหารผัวกันได
3: ้คุณกั้งอย่าฟังนะคะมันบ้าค่ะมันบ้าอย่าฟังค่ะ
1: มันไม่จริงใช่ไหมวันมันไม่จริงใช่ไหม

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะชาวอรัญญประเทศนะครับช่วยกันดูภาพนี้หน่อยครับนี่คือคนร้ายที่ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นะครับสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะแบบนี้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทานะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นที่ไหนแจ้งตำรวจด่วนกด191หรือ0827620278ก่อเหตุอุกอาจมากครับคุณผู้ชมใช้ระเบิดปาเข้าไปในร้านทองเพื่อชิงทองมีภาพจากวงจรปิดนะครับกลางห้างเลยครับที่อรัญญประเทศโดยในภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูจากวงจรปิดนะครับจะเห็นร้านทองจะอยู่

0: ฝั่งซ้ายขวาคนร้ายพอมาถึงปุ๊บปาระเบิดก่อนแล้วระเบิดแล้วนะฮะคนกระเจิดกระเจิงแล้วหลังจากนั้นคนร้ายเดินไปแบบชิวๆเลยอ่ะแล้วก็ข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทอง2ถาดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระเบิดที่เขาปาไปนะเป็นระเบิดทั้งหมด4ลูกเลยนะฮะแล้วระเบิดไป3ลูกให้ดูตอนจังหวะปาเข้าไปอีกครั้งคือเสียงเนี่ยมันปั้งมาก่อนแล้วแล้วก็ปาซ้ำอีกทีหนึ่งคนแตกตื่นไปก่อนแล้วเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มีคลิปภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาถ่ายภาพได้ตอนที่มันกำลังโกยทองฝั่งตรงข้ามที่โกยทองทีมงานนี่เห็นไหมฮะคือพอกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปปุ๊บโกยอย่างรวดเร็ว2ถาดทีนี้คลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานเพลย์ขึ้นมาจะให้ฟังเสียงระเบิดครับแล้วคนจะแตกตื่นมาจากอีกร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ตรงทางออกดังมากนะครับจะได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งแล้วหลังจากนั้นเสียงไซเรนดังเลยครับแล้วผู้คนก็แตกตื่นในขณะที่คนร้ายก็โกยทองพอโกยทองเสร็จก็วิ่งออกอีกฝั่งหนึ่งของเคาน์เตอร์ครับนี่วิ่งออกแล้วนะฮะแล้วก็ปีนเคาน์เตอร์ออกไปได้ทองไป2ถาดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยง25วันนี้นะครับในอำเภออรัญญประเทศคุณชรินทร์ผู้ชัยครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นภาพของคนร้ายที่มาดูลาดเราเดินเข้าเดินออกนะฮะนี่แล้วก็ภาพที่คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตามหาตัวเพราะไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหนักอีกหรือเปล่าแล้วลักษณะเตรียมการโดยใช้อาวุธระเบิดอะฮะคุณผู้ชมฮะ4ลูกระเบิดไป3เหลืออีก1ลูกพนักงานเนี่ยก้มหมอบด้วยความกลัวและคนร้ายก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปขณะนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจ๋าหนองยาแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนครับป้องกันคนร้ายหลบหนีวางกำลังครอบคลุมพื้นที่จำแนวชายแดน165ตารางกิโลเมตรนะครับเพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีอย่างต่อเนื่องยังจับกุมตัวไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสหรือเห็นที่ไหนแจ้งตำรวจด่วน191ง่ายที่สุดครับ
1: ลักษณะแบบนี้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็แบบนี้บางกระแสก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ฟีโน่อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอาเป็นว่าภาพตามนี้ค่ะนี่นะคะ
0: ครับ
1: ไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเรื่องหนึ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่ยังไม่มีบทสรุปนะคะก็คือเหตุการณ์วันที่22สิงหาคมจุดที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคือมีคนเจ็บเนี่ยถูกยิงขณะอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วกลุ่มเพื่อนที่ไปกับคนเจ็บก็ยืนยันว่าเป็นการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ส่วนทางกองทัพก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนคนบนเฮลิคอปเตอร์ไม่มีใครพกอาวุธประจำกายขึ้นไปวันนี้ตัวคนเจ็บอาการดีขึ้นสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วนะคะนี่คือคุณซอและวัยรุ่นอายุ21ปีนะคะผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะวันนี้คุณซอและดีขึ้นนะคะก็สามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยเปิดภาพบาดแผลที่ตัวเองถูกยิงให้ดูด้วยนะคะมีรอยแผลกระสุนที่หน้าท้องด้านล่างสะดือขนาดประมาณ1เซนติเมตรและอีกแผลหนึ่งที่ด้านหลังบริเวณสะโพกขนาดประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรก็พูดง่ายคือแผลด้านหน้าเล็กกว่าด้านหลังตัวร่องรอยบาดแผลก่อนที่จะปิดผ้าก๊อซเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยเวอะอยู่นะคะคุณซอและเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าขณะที่ตนเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมากับเพื่อน4คนด้วยรถมอเตอร์ไซค์3คันคันของตนเองเนี่ยตนเป็นคนขับมีเพื่อนซ้อน1คนพอเห็นเฮลิคอปเตอร์บินตามและได้ยินเสียงปืนพวกตนจึงหยุดรถบริเวณทางขึ้นเนินจากนั้นพอเสียงปืนหยุดลงจึงได้ขี่รถต่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุค่ะตรงนั้นเห็นฮอบินอยู่ด้านหน้าตัดสินใจหยุดรถยกมือขึ้นเหนือศีรษะจังหวะนั้นรู้สึกว่าถูกยิงยืนยันว่าถูกยิงมาจากด้านหน้าทะลุไปด้านหลังค่ะก ก็เลยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนอีก3คนพาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน4ออกมาหาผู้ใหญ่บ้านที่อบต.ช้างเผือกแล้วจึงไปที่โรงพยาบาลจะแนะ

0: ก็เจ้าตัวยืนยันด้วยค่ะว่าตรงนั้นในบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นคือไม่มีทั้งรถยนต์คันอื่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างทางด้วยตนจึงเชื่อว่าปืนมาจากข้างบนก็คือฮอที่อยู่ด้านหน้าคุณซอและคนเจ็บเนี่ยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อยากให้ตรวจสอบอย่างละเอียดจะได้ทราบความจริงยืนยันว่าตนเองเป็นผู้เสียหายไม่ได้เป็นคนร้าย
1: ที่ยิงอันไหนตรงน
2: ี้อันนี้แล้วก็ทะลุทางนี
1: ้อ๋อจากนี้ทะลุนี
3: ้นี่รูออกนี่รูเข้า
1: เอารูเข้าทางนี
3: ้
1: รูเล็กแล้วนี่รูออก
3: ก็มีข้างหน้าข้าง
2: ในมาจากนี้แล้วก็ทะลุทางนี้
1: มาจากนี้เพราะว่าเราขี่เป็นตอนโดนอ่ะคือกำลังขี่มอเตอร์ไซค
3: ์หยุดแล้วก็
1: หยุดอ๋อหยุด
3: พอดีว่านั่งอยู่บนรถ
1: น
3: ั่
1: งอย
3: ู่
1: บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกมือ
3: ทีละนัด
1: ตอนที่เราดูน่าจะเป็น
3: เอ็นรุ่นนะที่เท่าไหร่ก็เลยโดนเลย
1: ทีมเขาบอกเลยคืนลั่นอะไรเงี้ยหรือยิงจากข้างหลัง
3: ไม่มีจากข้าง
2: หลังมาจาก
3: ข้างหน้าเลยมาจากข้างแรกก็เลยเนาะเป็นกระสุนพุ่งจากข้างหน้าลงมาโดนเลยก็เลยคนท่านหลังจะให้มาคนที่น่าเชื่อถือได้มาตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
0: คุณซอและคนเจ็บก็ยังยืนยันไทม์ไลน์นะคะว่าเหตุการณ์วันที่22สิงหาคม69ตนเองและกลุ่มเพื่อนกว่า20คนออกจากแคมปิ้งหาดยีราปีรอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะมาถึงปั๊มดูทรงยอที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นจากนั้นไปร้านกาแฟชื่อรีแล็กซ์ไปพบกับเพื่อนก่อนจะไปซื้อข้าวแล้วกลับบ้านในเวลาหลัง3ทุ่มผ่านด่านตรวจสภ.จะแนะด้วยก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วถูกยิงได้รับบาดเจ็บมีภาพยืนยันตัวตนและสถานที่อยู่จริงด้วยนะคะตัวคุณซอและขณะที่เพจทีมโฆษกกอรมน.ค่ะวันนี้มีการโพสต์คลิปภาพจำลองร่องรอยบาดแผลจากกระสุนปืน M16 คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีรายงานจากในพื้นที่นะคะว่าตำรวจเข้าจุดเกิดเหตุแล้วไปเจอปลอกกระสุน M16 3ปลอกลองดูคลิปนี้ค่ะ
4: เห็นบาดแผล M16 เนี่ยรูเข้านิดเดียวนะครับแต่รูออกเนี่ยมันจะพุ่งมากนะครับเพราะว่ากระสุนมันมีเกลียวในการที่จะรีดออกมาจากลำกล้องถ้าแผลในลักษณะเนี้ยนะครับไม่ใช่แน่นอนถ้าดูจากกลุ่มกระสุนหรือว่าตัวกระสุนที่เข้าไปแล้วการยิงจากเครื่องใครที่เคยยิงปืนจะรู้ว่าไม่มีทางยากมากนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับการยิงจากคอโดยแม้แต่กระสุนเป็นเล็กนะคร
5: ับ ไหนฮะรูเข้า
6: เข้าเต็มๆนะครับ
5: นี่คือรูเข้านะครับ
6: ดูรูออกสิครับ
5: โอ้โห
6: เราผ่านกระดูกนะครับนี
5: ่ผ่านครับ
6: ยิงทะลุกระดูกนะครับ
4: ถ้าใครเห็น
0: เนี่ยค่ะทำคลิปจำลองให้ดูว่าถ้าใช้ M16 จะเป็นยังไงทีมโฆษกกอรมน.บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งลักษณะบาดแผลจากกระสุนปืนไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อหรือทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจพิสูจน์โดยเฉพาะกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกระสุนสงครามหรือยิงจากอากาศยานยิ่งต้องพิจารณาหลักฐานประกอบหลายด้านทั้งลักษณะบาดแผลชนิดหัวกระสุนเศษกระสุนวิถีกระสุนและข้อมูลการปฏิบัติการดังนั้นสิ่งที่ประชาชนควรยึดถือคือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานที่ถูกขยายจนเกินความจริงทางเพจทีมโฆษกกอรมน.บอกด้วยค่ะว่าหากเราปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมและความหวาดระแวงระหว่างผู้คนจะยิ่งเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดสิ่งที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานและไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกมาชี้แจงคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าในหนังสือชี้แจงของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก่อนหน้านี้เนี่ย มี3ประเด็นนอกจากจะบอกว่ากำลังพลที่ขึ้นไปไม่มียศจ่าตามที่มีข้อกล่าวอ้างไม่มีใครเอาปืนขึ้นไปปรากฏว่าข้อที่3เนี่ยบอกด้วยนะคะว่าภาพที่ถ่ายจากจุดเกิดเหตุเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะลงพื้นที
7: ่
0: บอกว่านี่จะกระทบต่อคดีหลังจากนั้นพี่แยมค่ะคุณทัปนีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าว3มิตินะคะก็ออกมาบอกว่าตนเองเข้าพื้นที่หลังจากมีการพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วเอาภาพเอาคลิปที่ระบุเวลาระบุพิกัดมายืนยันวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโพสต์อีกรอบค่ะบอกว่าทางเราก็ได้รับหนังสือชี้แจงจากคุณถัปนีเรียบร้อยแล้วรับทราบการทำหน้าที่สื่อของคุณถัปนีเป็นอย่างดีในแถลงการข้อ3ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ลงวันที่25สิงหาคมไม่ได้มีเจตนามุ่งเน้นกล่าวหาไปเฉพาะคุณถัปนีเท่านั้นหากแต่หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุก่อนที่เจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี่ค่ะไม่ได้หมายถึงพี่แยมแต่หมายถึงใครก็ตามที่เข้าไปก่อนพิสูจน์หลักฐานจะไปนะคะ
7: วันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจของพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับถูกถามเรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงมาหรือเปล่าหรือยังไงพลเอกเกรียงไกรเนี่ยบอกว่าตนไม่ทราบนะในสมัยยุคของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้พลเอกเกรียงไกรบอกอย่างนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าโรครัฐธรรมอธิบายขยายความเมื่อก่อนเนี่ยโรครัฐธรรมจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่แต่ในปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งประเทศเลยทุกอย่างรัฐธรรมหมด
8: การทางทหารโดยเฉพาะเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค
9: ่
8: ะ
9: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าในสมัยยุคผมไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปปฏิบัติการไม่เคยใช้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ด้วย
10: ท่านรองพูดในห้องว่าเป็นโรครัฐธรรม
9: โรครัฐธรรมครับปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโรครัฐธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในเฉพาะในพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นทั้งประเทศคือทุกอย่างรัฐธรรมหมด
11: ถ้าลองการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.นี่มันจะทำให้สถานการณ์
9: เอาเป็นเรื่องของรัฐบาลครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นการบริหารบุคลากรสามารถที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานได
12: ้ถ้าลองตัวสถานการณ์ในพื้นที่ครับถ้าเกิดสังเกตช่วงหลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมามันเหมือนเริ่มมีความมีเหตุมันดีขึ้นตรงนี้เรามองว่าตัวบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งไปทำหน้าที่ในพื้นที่ตรงนี้มีความเหมาะสมแล้วไหมครับหรือว่าควรจะมีการปรับอะไรยังไงเพิ่มเติม
9: ไม่ก็เป็นผู้บริหารท่านคงมองแล้วนะครับว่าจะต้องมีการปรับ
13: อันนี้ไม่ก้าวล่วง
0: ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีเทามอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติด #1767จำตัวเลขดีๆนะคะ1767นี่เป็นตัวเลขผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ว่ายังสมัครแล้วกกต.เพิ่งจะออกเอกสารแถลงมาค่ะ
7: ว่าจะดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเอกสารที่บอกว่ามติออกตั้งแต่พฤษภามิถุนาเอา 2-3 เดือนแล้วนี
0: ่คนวิพากษ์วิจารณ์เพียบเลยว่าแค่ลดกระแสหรือเปล่าพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
14: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
15: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
16: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
15: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
15: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
17: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปหาฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2,569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
18: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล่นจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์แกงส้มพริกนกปลากระปุก
20: เ
13: รสจัดถึงเครื่อง
19: จัดจ้านมาก

0: รสบ้านๆ
1: พอดีเลยนะสำหรับเรานะ
0: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ
2: ๊ะครัวคุณปอย
3: ตรงนั้นมัน
4: หาดพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
3: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
5: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
6: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
7: ตอนนี้เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักปะ
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: สีปุ่มสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: แก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
12: มาพบกับท่านนี้อีกครั้งค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเป็นฝ่ายกฎหมายและผู้รับอำนาจปั๊บรับมอบอำนาจจากคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคะวันนี้เนี่ยไปที่ปปช.ไปยื่นให้ไต่สวน2คนคนนึงคือคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกคุณณัฐวุฒิบอกคนนี้โอเคยอมรับว่าได้รับมอบจากคุณสุชาติมา
13: ครับ
12: แต่อีกคนนึงอันนี้ผมมาของผมเองครับอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะแล้วพูดถึงอดีตกกต.สมชัยแบบว่านักข่าวต้องช่วยกันปรามอะค่ะว่าอย่าไปบูลลี่เขาล่าสุดอาจารย์สมชัยก็ตอบกลับแล้วนะคะแต่เอาเนื้อหาก่อนที่วันนี้คุณณัฐวุฒิไปนะคะก็คือต้องการยื่นหนังสือถึงประธานปปช.เรื่องแรกของคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะขอให้ประธานปปช.ตรวจสอบจริยธรรมคุณไอซ์รักชนกให้เหตุผลว่าคุณรักชนกมีคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112มีพฤติการบิดเบือนข้อเท็จจริงเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมองว่าการกระทำเหล่านี้ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกคนนึงก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ปปช.ตรวจสอบความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐตามพ.ร.บ.ปปช.และข้อหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้ไปแจ้งความนายสมชัยและพวกรวม6คนในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และพ.ร.บ.เรียรัยแล้วจากการที่เปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตนี่แหละแล้วคำพูดของคุณณัฐวุฒินะคะวันนี้อย่างเช่นบางช่วงวันนี้นอกจากจะมาเชือดน้ำแข็งแล้วยังจะมาเชือดกระเทยเรียกมันกระเทยเลยดีกว่าจริงๆอีกเยอะอาตูนอ่านแค่นี้ดีกว่าก็บอกว่าคุณสมชัยเนี่ยขณะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเป็นพระแล้วอยากจะเป็นเนนเป็นการกระทำที่ตัวเองเป็นกรรมการในองค์กรอิสระแต่ทะลึ่งมาสมัครเป็นเลขาธิการกกต.มองว่านายสมชัยไม่ได้ยึดประโยชน์ประเทศชาติจริงๆเนี่ยผมก็แจ้งความไปแล้วนะแต่ก็กลัวมันจะช้าเลยมายื่นต่อปปช.ด้วยบอกอีกนะคะว่าหลังจากนี้ถ้าคุณสมชัยไปเปิดรับบริจาคที่ไหนตนเองจะไปดำเนินคดีทุกดอกไม่ไว้หน้าแล้ววันนี้นายสมชัยไปโผล่ที่ไหนผมจะโผล่ที่นั่นผมจะเอามันทุกดอกนักข่าวก็พยายามจะท้วงอะนะคะเรื่องคำพูดที่ใช้อะแล้วก็บอกว่านี่คำพูดแบบนี้เดี๋ยวโดนฟ้องกลับนะคุณณัฐวุฒิบอกฟ้องกลับอะไรมันข้อเท็จจริงทั้งนั้นน่ะที่ประสบพบเจอส่วนคำว่ากระเทยหรือคำว่าตุ๊ดก็มันก็เป็นเรื่องจริงอะก็เป็นจริงๆมีอีกคำหนึ่งอะพูดมาอีกพอเขาท้วงปุ๊บพูดมาอีกคำหนึ่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ย้อนถามนักข่าวว่าแล้วมันผิดตรงไหนนักข่าวบอกอันนี้มันบูลลี่คำพูดไม่เหมาะสมนะคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าบูลลี่ยังไงอะแต่ถ้าคำพูดไม่เหมาะสมขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนขอโทษสื่อนะไม่ได้ขอโทษคุณสมชัยคราวนี้นักข่าวก็ช่วยกันย้ำเลยค่ะทุกคนก็ช่วยกันบอกเลยบอกว่าการพูดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมค่ะตอนนี้โลกไปไกลแล้วนะทุกคนเท่าเทียมกันไม่ควรพูดจาแบบนี้ให้สัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิก็เลยย้ำหลายทีเลยว่าโอ้งั้นผมขอโทษที่พูดคำหยาบไปผมกราบขอโทษพี่น้องสื่อนะผมขออนุญาตถอนคำพูดแต่ก็ยังท้าคุณสมชัยค่ะเจอกันที่ไหนก็ได้นะหรืออยากฟ้องกลับก็ได้ไม่มีปัญหาม
14: าเชือดน้ำแข็งแล้วเนี่ยยังจะมาเชือดกระเทยดีกว่าเรียกมันกระเทยดีกว่าไอ้เนี่ย

0: จ่ายเป็นตุ๊ดนะครับผมท้าชนเลยไอ้ตุ๊ดคนนี้นะครับไอ้ตุ๊ดคนนี้เชิญได้เลยผมไม่กลัวมันหรอกไอ้คนนี้ผมกล้าชนนะครับรายไหนก็ได้มาได้เลยพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นให้ปปง.ยึดทรัพย์นะครับนายสมชัยศรีสุริยากรให้พี่น้องสื่อบอกผมด้วยว่ามันไปโผล่ที่ไหนผมจะไปโผล่ที่นั่นผมจะเอามันทุกดอก
1: เราหาเขาแบบนี้ไม่กลัวว่าเขาฟ้องกลับหรอคะ
0: ฟ้องกลับอะไรครับเป็นข้อที่จริงที่ประสบพบเจอแล้วแจ้งความไว้แล้ว
1: ที่ใช้คำพูดเมื่อสักคร
0: ู่ว่าเขาพูดว่า
2: กระเทย
0: ไอ้กระเทยเอ้าก็มันเป็นจริงอ่ะก็มันเป็นกระเทยอ่ะกระเทยก็ผมไม่ได้กล่าวหาเนี่ยก็มันเป็นกระเทยไอ้ตุ๊ดอ่ะผมพูดง่ายๆตัวเป็นชายจะเป็นตุ๊ดอ่ะผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมเรียกมันอีตุ๊ดอ่ะอีกระเทยควายอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะผิดตรงไหนอ่ะ
1: บูลลี่ไหมคะ
0: ผมจะบูลลี่ผมจะบูลลี่เรื่องอะไรล่ะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะ
1: สมเท่าไหร่ไหมคะ
0: ขอโทษถ้าไม่ประสบขอโทษพี่น้องสื่อด้วยนะครับว่าถ้าไม่เหมาะสมขอโทษด้วยนะครับแต่ผมพูดตามความเป็นจริงขอโทษนะครับถ้าพูดคำหยาบก็กราบขอโทษพี่น้องสื่อด้วยนะครับ
1: ไม่ใช่
0: คร
1: ับ
0: ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่โอเคผมขออนุญาตขอถอนคำพูดแต่ก็ยังบอกท้ายสมชายเลยว่าเจอที่ไหนก็ได้นะครับครับมีเรื่องอื่นไหมครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาจะฟ้องกลับที่พูด
0: ไม่มีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจไม่กี่นิดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเจตนาแต่มันอรรถรสได้อรรถรสแค่นั้นเองครับไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลอื่นครับครับ
3: สุดท้ายก็ขอโทษไปหลายรอบนะคะไม่มีเจตนาแต่พอดีมันได้อรรถรสทีมข่าวเราก็ไปสอบถามอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเอาเนื้อหาก่อนที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมบอกว่าพร้อมชนพร้อมไล่ล่าหลังจากนี้เจอที่ไหนเดี๋ยวจะตามไปเจอให้หมดเลยคุณสมชัยบอกว่าก็ถ้าทำโดยสุจริตใจถ้าเห็นว่าตนเองทำอะไรผิดแล้วเขาเป็นบุคคลช่วยเหลือสังคมอย่างนั้นก็ต้องยกย่องชมเชยแต่ถ้าเป็นการกระทำเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากความผิดต่างๆที่เป็นคดีอาญาหรือประเด็นที่ผมมาพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆดำเนินคดีอาญากับเขาอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะคุณทำผิดอะไรคุณก็สมควรจะได้รับโทษทางอาญาไม่ใช่มาดำเนินการไล่ล่าคนที่ไปร้องเรียนคุณแต่ก็ยินดีนะจะมาแบบไหนก็มาแต่ขอใช้ถ้อยคำสุภาพคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยจะไปร่วมเวทีของผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐสภามาได้เลยนะครับยินดีครับมาพบกันก็มาได้แต่ถ้าเป็นวันอื่นๆตารางเวลายังไม่แน่นอนตายตัวส่วนเรื่องการใช้คำพูดหยาบคายอะค่ะคุณสมชายบอกว่ามันก็เป็นการดูหมิ่นหรืออาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทเดี๋ยวขอไปดูบริบทของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนแต่เท่าที่ดูตอนนี้มันก็น่าจะเป็นการดูหมิ่นในที่สาธารณะผ่านสื่อเดี๋ยวจะต้องดูว่าตนเองมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมถ้ามีความเสียหายท่านก็คงต้องรับผลจากการกระทำของท่านท่านเองเป็นอดีตทนายอดีตอัยการรู้กฎหมายต่างๆดีพอสมควรว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและอะไรเสี่ยงผิดกฎหมายที่สำคัญคือมารยาทในสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้กลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชน
4: ถ้าทำโดยสุจริตใจนะแล้วก็เห็นว่าผมกระทำอะไรผิดเขาก็เป็นคนซึ่งถือว่าช่วยเหลือสังคมในการที่จะจัดการกับคนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องยกย่องชมเชยเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทำเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดต่างๆที่เป็นคดีอาญาหรือประเด็นที่ผมพยายามจะไปเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆดำเนินคดีอาญาต่อเขาเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมมั้งผมก็ยินดีนะจะมาไหนก็มานะครับแต่ก็ขอให้มาด้วยถ้อยคำที่สุภาพพูดคุยกันได้อย่างมีเหตุและผลประกาศให้รู้เลยวันเสาร์เนี่ยนะผมจะไปร่วมเวทีของผู้นำฝ่ายค้านนะครับที่รัฐสภามาเลยครับยินดีนะพบปะกันนะครับมาได้นะครับส่วนวันอื่นๆเนี่ยยังไม่มีตารางที่แน่นอนตายตัวนะ
5: อาจารย์ดูเหมือนจะไม่ค่อยสุภาพอะค่ะอาจารย์วันนี้ที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างใช้คำหยาบคายแล้ว
4: ก็เป็นการดูหมิ่นหรืออาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับซึ่งผมต้องไปดูบริบทของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้เป็นการดูหมิ่นในที่สาธารณะผ่านสื่อผมก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าผมมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีความเสียหายท่านก็คงจะต้องรับผลจากการกระทำของท่านครับเพราะท่านเองท่านก็เป็นอดีตทนายนะอดีตอัยการก็รู้กฎหมายต่างๆดีพอสมควรนะว่าอะไรสมควรทำอะไรที่ไม่สมควรทำ
3: ถ้าฟังอย่างนี้ก็รอดูนะคะว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีจากอาจารย์สมชัยไปยังคุณณัฐวุฒิเรื่องคำพูดที่ใช้นี้ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์บอกเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อน ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมีประเด็นคำพูดนี้แล้วคุณสมชัยก็เลยตอบกลับมาแบบนี้ค่ะเจ้าตัวโพสต์ผ่านเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรคือเอาตรงๆสองคนนี้ก็จองเวรกันอะพี่ไก่
6: ครับ
3: คือวันนี้มันมีประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่ากกต.เขาออกเอกสารมาว่าเขาดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 1,767 รายอะคุณสมชัยก็เอามาเกี่ยวอีกบอกเนี่ยผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติถูกกกต.ดำเนินคดีแล้ว 1,767 รายผู้สมัครส.ส.ปี2566

0: นะคะยืนเคียงข้างกับทางกกต.ค่ะ
1: ครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเข้มข้นกับข่าวสารกันต่อนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เจอกับปัญหานี้นะครับคือเวลาเราเห็นโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการศึกษาเงื่อนไขเยอะมากต้องกดโค้ดไหมต้องแลกแต้มไหมต้องลุ้นสิทธิ์อะไรหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มองหาแค่ความคุ้มค่าแต่อยากได้โปรที่เข้าใจง่ายใช้ได้ทันทีด้วยความคิดนี้ครับ Index Living Mall จัดแคมเปญที่ลูกค้ารอคอยทุกปีนะครับนั่นคือ Index Buy One Get One Free ตัวจริงวิธีช็อปง่ายมากครับแค่คุณผู้ชมเห็นป้าย Buy One Get One Free ซื้อ1แถม1ได้เลยทันทีครับไม่ต้องกดโค้ดไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องลุ้นอะไรเลยมีสินค้าร่วมรายการเยอะมากนะครับทั้งโซฟาโต๊ะอาหารเตียงตู้ที่นอนของแต่งบ้านพร้อมกับดีลซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1และยังมีโปรเฟอร์นิเจอร์ซื้อเป็นคู่ลดสูงสุด 20% และเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบรนด์ยูนิคลดสูงสุด 20% เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขใครที่กำลังแต่งบ้านทั้งหลังห้ามพลาดนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศครับ
0: และข่าวดีค่ะตอนนี้ Index Living Mall แจกบัตรส่วนลด500บาทนะคะเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปมี20สิทธิ์คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเห็น QR Code ที่หน้าจอด้านล่างขวาใช่ไหมคะสแกนได้เลยนะคะแล้วลงทะเบียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ทีมงานจะส่งโค้ดส่วนลดให้ทาง SMS ภายใน7วันย้ำว่า20ท่านแรกเท่านั้นรีบสแกนนะคะ500บาทนะคุณผู้ชม500บาทเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปสแกนเสร็จยังคะเบรกแล้วนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: กัน
1: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
1: แสบอะไรขนาดนี
2: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: อาทิตย์นี้เตรียมพบกับความฮาก
6: ับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องนานาและเหล่าบรรดาลูกๆค่ะ yeah.
7: ติดตามได้ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหานะคะวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 3
5: อย่าดูอย่าดู
7: ดูนะ
6: แปลกมาก
8: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
9: ้มึงขายแถวไหนวะ
8: เพชรบุรีจากพี
9: ่เขตไอโอบใช่ไหม
8: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงป่ะ
10: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
13: แล้วการที่แม่ต้องเสียพี่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
12: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันพี่รักน้องมีนตลอดไปนะ
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
15: จะไปจ้างช่างที่ไหน
16: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: ต้องขอกลับมาที่ป้าดาอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากวันนี้ป้าดาแถลงข่าวใหญ่นะครับโดยมีการส่งหมายข่าวมาถึงนักข่าวว่าวันนี้จะเปิดหลักฐานเด
1: ็
0: ดแต่ก็ต้องยอมรับว่าในการแถลงครั้งนี้เกิดการขโมยซีนกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนั่นคือคุณวรเดชช่างบุผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาในฐานะที่ปรึกษาของนางบัวไขผู้จัดการมรดกของตาเฮียงครบทุกนิ้วแล้วก็ข้อมือแล้วก็ลีลาการพูด
1: คือแหวนท่านอะขโมยซีนสิ่งที่ท่านพูดเองด้วยซ้ำ
0: บางนิ้วมี2วง
1: ค่ะ
0: สลับกับ1วง2วงเนี่ยฮะแล้วก็ไม่แน่ใจข้อมือ
1: ข้อมือเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ไก่
0: ไม่แน่ใจเลยครับตูน
1: มีนาฬิกาเรือนนึงอะ
0: แต่มันมีลักษณะเหมือนหินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมูๆหรือเปล่า
1: ทีมงานมีเรามีภาพชัดๆไหมคะอันนี้แหวนแล้วตรงที่เป็น
0: เนี่ย
1: คือมีเอ๊ะอันนั้นคือนาฬิกาไหมคะ
0: ผมว่าเป็นหรอผมคิดว่ามันเป็นคือมันจะมีเลดอันนึงอ๋อ
1: แต่ข้างในอ่ะนาฬิกาเน
0: า
1: ะ
0: พอดูมุมนี้ก็จะคล้ายนาฬิกาแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องสายมูหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมทราบก็บอกเราหน่อยนักข่าวทำไมไม่ถามให้พี่นี่พี่อยากรู้มากกว่าเรื่องประดาอีกจริงๆว่ามันยังไงเนาะอยากทราบแบบชื่นชมทั้งคืออย่างงี้งั้นเอาอย่างงี้เริ่มตั้งแต่ต้นฮะแถลงข่าววันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์นะครับก็มีประดามานะฮะคุณชมณีแล้วก็มีคุณวรเดชทีนี้ประดาเนี่ยก็ออกตัวเลยว่าตรวจสอบมา20ปีกระดุมเม็ดแรกเอาอย่างงี้จะได้เข้าใจกันเลยเนาะมันตรวจที่กระดุมเม็ดแรกและทันทีที่คุณวรเดชจับไมค์เพื่อชี้แจงนักข่าวก็จับจ้องคือคุณวรเดชเนี่ยย้ำอีกทีเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวันนี้เนี่ยมาในฐานะที่ปรึกษาของผู้จัดการมรดกตาเฮียงก็คือนางบัวไขคุณวรเดชเนี่ยพอจับไมค์ปุ๊บอธิบายประวัติของตนเองก่อน15นาทีพี
1: ่ค่ะ
0: นักข่าวบอกพี่ครับคือเรื่องเด่นจะเข้าแล้วพี่
1: เดี๋ยวส่งข่าวไม่ทัน
0: ส่งข่าวไม่ทันแล้วพี่ขอเข้าประเด็นคุณวรเดชก็เข้าประเด็นให้ว่าอย่างนี้ฮะเจ้าอาวาสเนี่ยถูกแต่งตั้งปี35แต่กลับมามีประกาศตั้งวัดปี41อ้าวไม่มีวัดมีเจ้าอาวาสได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่1นะฮะคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสนี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว2มันชัดเจนตั้งแต่แรกว่าการยกที่ดินให้วัดเนี่ยตาเฮียงตั้งใจใช้เป็นที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ตั้งธรณีสงฆ์วัดกับธรณีสงฆ์เป็นคนละส่วนกันลองฟังช่วงนี้หน่อย
2: วัดนี้มีเจ้าวาดเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ผมประสบการณ์มีไม่ถูกเป็นวัดเมื่อปี41แล้วจะเป็นเจ้าวาดปี35ได้ยังไงสงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกศาสตร์เรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้ผู้ปราชญ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอสีแล้วโอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะใต้ในมันเหมือนพ่อทิพย์เนี่ยตรวจกันหรือยังใครก็ทำได้ตาตั้งใต้ปลอมทายาทไปถ่ายรูปมันเป็นรูปป่าตัดไม้ทำลายป่ามันแอบแฝงอยู่หรือเปล่าผลใดไรผลประโยชน์ตอบแทนหรือเปล่าท่านเจ้าว่านำที่ดินไปให้เทศบาลและให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงถ้าจะทำเป็นถนนต้องจ่ายค่าผาติกรรมมาที่หัวไร่ปลายนาน่ะคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัดบ้างหรือยังพาไปถ่ายรูปทำมาโอ้มีถนนตัดผ่านมีรั้วมีรั้วมีอะไรเรียบร้อยหมดถ่ายรูปมันคือเป็นวัดละครับมันเป็นก็ต้องเป็นตั้งแต่ปีที่หนึ่งแต่เมื่อปีที่หนึ่งไม่เป็นอะไรเลยก่อนอนุมัติก่อนนั้นมันมียัดไส้เข้าไปหรือเปล่ามันทำได้เอาที่ไหนไปให้ดูถึงเป็นวัดได้ถ้าเอาที่นี่ไปแล้วไม่มีไม่ผ่าน
0: นี่เราคัดมาเป็นบางช่วงนะครับแถลงช่วงนี้ไปอีกครึ่งชั่วโมงนักข่าวเริ่มอึกอักแล้วอยากขอเห็นหลักฐานที่บอกเป็นใบตราตั้งปลอมเนี่ยขอดูได้ไหมไม่งั้นมันกล่าวหาเขาล้วนๆป ปรากฏคุณวรเดชก็อึกอักรอบหนึ่งแล้วก็ชูใบหลักฐานใบตาตั้งกับเอกสารตั้งวัดมานักข่าวก็บอกอันนี้เห็นแล้วอันนี้เคยเห็นแล้วใบตาตั้งที่บอกว่าปลอมเนี่ยตรวจสอบยังไงไปตรวจสอบมาแล้วหรือยังทีนี้เองก็เลยกลายเป็นว่าคุณวรเดชบอกว่าจะไปตรวจสอบอะไรอันนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบเอาเป็นว่าไปตรวจในชั้นศาลแล้วกัน
3: มาเน
2: ี่
3: ยก็พอรู้แล้วว่าประเด็นค
2: ืออ
3: ะไรม
2: ี
3: หล
2: ัก
3: ฐานไหมคะ
2: มีดิเดี๋ยวไปถามผมจะจบแล้วจะไม่จบนี่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีหลักฐานหมดอย่าเพิ่งถามผมจะหาหลักฐานมาให้ดูเปิดมันยังไม่จบเลยแถลงข่าวจะไม่จบเลยเป็นหลักฐานเลยเลย
4: เอาเนื้อครึ่งชั่วโมงละ
2: สองอันเนี้ยวัดมีพอสอนี้เจ้าวาดมีพอสอนี้มันมีไม่ได้เป็นไม่ได้สงสัยไปตามหาอันนี้มันปลอมแน่แน่หรืออันนี้ยัดไส้แน่แน่เจ้าวาดบอกว่าโฉนดดูสำนักพุทธแล้วต่อมาบอกไม่รู้อยู่ไหนทายากเลยไปสำนักงานที่ดินไปพูดเรื่องนี้เพื่อขอออกโฉนดใหม่ที่ดินก็รู้ก็ทำเรื่องออกโฉนดให้มาวันนี้ไปแจ้งจับทายาทข้อหาแจ้งความเท็จเมื่อเข้าใจว่าหายเนี่ยมีเจตนาทุจริตไหม
4: หลักฐานเด็ดวันนี้คืออะไรคร
2: ับตอนนี้แหละตาตั้งเจ้าวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4: แล้วท่านเอาอะไรพิสูจน์ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ผมวัดเมื่อปี41แล้วตาตั้งปี35
4: ท่านเอาหลักฐานอะไรไปกล่าวหาอย่างน
2: ั้
4: น
2: ก็ตรวจสอบดูที่ถ้าจะพูดผิดก็ตรวจสอบดิ
4: แล้วก่อนท่านแถลงท่านไม่ตรวจสอบมาเหรอคร
2: ับ ก็ตรวจสอบแล้วมันผมมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่
4: ตรวจสอบด้วยอะไร
2: ก็มันไม่ใช่เจ้าวาด
4: ไม่ด้วยข้อมูลอะไร
2: หลักฐานคือเจ้าวาดไม่ชอบไปกฎหมายไปเสนอได้ยังไง
4: หลักฐานอะไร
3: ที่เห็นเป็นรูปธรรมด้วยอะค่ะ
4: ไม่ใช่เราคิดไปเองเนี่ยคร
2: ับ ไม่เป็นไรสังคมจะฟังเอง
4: แต่มาคิดเองด้วยไม่มีข้อมูลมันไม่ได้อะพี่
2: ก็นี่แหละข้อมูลแล้วไปศาลก็คือข้อมูลตรงนี้
4: เอาอย่างนั้นท่านก็ยกแล้วครับท่านไม่ต้องไปหรอกครับ
2: ไม่
4: มีหลักฐานแค่นี้คุณทนายท่านอยู่ข้างคนใกล้ชิดท่านก็เป็นทนายไม่ใช่หรือ
2: ไม่ใช่คนกลางทางกลางผมเนี่ยเขาเป็นทายาทหนุนทนาย
4: ที่ท่านบอกบ้านสาวท่านก็เป็นทนายท่านไปถามลูกสาวท่านล่ะ
2: ก็ลูกสาวน่ะลูกสาวเนี่ยมันสู้พ่อไม่ได้หรอก
0: ประดากรมหน้ากรมตาเลยคือแหมพี่ๆนักข่าวเนาะก็คือเนื่องจากว่าใช้เวลาในการแถลงยาวมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมดูเทปไม่ไหวเลยจริงๆเป็นชั่วโมงทีนี้ประดาก็เลยขอพูดบ้างคือเคยไปขอเอกสารแล้วไอ้ที่นักข่าวอยากได้กันเนี่ยคือเอกสารการก่อตั้งวัดเอกสารถวายฎีกาแต่สำนักพุทธเขาไม่ยอมให้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยติดใจเอาเป็นว่าท่านนายกอนุทินท่านรองนายกที่กำกับดูแลเรื่องนี้ท่านต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน
5: ดิฉันตามไปสำนักพุทธชาติเนี่ยเป็น20ครั้งตั้งแต่หนังสือถวายฎีกาออกแต่สำนักพุทธชาติเนี่ยเอาหนังสือถวายฎีกาไปซ่อนค่ะเอาไปซ่อนค่ะเพราะว่ากลัวความแตกแล้วดิฉันก็ตามเรื่อยว่าน้องส่งหรือยังพี่จะได้ไปตามสุดท้ายมีผู้ใหญ่สั่งมาไม่กล้าส่งเพราะว่าถ้าส่งลงไปจะมีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็นั่นหมายความว่าเรื่องจริงปรากฏจริงๆแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องร้องไปถึงท่านนายกอนุทินแล้วท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านเป็นรองนายกดูแลสำนักพุทธท่านออกมาตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่าวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเป็นวัดจริงหรือไม่เป็นวัดใช่หรือเปล่าหรือว่ามีการสอดไส้ท่านปล่อยให้ประชาชนให้ทายาทโดนลุมจนเป็นเดือนพวกท่านทำไมนิ่งเฉยคะท่านเป็นรัฐบาลทำไมท่านไม่ใช้อำนาจที่พวกท่านมีอยู่ดิฉันจะไปพบท่านแล้วตรวจสอบค่ะความจริงจะได้ปรากฏแล้วคนที่มาลุมกินโต๊ะทายาทของตาเฮียงเนี่ยคุณแน่จริงคุณเชิญทายาทแล้วก็ตรวจสอบสิคะว่าใครผิดใครถูกสังคมจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วโจรไอ้ม่วงอ่ะคือใครคนที่ด่าคนที่ลุมดิฉันมากๆนะก็ท่านจำไว้เลยนะคะถ้าความจริงปรากฏเมื่อไหร่พวกท่านเตรียมรับกรรมเช่นเดียวกัน
0: ก่อนจบแถลงข่าวครับปรากฏว่านักข่าวก็ถามประดาตำรวจขอนแก่นออกหมายเรียกแล้วประดาไปพบหรือยังทีนี้เองอารมณ์ขึ้นอีกฉันไม่ได้ฆ่าคนตายนะอย่ามาถามเรื่องนี้บ่อยๆจะไปไม่ไปเดี๋ยวฉันไปคุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกัน
4: ประดาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ขอนแก่นวันไหนวันนี้วันท้ายวัน
5: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะอย่าถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปนะคะ
4: ก็บอกให้ถามได้ก็ได้ถาม

ใจเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบเสาะหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมคะหลังจากการแถลงข่าวปรากฏว่าเพจทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กค่ะโพสต์สองโพสต์นะคะโพสต์แรกบอกว่าทีมป้าดาและทายาทนายเฮียงแถลงข่าววันนี้น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงมีแต่เพิ่มคดีอีกเพียบอีกโพสต์หนึ่งบอกว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมกำลังถอดเทปการแถลงข่าววันนี้ของทีมงานป้าดาและทายาทของนายเฮียงนางบัวไข่นางบัวเรียนถอดเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้นักข่าวและประชาชนทราบครับส่วนศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะพระธรรมรงค์ครบนิ้วพระหัตถ์และอีโมจิมองบน
2: คุณผู้ชมฮะมาเรื่องนี้นะครับเรื่องใหญ่ของโลกสะเทือนขวัญกันหมดนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เห็นภาพภัยพิบัติครับชายแดนเนปาลกับทิเบตทั้งน้ำและโคลนที่ถล่มลงมาปรากฏว่าล่าสุดทางจีนออกคำเตือนอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกใน3วันและเดี๋ยวจะมีภาพล่าสุดนะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ดูภาพต้นเรื่องก่อนที่ใครเห็นเนี่ยก็คิดว่าเป็น AI แต่มันเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมนี่คือจุดตามแนวชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับน้ำมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสึนามิพัดถล่มแบบตั้งตัวไม่ทันนะครับคลิปเนี่ยมีเยอะมากแต่คลิปหลักๆที่เราได้เห็นภาพกันแล้วก็สะเทือนขวัญก็จะเป็นแบบนี้ครับหรือจะเป็นภาพตอนที่ตัวดินโคลนตามแนวฝั่งค่อยๆถล่มค่อยๆถล่มนี่ฮะขณะนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตยอดเพิ่มขึ้นเป็น193แต่ผู้สูญหายยังมีอีกมากกว่า 1,600 คนแล้วในจำนวนนี้700คนเป็นชาวต่างชาติให้ดูภาพล่าสุดนะครับวันนี้ที่เนปาลได้เผยภาพมุมสูงที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์หลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ครับจะเห็นภาพความเสียหายของทั้งหมู่บ้านในเขตราซูวาหน่วยกู้ภัยเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งส่งเสบียงฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภัยหลายพันคนเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะทางการเนปาลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเปิดเผยว่านี่คือเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและใหญ่ที่สุดของเนปาลในบริเวณแนวชายแดนเนี่ยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว193สูญหาย 1,600 คนเบื้องต้นเป็นคนอินเดียมากกว่า177คนอเมริกัน63ออสเตรเลีย34สหราชอาณาจักร33คนแคนาดาอีก25คนนอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นทางการจีนประกาศคำเตือนครับคุณผู้ชมครับว่าอำเภอจีหลงซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักอาจจะเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกเนื่องจากในช่วง3วันข้างหน้ากำลังจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักขณะที่เศษดินและหินจากการถล่มครั้งนี้ไปก่อตัวเป็นลักษณะเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติอยู่ด้านล่างซึ่งไม่มั่นคงเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอีกครั้งนึงครับมีภาพจากโดรนที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนนะครับแสดงให้เห็นว่าหินและดินที่ถล่มลงมาทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นใกล้กับด่านจีหลงครับนี่ฮะแล้วก็มีภาพนี้ภาพนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าน่าจะเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับให้ดูความรุนแรงของน้ำนะฮะที่พัดออกมาฮะมีตัวเลขล่าสุดเข้ามาเมื่อสักครู่ที่รายงานนะครับยอดผู้เสียชีวิตไม่ใช่190แล้วขณะนี้พุ่งขึ้นไป270คนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะนอกจากนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติจีนครับเป็นหน่วยงานหลักตอนนี้ระดมทีมกู้ภัยชุดแรกเข้าไป141นายพร้อมกับทั้งเครื่องจักรหนักนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีมากกว่า100นายเป็นสมาชิกของทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของจีนมีเจ้าหน้าที่อีก300นายแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนอีกมากกว่า120ชุดรวมถึงรัฐวิสาหกิจของจีนก็ส่งเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคย China Railway Group ก็ส่งคนเข้าไปช่วย China Energy Engineering Group China Railway Construction Corporation ก็ส่งคนเข้าไปนอกจากนี้นะครับยังมีการส่งเงินสนับสนุนกระทรวงการคลังของจีน120ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย585ล้านบาทคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนก็ส่งไปอีก100ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย488ล้านบาทเกาหลีใต้ฮะส่งทีมเข้าไปค้นหาประ

0: ชาชนของตนเองที่สูญหายนะครับขณะนี้ตามรายงานคือมีชาวเกาหลีใต้9คนที่สูญหายคนงานอีก10คนจะรอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อกลับเกาหลีใต้ก็ส่งทีมฉุกเฉินเข้าไปสหรัฐก็ส่งทีมที่ปรึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติเข้าไปฮะและมอบเงินช่วยเหลือ $500,000เช่นเดียวกันกับแคนาดาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์บอกว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์และเรียกเหตุการณ์นี้ว่าภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง
1: สำหรับเหตุผลของเหตุการณ์นี้นะคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวทำนองว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญในหลายๆที่เนี่ยก็ยืนยันตรงกันค่ะว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนำมาก่อนแต่เป็นเพราะทานน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียถล่มค่ะอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศจากศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการหรือ ICIMOD ในกรุงการมันดุของเนปาลเองค่ะบอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวานนี้มาจากทานน้ำแข็งถล่มโดยมีความเร็วและระดับความรุนแรงของน้ำที่ผิดปกติค่ะจุดหนึ่งของแม่น้ำตรีสุรีน้ำพุ่งสูงขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำสูงขึ้นมา9เมตรนี่ครึ่งชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของศูนย์ก็ย้ำค่ะว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เทือกเขาฮิมาลัยจำเป็นมากๆในเวลานี้เพราะตอนนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงส่วนทาง USGS ค่ะสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว USGS พูดชัดบอกว่ามาจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งและตามมาด้วยการไหลบ่าของเศษซากดินโคลนเพจสำรวจโลกเองค่ะก็โพสต์สั้นๆน้ำป่าทิเบตเกิดจากน้ำแข็งหักน้ำแข็งหักก็คือกลาเซียน้ำแข็งหักตกสูงกว่าตึก300ชั้นทำให้เกิดสึนามิในช่องเขาส่วนบ้านเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโลกร้อนอาจจะต้องเรียกท่านแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีกลาเซียหรือว่าทานน้ำแข็งเยอะมากก็แน่นอนว่าภาวะโลกร้อนนี่แหละค่ะทานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยละลายมากขึ้นและเร็วขึ้น2เท่าเทียบกับ30ปีที่ผ่านมาแล้วมันรุนแรงเพราะว่าเทือกเขามันสูงมากไงคะมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นตัว V เลยอะค่ะมันก็เลยเป็นช่องแคบๆให้น้ำวิ่งลงมาตลอดทางอาจารย์ธรบอกว่าภาพที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนอนาคตจะเกิดแบบนี้บ่อยขึ้นเพราะอากาศมันร้อนขึ้นเรื่อยๆคือเป้าเราแต่เดิมเนี่ยเราจะพยายามทำให้โลกร้อนขึ้นไม่เกินเท่าไหร่ 1.5 องศาเซลเซียสอะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้แล้วแน่ๆโลกจะร้อนขึ้นเฉลี่ย2องศาเซลเซียสภายใน 20-30 ปีนี้นั่นทำให้ทานน้ำแข็งครึ่งหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยละลายค่ะก็จะได้เห็นภาพแบบนี้หลังจากนี้อีกแน่ๆแต่ถามว่าในประเทศไทยจะเกิดแบบนี้ไหมอาจารย์ธรบอกไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้มีทะเลสาบบนยอดเขาสูงเหมือนเนปาลสิ่งที่ไทยจะเจอก็คือเรนบอมค่ะเรนบอมหมายถึงฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันเหมือนที่เกิดขึ้นน่านที่ว่ามากกว่า300มิลลิเมตรบนยอดเขาแบบนี้มากกว่าฟังเสียงอาจารย์ธรปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ของเราเนี่ยมันบางกว่าเขาเพราะว่ามันไม่มีทะเลสาบกาเซียทะเลสาบกาเซียนี่มันไม่ใช่หนองนะฮะผมไปดูมาแต่ละที่นี่มหึมาอย่างกับน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอะไรเงี้ยมันใหญ่นะลึกใหญ่ปริมาณน้ำก็เลยเยอะนะฮะแต่ของเราเนี่ยโชคเราไม่มีทะเลสาบอยู่มันเทือกเขาอย่างในลักษณะนั้นทะเลสาบภาคเหนือเราก็อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่บนยอดเขาของเราก็จะมีเกณฑ์อย่างเดียวก็คือฝนตก300มิลบนเทือกเขาแล้วก็น้ำไหลลงมาโคลนไหลถล่มลงมาแล้วอาจจะเกิดไม้เขื่อนธรรมชาติกักน้ำไว้แล้วก็พังลงมาในลักษณะนั้นมากกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกลำธารตามเทือกเขาเนี่ยมันเป็นเทือกเขาที่อยู่ในลักษณะของ V นะฮะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันจริงๆแม่น้ำใสนิดเดียวแล้วก็เป็นภูเขาสูงชันเป็นรูปตัวข้างๆเมื่อเกิดการถล่มต้นน้ำเนี่ยน้ำมันก็เลยวิ่งเข้ามายกสูงเหมือนกับแผงน้ำเนี่ยที่เราเห็นในภาพแล้วก็ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างเอียงความเอียงสูงเพราะฉะนั้นความเร็วของน้ำที่ไหลลงมามันก็เร็วมากไล่เลียงเงินลงมาเรื่อยๆจนเมื่อมันลงสู่ที่ราบหน่อยเนี่ยแม่น้ำก็จะกว้างขึ้นน้ำเนี่ยมันก็จะช้าลงแต่มันก็จะเอ่อออกไปข้างๆ
3: นี่คือภาพของการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าไทยเมื่อแสงแดดกำลังถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าใช้เองสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.กระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไก่เตี้ยฐาน

0: เรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟลอตติ้งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและปตท.เตรียมจ่ายไฟในไตรมาสแรกปี2570และลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 82,000 ตันตลอดอายุโครงการ
1: บริเวณพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของทัพเรือจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณนี้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วพลังงานที่ได้มาเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆก็จึงเป็นที่มาของโครงการโซล่าฟลอตติ้งประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้กองทัพเรือมีพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนแล้วเราลดค่ากระแสไฟฟ้าที่จะต้องซื้อจากภายนอก
0: การผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนระบบไฟฟ้าไทยเมื่อผลิตเองได้มากขึ้นการวางแผนก็ต้องแม่นยำนี่คืออีกหนึ่งโจทย์สำคัญของ PDP 2026เพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทยมั่นคงต้นทุนเหมาะสมและสะอาดขึ้น
2: หากเชื่อมโยงกับแผน PDP ก็จะเห็นว่าสำหรับโครงการนี้ประมาณ5เมกะวัตต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อไฟจากเก็ตในเวลากลางวันในอนาคตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดผลิตเองใช้เองจะมีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมีการประมาณการตัวเลขไว้เพื่อทำให้เราไม่มีการวางแผนที่ผิดพลาดและตอบโจทย์เรื่องของความต้องการใช้ที่แท้จริงของประเทศครับ
0: ขณะเดียวกันสนพ.และสื่อมวลชนยังร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเพราะพลังงานแห่งอนาคตไม่ใช่แค่ผลิตไฟให้พอแต่ต้องผลิตอย่างมั่นคงสะอาดและเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2050
3: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย

0: และคุณการทัศนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าอะไรนะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะต้มตุ๋น
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยคุณเป็นอะไรมิจฉาชีพ
1: ไม่ใช่
0: เคยกินยัง
1: กินแล้วครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เข้าโรงพยาบาล4รอบ
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ

0: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
1: ปอนขอบคุณมากนะพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
2: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
3: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
4: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ลดเปลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1 กรกฎาคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
7: เช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
8: คดีหัวสวค่ะวันนี้มีสวออกมาตอบโต้คุณไอติมภริชและคุณยิ่งชีพไอรอดุเดือดนะคะมากัน3ท่านแล้วบางท่านก็ใช้คำพูดแบบเนี่ยสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนหรือเปล่าบอกประชาชนอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างนี้เป็นต้นสามท่านอย่างที่เห็นนะคะท่านแรกคือสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะอีกท่านหนึ่งคือพันตำรวจเอกกอบอัจนากิติและท่านสุดท้ายพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรค่ะเริ่มที่สวพิสิทธิ์นะคะก็ตั้งคำถามพุ่งเป้าไปยังคุณไอติมภริชวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ค่ะหลังจากที่สองท่านนั้นออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวสวสิ่งที่สวพิสิทธิ์ถามนะคะก็จะคล้ายๆกับพลพรรคในพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้อ่ะก็คือ1เอาข้อมูลมาได้ยังไง2แน่ใจได้ยังไงว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงอย่างเงี้ยค่ะก็บอกด้วยค่ะว่าพวกตนเนี่ยนะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนขอข้อมูลไปกกต. DSI ไม่เห็นให้เลยแล้วพวกคุณได้มาจากไหนกันที่สำคัญหลายส่วนสวพิสิทธิ์บอกมันคือข้อมูลส่วนบุคคลนะมันเป็นข้อมูลลับนะการที่เอาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่และยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลไม่จริงก็สุ่มเสี่ยงจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงความผิดหมิ่นประมาทสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความลับในสำนวนแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตั้งคำถามค่ะว่าทำไมไม่รอให้กระบวนการทางยุติธรรมแล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบอกว่าการกระทำของคุณไอติมกับคุณยิ่งชีพเป็นการกระทำลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สวหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินล่วงหน้า
9: ต้องตั้งคำถามกลับไปยังท่านภริชและก็ท่านยิ่งชีพนะครับและก็บุคคลต่างๆที่อ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ประเด็นแรกก็คือข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงต่างๆที่นำมาเปิดเผยสังคมจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่างไรอ้างอิงแหล่งที่มาได้หรือไม่2นะครับการละเมิดความลับในสำนวนหรือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากนำข้อมูลที่กล่าวอ้างนะครับหลุดลอดมาจากหน่วยงานของรัฐหรือสำนวนไต่สวนย่อมต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ปล่อยไปเป็นตามกระบวนการทำกฎหมายให้แล้วเสร็จทำไมท่านไม่รอให้การดำเนินการกระบวนการให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงเลือกนำมาเปิดเผยท่านมีวัตถุประสงค์ประการใดนะครับคำถามสุดท้ายท่านทราบได้อย่างไรข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยความเคลื่อนไหวการกระทำของท่านผลิตและท่านยิ่งชีพเนี่ยซึ่งพยายามชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระต่างๆนะครับทำในลักษณะกล่าวอ้างเหมือนสารเตี้ยหรือการล่าแม่นดบนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้าพฤติกรรมเช่นนี้มันทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือมีผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่
8: ขณะที่พันตำรวจเอกกอบอัจนากิติค่ะ บอกว่าคุณไอติมภริศกับคุณยิ่งชีพกำลังเข้ามาแทรกแซงการสอบสวนคดีการเลือกสวหรือไม่สร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนหรือไม่ขอให้พี่น้องประชาชนที่เสพสื่ออยู่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังความเห็นด้วยดวงตาเป็นธรรมอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัว
9: อำนาจการสอบสวนคดีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครฮะเป็นอำนาจของใครและใครที่เข้ามาพูดให้มีสุภาพก็เข้ามาแทรกแซงการกระทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนนะซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตนะครับก็ขอพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เสพสื่ออยู่ปัจจุบันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะรับฟังให้ดีให้เห็นดวงตาเป็นธรรมนะครับอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวครับ
8: นี่ก็น่าจะเป็นการปิดประมาณนี้แหละค่ะส่วนอีกประเด็นหลังจากนี้นะคะนักข่าวถามแล้วว่ามันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสวนัดกันไปทานข้าวเมื่อวานแถวๆสภาฉลองเพราะมีข่าวว่ากกต.จะไม่ฟ้องคดีหัวสวพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะสว.อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมาธิการไปดูแลเจ้าหน้าที่ไปถามเจ้าหน้าที่ได้เลยคนพูดก็พูดไปเรื่อยเปื่อยสว.เราสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรเรามีความสุขของเราส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.อาจจะชี้มูลความผิดสว.บางคนเท่านั้นพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าตนไม่ขอก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.
10: กรรมาธิการเขาไปดูแลเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองไปถามเจ้าหน้าที่ได้เรื่องนี้ข้อเท็จจริงอย่าให้ตอบอะไรมากกว่านี้เลย
11: รักกันอยู่แล้วต่างหากไม่เกี่ยวข้อง
10: ไม่เกี่ยวเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากกินข้าวก็แค่นั้นเองยังไม่มีการนัดกับใครทั้งนั้นเออแล้วไปดู
11: ภาพได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสว.ไปเตรียมเฮกันที่ร้านอาหาร
10: พูดไปเรื่อยเปื่อยเราเฮสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะ
11: ก็คือเป็นนัดไม่ได้แบบไปฉลอง
10: ไม่มีจำเป็นต้องฉลองอะไรเราก็มีความสุขของเราอยู่แล้วไม่เห็นต้องฉลอง
11: แต่มีกระแสข่าวบอกว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคน
10: ไอ้อันนั้นเป็นเรื่องผมไม่ก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.นะขอโทษเรื่องพวกนี้ตามที่แถลงก็จบไปแล้วผมคงไม่ไปก้าวก่ายนะโอเคขอบคุณมาก
11: กลุ่มสว.ได้มีการคุยกัน
10: เรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวผมทำงานอย่างเดียว
8: ส่วนพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ค่ะก็พูดถึงคดีหัวสว.นะคะที่จริงๆแล้วตามกฎหมายก็คิดว่ากกต.จะลงมติเร็วๆนี้แหละไม่พรุ่งนี้ก็อาจจะวันจันทร์นะคะ
12: ครับ
8: ท่านบอกว่าก็ทุกคนก็ยอมรับกติกายอมรับคำตัดสินของกกต.ไม่ว่าจะมีมติออกมาวันไหนก็ตามส่วนที่ฝ่ายค้านมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีนี้ต่างๆนานาท่านบิ๊กเกรียงบอกไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็เป็นหน้าที่กับบทบาทเขาแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
13: ก็เป็นไปตามที่ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
14: เหมือนทางฝ่ายค้านเขาก็ตั้ง
13: ไม่เป็นไรครับว่าเขาไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
12: ขณะที่การประชุมสภาวันนี้กลายเป็นว่าช่วงที่เข้มข้นที่สุดก็คนนี้เหมือนเดิมคุณไอติมครับคือคุณไอติมตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีนพินธรโยงหัวสว.คือถ้ารัฐมนตรีเนี่ยติดภารกิจขอเลื่อนการตอบกระทู้ก็คือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่ประธานสภาเปิดพื้นที่ให้คุณไอติมแฉยับเลยนะฮะคือคุณไอติมเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะคุณนพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาได้ข้อมูลมาช่วงไม่นานก่อนการเลือกสว.ว่ามีผู้สมัครสว.ท่านหนึ่งเอาเป็นว่าสมมติว่าท่าน A ละกันท่าน A เนี่ยไปพบกับคุณนพินทรสมัยที่ตอนนั้นคุณนพินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปพบ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยคือ24มิถุนายน67ก็คือ2วันก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศอ้างว่ามีคนขอดูตัวท่าน A เนี่ยไปถึงกระทรวงแล้วไปพบกับรัฐมนตรีก็มีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีพูดประมาณว่าถ้าได้เป็นสว.เดี๋ยวจะขอสัก 2-3 อย่างเหตุการณ์ที่2คือ25มิถุนายน67ก็คือวันรุ่งขึ้นข้อมูลที่คุณภริศบอกว่าได้มาเนี่ย คือนายเอเนี่ยถูกเรียกกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์และถูกเชิญไปที่ห้องทำงานห้องเดิมอีกครั้งโดยคุณณพินทร์เนี่ยเอาเอกสารลาออกมาให้นายเอเซ็นโดยมีนัยยะทำนองว่าเป็นเอกสารลาออกล่วงหน้าหรือคนที่มีใบลาออกจะสามารถควบคุมการลงมติของนายเอได้นั่นเองหากนายเอได้เป็นสว.คุณไอติมบอกว่าอยากจะถามไปถึงคุณณพินทร์ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือไม่หากรัฐมนตรีมาตอบท่านคงไม่กล้าปฏิเสธ
15: หัวข้อนะครับที่ผมได้ตั้งไว้เป็นหัวข้อของกระทู้สดในวันนี้เพื่อจะถามท่านรัฐมนตรีนั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับที่ท่านรัฐมนตรีนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตามเรื่องที่ผมได้รับคำร้องเรียนมาเรื่องทุจริตดังกล่าวครับก็คือเรื่องคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีโกงสว.ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีณพินทร์เป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาท่านประธานครับในส่วนของหลักฐานที่ผมได้รับมานะครับย้ำว่าเป็นข้อมูลข้อกล่าวหาแต่หากเป็นเรื่องจริงครับมันจะบ่งชี้ชัดเลยครับว่าท่านรัฐมนตรีณพินทร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสว.ข้อมูลที่ผมได้รับมาครับเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ครับว่าในช่วงไม่นานก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งเกิดขึ้นในวันที่26มิถุนายนปี2567มีผู้สมัครสว.ท่านหนึ่งครับผมขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับว่านายเอได้ถูกเชิญให้เข้าไปพบกับท่านรัฐมนตรีณพินทร์ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งด้วยกันครับนายเอก็ได้พบกับท่านรัฐมนตรีในห้องทำงานของท่านรัฐมนตรีและมีการกล่าวหาว่าท่านรัฐมนตรีได้พูดประมาณว่าถ้าได้แล้วพูดง่ายๆคือถ้าได้เป็นสว.แล้วจะขอสัก 2-3 อย่างโดยที่ท่านรัฐมนตรีนั้นได้นำใบลาออกมาให้นายเอนั้นเซ็นก่อนจะให้ยื่นกลับไปที่เจ้าหน้าที่โดยนัยยะก็คือเป็นการลาออกเซ็นใบลาออกล่วงหน้า

0: นัยยะก็อาจจะหมายความว่ากลุ่มคนที่มีใบลาออกนั้นจะสามารถควบคุมทิศทางการทำงานและการลงมติของนายเอได้หากมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่นั้นคำถามแรกที่ผมตั้งใจจะถามท่านรัฐมนตรีหากท่านรัฐมนตรีมาในวันนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงไหมท่านได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสวไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
1: ปรากฏว่าคุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงครับโดยอธิบายว่าคือกระทู้ถามสดเนี่ยมันต้องถามเกี่ยวกับการบริหารราชการอันนี้คุณพริษฐ์กำลังพูดเรื่องส่วนตัวขอให้ประธานพิจารณาด้วยประธานโสพลบอกว่าคือกระทู้ถามสดเนี่ยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาถามเอาเป็นว่าคุณพริษฐ์อย่าลงรายละเอียดมากแล้วกันคุณพริษฐ์ก็เลยอภิปรายต่อคุณสุภชัยไม่ยอมประท้วงอีกบอกว่าเอ้าก็รัฐมนตรีเขาไม่มามันต้องยุตินะอย่างนี้มันตีหัวเข้าบ้านนี
2: ่กระทู้สดเนี่ยมันต้องเป็นกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการของตัวรัฐมนตรีสิ่งที่ท่านกำลังพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องถามเรื่องส่วนตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการบริหารในฐานะรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านประธานได้โปรดกรุณาให้ท่านผู้อภิปรายอยู่เนี่ยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วยครับท่านประธานครับ
3: ครับผมวินิจฉัยนะครับเนื่องจากการพิจารณาว่ากระทู้ใดเป็นกระทู้สดไม่กระทู้สดนี่ผมได้มอบให้ท่านรองท่านหนึ่งกับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นกระทู้สดผมขณะนี้ผมทำหน้าที่ประธานก็ต้องอนุญาตให้ท่านผู้ถามได้ถามได้แต่ว่าผมก็ได้เตือนท่านผู้ถามแล้วว่า อย่าเอารายละเอียดนะครับอย่าลงรายละเอียดมาก
4: คุณผู้ชมอีกประเด็นนึงค่ะวันเสาร์นี้อะค่ะที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะเขานัดจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านมีคนมาร่วมหลายคนนะคะแล้วจะไปจัดกันที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ในทางการเมืองเราทราบกันเนาะคุณคงไม่ต้องเอ่ยเพิ่มว่าเขาแบบมีนัยยะยังไงเขาถึงไปจัดที่นู่น
1: ครับ
4: ปรากฏล่าสุดต้องเลื่อนนะไปไม่ใช่เลื่อน วันเวลาเดิมแต่เปลี่ยนที่เพราะหนังสือฉบับนี้ค่ะทางโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ค่ะทำหนังสือมายังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไม่ขอจัดงานนี้ให้
1: ไม่ให้จัด
4: ไม่ให้จัดนั่นแหละภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือตอนแรกอะค่ะโรงแรมได้รับข้อมูลยืนยันในการจัดงานว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจและถูกมองว่าเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนี่ข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่2คือประกอบกับในช่วงวันดังกล่าวนี้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกและลูกค้าหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบโรงแรมจึงจำเป็นต้องตัดสินใจไม่จัดงานแต่ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจครั้งนี้และจะช่วยติดต่อประสานงานหาที่แห่งใหม่ให้ด้วยค่ะคุณไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะเราไปถามก็บอกอ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงๆก็มีแผนสำรองคือจองห้องประชุมที่สภาเอาไว้อยู่แล้วคุณไอติมยังบอกนะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่นะว่าอาจจะจัดไม่ได้แต่รอจนโรงแรมยืนยันว่าจัดได้ถึงได้โปรโมทงานแต่สุดท้ายแล้วจะไม่ให้จัดก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาปรับแผนไปใช้พื้นที่อาคารรัฐสภาแทนฟังเสียงคุณไอติมปิดเบรกนี้ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับความจริงผมได้มีการประสานเพื่อมีการจองห้องที่สภาไว้ตั้งแต่เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เราก็จะขยับมาจัดที่สภาครับ
5: การวางแผนว่าจะเป็นการรู้อยู่แล้วว่าจัดไม่ได้เกิดเราไม่จัด
0: กั การจัดที่ภูแมนครั้งนี้เนี่ยผมรอคำยืนยันจากโรงแรมนะครับว่าจัดได้จนกว่าที่ผมจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผมคิดว่าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนทำงานโดยเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าตามขั้นตอนปกตินะครับแล้วก็จริงก่อนที่จะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็รอคำยืนยันอย่างชัดเจนก่อนว่าจัดการได้แน่นอนก็จะว่ามีการประสานรายละเอียดไปเยอะมากแล้วนะครับก่อนที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่งได้รับแจ้งในวันนี้นะครับว่ามีการขอว่าไม่ให้จัดผมต้องย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของโรงแรมภูแมนซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจได้แล้วเราก็มีแผนสำรองไว้แล้วครับตอนแรกปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่ามันเต็มจำนวนคนที่จุได้ในห้องที่โรงแรมภูแมนนะครับแต่ว่าพอย้ายไปที่สภาเข้าใจว่าห้องน่าจะรับรองได้มากขึ้นก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจใครที่ลงทะเบียนยังไม่ทันครับ
6: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: เรียนรู้ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมบอกทริคให้จำได้นำไปใช้ต่อประโยคสนทนาติดตามกับเซนใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
9: เจาะลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิราณาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
10: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
11: หล่นคือกระดาษของฉัน
12: มันหายไปไหนแล้ว
13: ไอ้บัลลัดคนใหม่กล้ามาต่อกรเสือก
14: มันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
15: ่ดวง
16: สลัน
15: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับเสถียรเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
17: ประดิษฐ์วรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กกต.ออกเอกสารข่าวซึ่งนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 คนเราเลือกสว.กันเสร็จสิ้นไป2ปีแล้ววันนี้มีคำสั่งนี้ออกมาแต่ปรากฏว่าที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรพอย้อนไปดูในเอกสารของกกต.ปรากฏว่ามติมาตั้งแต่พฤษภาคมกับมิถุนายนแล้วครับแต่ทำไมมาเผยแพร่วันนี
4: ้
1: เราไฮไลท์ไว้ให้คุณผู้ชมลองดูตามนะฮะคือในหัวข้อชัดเจนอยู่แล้วว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้สมัครที่มีลักษณะต้องห้าม 1,767 รายโดยมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติจริงทีนี้พารากราฟที่2ที่เราไฮไลท์ไว้นี่คือพารากราฟสำคัญครับอ้างอิงการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46/2569เมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคม69ฮะกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 1,605 คน
4: อ
1: ันนี้คือ19พฤษภามีมติครั้งแรกก่อนและในการประชุมครั้งที่51/2569พฤหัสบดีที่4มิถุนายนฮะมีมติดำเนินคดีคายาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็น 1,767 คนจากพารากราฟนี้ก็บอกให้รู้ว่ามติมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาเดือนนี้เดือนอะไร
4: เดือนนี้สิ
1: งหา
4: จะหมดเดือนแล้วค่ะ
1: เอ้าทำไมออกมาเป็นคำสั่งวันนี้นอกจากนี้ที่น่าสนใจอีกก็คือ 1,700

0: 67รายเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื
1: ่อ
0: มาเป็นตัวเลขเลยว่าทั้งหมดพันกว่าคนแต่มันมีพารากราฟอีกพารากราฟหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้ครับกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยคือถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้ก็จะทำให้เราอาจจะสามารถคิดได้ว่าเอ้าแปลว่าใน 1,767 คนมีคนเป็นสว.อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะถ้าคุณมาแล้วคุณมาเป็นสว.ได้คุณต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและตรงกลางก็จะเป็นโทษครับคุณผู้ชมจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีพารากราฟสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนก็คือหลังจากมีมติแล้วก็ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปจัดการส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปคุณหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ข้อความตั้งคำถามครับเอา19พฤษภาคม4มิถุนายนเลือกตั้งสว.ผ่านไป2ปีเพิ่งจะมาตรวจสอบว่าใครไม่มีสิทธิ์สมัครได้บ้างนี่ทำงานสมกับที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น 3.8% จริงๆอันนี้ก็จะผลโหวตที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่ามี2เรื่องเรื่องแรกคือมติผ่านไป 2-3 เดือนในเชิงปฏิบัติได้ดำเนินคดีอาญากับ 1,767 คนนี้ไปแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าย้อนไปดูในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยพารากราฟสุดท้ายที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับเรื่องขั้นตอนในการดำเนินการยังเป็นการส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการประจำจังหวัดตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่นี่อ่านแล้วเหมือนเรื่องยังไปไม่ถึงไหนเลยคุณหนุ่มเมืองจันทร์บอกยังไม่ได้ฟ้องใครเลยหรือไม่เรื่องที่2รายชื่อของผู้ที่โดนดำเนินคดีอาญา 1,767 รายมีใครบ้างมีคนที่ไอติมกับไอลอเปิดข้อมูลออกมาบ้างไหมมีสว.ที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระหรือเปล่าและคนที่มีอาชีพไม่ตรงกลุ่มมีบ้างหรือไม่หรือเป็นแค่ปลาซิวปลาสร้อยที่พร้อมพลีชีพทีมข่าวไปคุยกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอนะครับก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ากกต.คัดเลือกมาได้อย่างไรเพราะส่วนตัวเชื่อว่าคนที่รู้แล้วไปสมัครผิดกลุ่มเนี่ยไม่ใช่พันกว่าคนอาจจะ 2,000 3,000 หรือไปถึงหมื่นคนเลยมันไม่ใช่แค่นี้แน่ๆเท่าที่เคยดูเท่าที่เคยเห็นข้อมูลเราเห็นใบสมัครจำนวนมากเลยที่มันไม่ตรงกับกลุ่มคุณยิ่งชีพบอกว่าส่วนตัวไม่มีเจตนาและไม่อยากจะเห็นชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาสมัครต้องติดคุกนะแต่อยากจะเห็นอะไรรู้ไหมอยากจะให้กันให้พวกคนเหล่านี้ไปเป็นพยานถ้าใครจะถูกดำเนินคดีแล้วเปลี่ยนใจกลับใจมาให้ข้อมูลว่าที่ไอสมัครผิดกลุ่มไปเนี่ยถูกใครเชิญถูกใครชวนถูกใครจ่ายเงินอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วผมก็มีข้อสังเกตนะคุณยิ่งชีพบอกก็เหมือนกับที่หนุ่มเมืองจันทร์บอกแหละครับเอ๊ะมติออกพฤษภาเอ๊ะมาแจ้งวันนี้เอ๊ะมันลดทอนเสียงอะไรบางอย่างหรือเปล่าม
2: ีข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าคำสั่งที่จะฟ้องเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่เพิ่งมาแจ้งให้สาธารณชนทราบเนี่ยก็3เดือนแล้วก็แปลกอยู่ก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีเจตนาเพื่อลดกระแสมากกว่าเพื่อจะดำเนินการเอาผิดอะไรถ้าหากว่ามันเป็นจริงคือพันกว่าคนเนี่ยผิดหมดเลยเท่ากับว่ามันมีโหวตที่มันไม่ควรจะถูกนับอ่ะที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นโหวตนะครับมันก็ทำให้กระบวนการมันพังเรียบร้อยเราเนี่ยไม่มีเจตนาและไม่อยากจะเห็นว่าไปเอาชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อสมัครเพื่อไปโหวตคนอื่นเนี่ยจะต้องไปเอาคนเหล่านี้ติดคุกไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นเลยนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ควรจะถูกตัดสิทธิ์ว่าไม่ให้สมัครอีกถ้าเกิดคุณสมัครแบบนี้หัวหน้าขบวนเนี่ยที่ไปเกณฑ์คนมาสมัครผิดกลุ่มเนี่ยควรจะต้องถูกสั่งฟ้องถ้าเกิดใครที่จะถูกดำเนินคดีแล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคเปลี่ยนใจและกลับใจจะมาให้ข้อมูลว่าที่ไปสมัครผิดกลุ่มเนี่ยเพราะถูกใครเชิญชวนถูกใครจ่ายเงินให้มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไรถ้าท่านกลับใจมาเป็นพยานก็ยิ่งดีครับก็อยากฝากนะครับถ้าท่านกกต.ตั้งใจจะทำลายขบวนการการโกงเลือกสว.จริงนะครับท่านสั่งฟ้องก็ดีแล้วครับเสร็จแล้วท่านออกหมายเรียกไปที่บ้านของคนเหล่านี้ที่สมัครมาเป็นโหวตเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าเรียกเขามาท่านก็

0: ให้โอกาสเขาในการปรับตัวว่าถ้าเขาพร้อมจะแฉนะครับก็ไม่ต้องดำเนินคดีแล้วคราวนี้เราจะได้ข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับแล้วเราจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากเห็นกกต.สั่งฟ้องคนที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทั้ง229คนนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยก็คงไม่สามารถออกหมายเรียกพวกเขาได้ตั้งแต่แรกคณะอนุชุด26เขาคงไม่สั่งฟ้องทั้งหมดไปตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นมันมีแหละมันมีท่านก็สั่งฟ้องไปเถอะครับ
1: สอดคล้องกับสส.ไอติมไพลิตนะครับก็บอกว่าคือ2ปีเลยนะที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยคุณสมบัติคำว่าคุณสมบัติเนี่ยวันสมัครก็รู้แล้วนะแต่รอมาถึง2ปีคือแล้วคุณไอติมก็ย้ำพูดเรื่องเดิมฮะเรื่องของการควรที่จะสั่งฟ้อง229คนเพราะตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้มาลอยๆคดีโกงสว.เป็นคดีที่สำคัญต่อประเทศหากสมมติคดีโกงสว.มีคนกระทำความผิดแต่ไม่มีคนรับผิดมันเหมือนสังคมกำลังออกใบอนุญาตให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดครองประเทศ
2: คือเราคาดหวังให้กกต.เนี่ยดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากสมมติว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครกี่คนนะครับ 1,700 กว่าคน 1,700 กว่าคนนะครับมีการสมัครทั้งที่ขาดคุณสมบัติถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่กกต.มีการดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายเพียงแต่ว่าก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วหรือยังแล้วระยะเวลาที่กกต.ใช้ก่อนที่จะดำเนินคดีตรงนี้เนี่ยมันยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราเห็นว่ากกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปที่ศาลครับคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคดีโกงสว.เป็นคดีที่สำคัญต่ออนาคตประเทศนะครับเพราะว่าหากสมมติคดีโกงสว.ไม่มีใครมีคนที่ทำผิดที่ไม่ต้องรับผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมเรากำลังออกใบอนุญาตให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนแล้วก็จะส่งผลต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลในอนาคตและอาจจะทำให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยในอนาคตทำอะไรก็ไม่ผิด
3: นี่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยตกลงวันไหนคะพี่ไก
1: ่ไม่รู้พรุ่งนี้หรือยังไงวันจันทร์หรอ
3: นั่นนะสิคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
1: ครับ
3: สำหรับมาดูอีกเรื่องภารกิจท่านนายกค่ะวันนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมพื้นที่กองทัพเรือที่สัตหีบชลบุรีนะคะมีพูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยค่ะโดยท่านนายกสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่ค่ะไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15ที่สัตหีบชลบุรีนะคะมีผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ให้การต้อนรับท่านนายกได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์เพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติและสดุดีในคุณูปการที่มีต่อกองทัพเรือค่ะจากนั้นท่านนายกได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเวไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยรับการเคารพด้วยการยิงสลุด19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและยังได้ชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับชมศักยภาพของยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะ
4: กองทัพเรือครับผม
5: เข้ามาแจ้งครับ
3: ช่วงหนึ่งท่านนายกได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมในวันนี้บนรถครัวสนามด้วยนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนปักคำว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับให้กำลังพลได้ทานกันค่ะนี่แล้วหลังการตรวจเยี่ยมนะคะท่านนายกอนุทินก็บอกว่าวันนี้มาดูความพร้อมรบของกองทัพเรือก็ถือว่ามีความพร้อมนะกองทัพเรือแต่บางส่วนต้องจัดหาเสริมเพราะบางชนิดใกล้ปลดระวางตอนนี้ประเทศมีความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงที่เคยพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบแล้วแล้วเป็นยังไงไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลฝั่งตะวันออกจะเอาเรือธรรมดามารบก็ไม่ได้คำว่าแสนยานุภาพคำนี้มันขลัง
6: เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้อง ในเมื่อเรามีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
3: ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกลงพื้นที่ที่อุบลเมื่อวันอาทิตย์แล้วไปช่องอานม้าแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก็ออกแถลงการประท้วงอะค่ะว่าท่านนายกมาตรงนี้วันนี้นักข่าวถามท่านนายก

0: ผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศตามจอยสเตทเมนต์นะจอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถ้าเขาทำตามจอยสเตทเมนต์ด้วยมันก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้จะหารือยังไงเราก็อยู่ของเรานะครับ
1: นี่ท่านนายกเหรอเน
2: อะปิดท้ายรายการด้วยภาพของความสุภาพอ่อนน้อมนะครับของคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนยกย้ายบิ๊กล็อตต้นสัปดาห์นี้โยตัวย้ายไปไหนหรือเปล่าฮะคุณอันสิทธิ
1: ์อยู่ที่เดิมค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยคือตอนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะถูกย้ายออกเหมือนบ้านใหญ่หรืออะไร อยากจะให้ออกแต่ว่าเข้าใจว่าท่านอยู่ที่เดิมนะ
2: อ๋อท่านอยู่ที่เดิมเอ้ยวันนี้มีภาพการว่ายย่อเลยฮะว่ายย่อท่านนายกรัฐมนตรีอ๋ออันนี้อาจจะเป็นการส่งเฉย
1: ๆท่านนายกกำลังจะกลับมาขึ้นรถนะคะ
2: ใช
1: ่ท่านนายกต้องจับไว้เลยนะคะ
2: ใช่ฮะเอาสุภาพอ่อนน้อมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: OnTour ร่วมOn Tourโดย New X The Next Peak
4: เมื่อก่อนเนี่ยขิงดองเซ็นขอข้ามตลอดเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ขิงดองกับเป็ดนี่โอ้โหเขาเกิดมาคู่กันเข้ากันดีๆค่ะนี่สินะรสชาติของความเป็นผู้ใหญ่ No Spring Chicken No Spring Chicken เป็นสำนวนค่ะที่ฝรั่งเขาชอบเอาไว้ใช้เซลล์ถึงอายุของตัวเองว่าไม่เด็กแล้วนะคะ I'm No Spring Chicken I'm No Spring Chicken อายุไม่น้อยแล้วนะคะแซลตัวเองมันเจ็บน้อยกว่าประมาณนั้นนะคะทำอะไรก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะคะจะลุกจะนั่งบางทีเข่ามันก็ลั่นดังกอบแกะมาค่ะชัดเลยว่า I'm definitely no spring chicken I'm definitely no spring chicken ก็คงจะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าฉันเนี่ยมันเริ่มมีอายุแล้วนะคะอายุเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะก็เหมือนกับจานที่อยู่ตรงหน้าเซนตอนนี้อย่าไปนับค่ะทุกคนของมีประโยชน์ทั้งนั้นนี่ก็ว่าจะสั่งเพิ่มให้มันจุใจยิ่งกว่านี้อีกนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวขอสั่งเป็นชุดหมูแล้วก็ชุดรวมอย่างละชุดตอนนี้ได้เลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับสนุนโดย
1: เครื่องดื่มโค้ก Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ไม่ฟังคำสั่งก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องกลับไปที่บ้านไม่ต้องกลับไปหาพ่อจะไปไหนก็ไปอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีก
1: นายคะ

0: ใจเห็นศัตรูดีกว่าคนที่รับใช้นายมาทั้งชีวิต
1: เพราะเธอมัวแต่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเกิดคิรีตายไปคนหนึ่งนายจะเจอปัญหาอะไรอีกสิคารินดานิกาเธอคิดบ้างหรือเปล่า
0: แต่สกายเคยไว้ใจฉันจนกระทั่งมาเจอดานิกา
1: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับดานิกาเพราะดานิกาคือคนที่เจ้านายรักหน้าที่ของเราคือคอยช่วยเหลือไม่ใช่เอาตัวเองไปเคียงข้างนายราชิสาไม่ได้เรียงเรามาให้ตีเสมอถ้าหวังดีต่อสันทรากาศจริงหายตัวไปซะเราปิดปากตัวเองให้สนิทอย่าเอาทุกอย่างไปเล่าให้นายราชิสาฟังเพราะถ้าเธอทำแบบนั้นมันจะหมายความว่าเธอไม่ได้รักสันทรากาศเลย

0: ิรีมีหลักฐานหรืออะไรเกี่ยวกับศิครินเพิ่มเติมมาบ้างไหม
1: ยังไม่มีค่ะ
0: อย่าให้ความโกรธหรือความผิดหวังมาทำลายแผนเรานะลูกอดทนหน่อยนะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะคิรี
2: ลูกน้องสันทลากาศจะฆ่าผม
1: แล้วสกายจะฆ่าเธอด้วยหรือเปล่า

0: ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเลว
1: แล้วไอ้คนที่นั่งข้างๆลูกสาวคุณเรียกว่าอะไรรู้ทั้งรู้ว่างานมันยิ่งกว่าเลว
2: ฉันจัดการคนของฉันเองได
1: ้คนของคุณเหรอภูมิใจมากสินะที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผู้ชายในกำมือเหมือนที่เคยทำ
0: นี่ถ้าปากเสียก้าวร้าวใส่ลูกสาวฉันอีกสักคำหนึ่งนะ
2: แม่คะเดี๋ยวนี้กล้าจัดการเองค่ะแม่อย่ามาเสียอารมณ์ตรงนี้เลย
3: คุณศิครินทร์คะพิมพ์ห้ามแล้ว
4: หัวใหม่เหรอคนที่เท่าไหร่แล้วล่ะ
0: คนที่ร้อยก็ไม่ได้หนักหัวใครฉันไม่อยากมาเหยียบที่นี่หรอกนะแต่ต้องมาแกช่วยบอกลูกสาวแกด้วยว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายฉัน
4: ฉันว่าคิรีนี่มันโชคดีนะที่มันฟังคำสั่งของคนที่ให้ชีวิตใหม่มันมากกว่าแม่ห่วยของมัน
0: แกไม่มีสิทธิ์อย่ามายุ่งกับลูกฉันนะ
4: ลูกชายแกต่างหากที่ต้องมาก้มกราบเท้าอ้อนวอนขอความเมตตาจากฉันแล้วตัวแกเองก็เหมือนกันถ้าขืนยังดื้อรั้นไม่เจียมกลาหัวตัวเองแล้วก็ฉันจะทำให้ชีวิตของไอ้คีรีมันไม่จำเป็นจะต้องมีแม่อีกต่อไป

0: เลิกตามรบกวนคุณอิก้าได้แล้วออกไปทำตัวเข้มอวดเจ้าสาวที่แท้ก็กลัวสุดขีด
1: ที่นี่ไม่ต้องการพวกชอบใช้กำลังถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอก็อย่าจ้องทำร้ายคิรีอีก
0: ผมไม่รับปาก
1: คุณเคยเป็นคนดีนะ
0: ใครๆก็เปลี่ยนกันได้โชคดีนะที่แกไม่ตายง่ายๆฉันไม่ใช่เบี้ยแรกของแกเหมือนแต่ก่อนอย่าทำตัวมีบุญคุณกับฉันฉันรู้ว่าเดี๋ยวนี้แกเก่งไม่ต้องก้มหัวให้ฉันแต่รู้ไว้ด้วยฉันจะทำทุกอย่างให้แกไม่ได้แต่งงานกับดานิกา

0: กินเถอะนะคะ
1: ไม่
2: แม่ทำอะไรคุณนิก้า
3: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
3: คน Spotify
4: เ
3: ขารู้กัน
4: ดูเลิกกับเขาแล้ว
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
12: เขาเหมาะนะคะเขาดูเป็นคนภาคพื้นทะเล
13: พูดแต่ชัดชัด
12: คอยเซฟตลอดลงน้ำเขาก็แบบเปรพายไว้เยอะ
14: เขาอึดมากเขาอึดเขาสู้มากเป็นทีมซัพพอร์ตที่วุ่นวายที่สุดในโลก
15: ในเรื่องเราจะกลัวผีมากตัวจริงก็กลัว
16: คงยากเอ็นจะต้องเล่นให้เป็นปีศาจ
17: ไม่ต้องพูดเยอะตั้งใจดูก็พอมันจริงอย่างที่ทีมงานพูดจริง
18: ๆมันเป็นเทคนิค CG ผสมกับ AI เป็นไฮบริดครับ
19: ว้าว CG มากเลยนะ
9: ฝากทุกคนไปผจญภัยกับพวกเรา

0: กาะสวรรค์ค่ะ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: ความรักนั้น
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เฮ้ยเอาแต่คูคิดว่าคนอยากให้แกร่งมันจะกลัวหรือวะเฮ้ยมือก็มีตีนก็มีเตะปากคุณก็เป็นเฮ้ยนี่เป็นไรวะตัวเย็นเชียว
6: ไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรงั้นกลับไปลุยมาเลยแม่โอ้โหยอมไม่ได้เว้ยครัวคาดแบบนี้นะเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายข้าช่วยเองเต็มที่อยู่แล้วไหนไหนเองก็ไม่ให้คิดแต่งงานกับลูกสาวมันอยู่แล้วฮะไม่เองไม่กล้าวะฮะไอ้ข่าวดกนั่นมีความสำคัญมากแค่ไหน

0: แกมันเป็นพวกไม่รู้จักแพ้ไม่ยอมรับความจริง
1: ความจริงก็คือแกแย่งคนรักฉันไปดานิการักฉัน
0: เคยรัก
1: แต่กับแกไม่เคย
2: พอได้แล้วฉันจะรักใครเกลียดใครหรือจะตัดใครไปชีวิตก็ได้ทั้งนั้นไม่มีใครอยู่เหนือจิตใจฉันได้โดยเฉพาะคุณสกาย
1: คุณหลอกทุกคนได้แต่คุณอย่าหลอกใจตัวเอง
2: อย่ามาทำเป็นอวดเก่งรู้ใจคนอื่น
1: ผมไม่ได้อวดเก่งที่ผมพูดเพราะผมคือคนที่ได้รับความรักจากคุณคนที่ขาดความรักโหยหาอ้อมกอดมาตลอดชีวิตจะรู้ดีว่าใครรักเขาขนาดไหนไม่ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเกิดจากความเห็นแก่ตัวหรือเล่ห์เหลี่ยมของใครก็ตามถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผม
2: ไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันขออยู่คนเดียว

0: ลูกชายกับลูกสาวแต่งงานกันฟ้าจะผ่านะเว้ย
1: ข้าถึงต้องหยุดการแต่งงานแต่ไม่มีใครยอมฟังข้า
0: แล้วถ้าเองบอกความจริงไอ้คิรีมันอ่ะ
1: ข้าก็ต้องเล่าทุกเรื่องในชีวิตอดีตที่ผิดพลาดของข้าลูกมันจะอายมันจะเสียใจไหม
0: ภัยเรื่องเนี้ยมันยิ่งปิดก็ยิ่งพัง
1: ไม่พังชีวิตลูกข้าข้าจัดการได
0: ้เองนี่มันดื้อ

0: ายหัวไปไหนมา
1: ธุระ
0: ธุระอะไรเนื่องแต่งานบ้าบออะไรเนี่ยเหรอ
1: ถ้าแม่จะถามซ้ำๆเรื่องที่ผมตัดสินใจไปแล้วผมขอไม่คุยด้วยนะ
2: ไอ้คิรีแต่ว่าข้าก็ต้องพูดแล้ววะ
0: ไอ้แกว่ง
2: ดูแลแม่เองหน่อยช่วงนี้มันกินไม่ค่อยได้ห่วงแต่เรื่องของเองนั่นแหละ
1: ช่วงนี้ผมยุ่งไหนๆเราอยู่ที่นี่แล้วอ่ะผมฝากดูแลแม่หน่อยแล้วกันผมอยากให้แม่เตรียมตัวอาทิตย์หน้าผมจะแต่งงาน

0: แต่งอาทิตย์หน้านี้เลยก็ดีเลิกสะดวกแบบนี้ฉันชอบแต่งเสร็จแล้วแกก็เข้าไปอยู่บ้านนันิกาซะคอยดูผู้หญิงสองคนนี้ผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่พึ่งทางใจ
1: ครับ
0: ก็เรื่องแม่ของแก
1: แม่ผม
0: แม่แกมาอาละวาดที่นี่สงสัยว่าคงจะไม่อยากได้ลูกสะใภ้รวยๆมั้ง
1: เรื่องแม่ไม่ใช่ปัญหานะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ปัญหาแกก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยนะถ้ามาวุ่นวายจนงานพังแล้วก็อย่ามาหาว่าฉันใจร้ายแล้วกัน
2: ไม่ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเกิดจากความเห็นแก่ตัวหรือเล่ห์เหลี่ยมของใครก็ตามถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผม

0: ุณโทรเรียกหนูมาถ้าเราไม่ผิดก็คงจะเป็นเรื่องแต่งงาน
1: ใช่หัวใจของเธอทำด้วยอะไรรักผู้ชายคนหนึ่งแต่มาแต่งงานกับผู้ชายอีกคนทั้งที่ไม่ได้รัก
0: หนูมีเหตุผลค่ะ
1: เหตุผลที่ทำให้ลูกชายฉันเสียใจงั้นเหรอมันจะไม่มีใครมีความสุขเลยกับสิ่งที่เธอเลือก
0: หนูจำเป็นค่ะแล้วความจำเป็นของหนูเนี่ยมันก็เป็นต้องคอขาดบาดตายหนูขอโทษนะคะถ้าทำให้คุณผิดหวังแต่ว่าหนูให้สัญญาได้อย่างนึงหนูจะไม่มาอยู่ที่นี่หนูจะไม่ทำให้คุณอึดอัด
1: ทางที่ดีเธอควรจะไปให้พ้นจากชีวิตของคิลลีเธอรักใครนะสันทกาศใช่ไหมรักแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับเขาล่ะไปอยู่กับคนรวยที่เหมาะกับเธอไม่ใช่ผู้ชายปากกัดตีถีบอย่างคิลลีหรือมันควรจะทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นคนดีหรือเธออยากจะแก้แค้นที่คิรีเคยทิ้งเธ
0: อหนูไม่เคยคิดอยากจะแก้แค้นคิรีเลยนะคะหนูเองก็ไม่สบายใจที่เรื่องมันเป็นแบบนี
1: ้ฉันว่ายิ่งพูดฉันยิ่งทุเลศไม่รักไม่ชอบไม่อยากอยู่ด้วยแต่มาปั่นหัวให้คิรีมันจะเป็นบ้าอยู่แล้วไปเลยไปให้มันพ้นหน้าจะเลยไป
0: หยุดกินเถอะนะคะ
1: อย่ามาไปไป
0: หยุดกินเถอะค่ะ
1: ปล่อยไป
0: โอ
1: ๊
0: ย
1: โอ๊ย
0: เฮ้ย
2: แม่ทำอะไรคุณนิก้า
1: แต่ต้องไม่ได้เลยหรือไงนางฟ้าของแกเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีอะไรคิดดี
2: ไม่มีแล้วน้อยแก้มันบาดมือคุณ
1: ฉันกำลังฆ่ามันอยู่มั้ง
2: แม่
0: คิดดีไม่เป็นอะไรแค่แก้วบาดมือเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันก็จะกลับแล้วด้วย

0: ฉันจะทำให้คีรีมันหายไป
1: เราต้องได้กลับบ้านก่อนนายรัติสาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง
2: กลับบ้าน
3: AS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
4: ออฟฟิศคุ้มขนองย่างเบสตอนรับสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
5: ้คุ้มครบวัยอุณหภูมิคอกพิษ
6: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิษก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
7: คอกพิษ
8: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
9: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบนี้เหรอ
8: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
10: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
11: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
12: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
13: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เรามาเรียนกันก่อนไหม
16: ใจตรงกันเลย

0: ฟ้า
1: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
2: ถ้าคุณไม่ยอมให้นิก้ามันเป็นของไอคิรีก็รีบๆทำอะไรสักอย่างเถอะค่ะไอ้บ้าคิรีมันจะปิดร้านนี้จัดงานแต่งอาทิตย์หน้าแล้วหรือคุณจะยอมปล่อยให้ผู้หญิงที่คุณอยากใช้ชีวิตด้วยไปทนทรมานอยู่กับผู้ชายที่จะทำให้ดวงดาวของคุณไม่มีแสงสว่างอีกเลย

0: คุณอีก้าเขามีบุญคุณกับเรามากแค่ไหน
1: แกก็เลยต้องเอาตัวเขาแลกชดใช้บุญคุณนั่นเหรอเออดีนะผู้หญิงสมัยนี้มันหาผัวง่ายดีจังเลย
0: แม่คุณอีก้าเขาไม่ผิดเลยนะ
1: งั้นฉันก็คงผิดที่เป็นห่วงลูกตัวเองสิคิรีแม่มีเหตุผลแม่ถึงได้ห้ามแม่ไม่ได้ทำเพราะความสะใจนะ
0: แม่ใช้เหตุผลแต่ผมใช้หัวใจผมรักคุณอีก้ารักมานานแค่ไหนแม่ก็รู
1: ้แกมันรักจนโง่จนไม่ยอมแล้วว่าเขาอะรักผู้ชายคนอื่นมากกว่าเงาของสันทกาต่างหากที่ทาบอยู่ในหัวใจดานิก้า
0: ผมถึงต้องเอาชนะมันไงถ้าผมแต่งงานกับนิก้าได้ไอ้สกายคือคนแพ
1: ้คิรี
0: หรือแม่จะสงสารไอ้สกายมากกว่าสงสารผมลูกแม่ถ้าผมมีความสุขผมอยากให้แม่มีความสุขไปกับผมด้วยนะครับ

0: ุณไม่ควรมาเจอฉันอีก
1: เจ้าบ่าวคุณมันห้ามด้วยหรอไม่ให้เจ้าสาวเจอคนรัก
0: อย่ามารื้อฟื้นอะไรอีกคุณก็รู้เหตุผลดีทุกอย่างมันจบลงแล้วเพราะว่าคุณโกหกฉัน
1: คิรีก็โกหกคุณแต่คุณยังให้โอกาสผมไม่เชื่อว่าคุณรักคิรีสายตาคุณมีแต่ความทุกข์ความเศร้าผมจะเป็นคนเอารอยยิ้มกลับมาให้คุณเอง

0: วันนี้ผมนัดเวดดิ้งมาคุยเรื่องงานแต่งนะครับ
1: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องคุยลูกสาวฉันก็บอกแล้วว่าไม่ต้องจัดงานอะไรให้มันวุ่นวาย
2: ไม่ได้หรอกครับผมเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตานะจะปล่อยให้ลูกสาวคนเดียวแต่งงานแบบเงียบกริบไม่เป็นท้อกระเท้าได้ยังไงเอ้าจะไปไหน
3: ปล่อยแม่ฉัน
0: คุณศิครินทร์คุณดารารัตน์ไม่ค่อยสบาย
2: เป็นไงเห็นไหมผมหาลูกเขยดีๆอย่างนี้มาให้เอาอกเอาใจแม่ยายยิ่งกว่าแม่ของตัวเองซะอีกเป็นไงบ้างเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวไปถึงไหนแล้วจ๊ะ
0: วันนี้เราจะคุยเรื่องงานแต่งกัน
2: ก็เอาสิดีเลยลูกคุยให้เต็มที่ไปเลยนี่แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าสาวดื้อมากนี่บอกพ่อเลยนะพ่อรู้วิธีที่จะจัดการกำราบให้ราบคาบแบบไร้ทางสู้ตามสบายกันทั้งคู่เลยนะลูกนะ

0: ฉันจะทำให้คีรีมันหายไป
1: เจ้านายจะลงมือเองเลยนะครับ
0: ใช่แกแค่ทำตามที่ฉันสั่ง
1: โอเคครับทุกอย่างจะได้จบลงสักทีเราต้องได้กลับบ้านก่อนนายรัติสาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง

0: วยดังเจ้าหญิงเลยค่ะคุณนิก้าเจ้าสาวอุ่นตายหมดสิคะอย่างเงี้ย
1: อยากได้เครื่องประดับแบบไหนดีคะคุณนิก้า
2: ชุดเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะถ้าพอดีแล้วเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยน

ที่บ้านผมเราจะเพ้นมือเจ้าสาวด้วยลวดลายที่สวยที่สุดเราจะแลกมาลัยคล้องคอกันให้คำสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดชีวิตเราเจ้าบ่าวก็จะสวมสร้อยมงคลให้เจ้าสาว

0: คุณนิก้าล่ะ
1: ผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันเลือกแล้วใครที่เป็นส่วนเกินก็ออกไปจากชีวิตฉันได้แล้ว
0: ผมคือส่วนเกินของคุณ
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: นมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ

0: หล่นคือกระดาษของฉัน
1: มันหายไปไหนแล้ว
2: ไอ้บัลลัดคนใหม่กล้ามาต่อกรเสือขาว
3: มันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
4: ่ดวง
5: สลัน
4: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณ

0: ให้ผมออกจากชีวิต
1: ยอมรับซะเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
2: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เรามาเบรกกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: อาสตางา
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้

0: ผมจะมาถามว่าคุณจะเลือกแหวนวงใหม่หรือว่าวงเดิมที่ผมเลือกไว้ดีครับ
1: ก็รอแต่เธอสิ
0: งั้นก็วงเดิมวงที่มีความหมายกับเราสองคนมากที่สุดงานแต่งของฉันกับคุณนิก้าแกต้องมาให้ได้นะงานแต่งของเราสองคนไม่ควรขาดแขกคนสำคัญอย่างแก
1: วันนี้มันวันส่วนตัวของเราไม่ต้อนรับคนนอกคุณออกไปจากบ้านฉันได้ล่ะ
2: ถ้าฝืนใจมากก็ถอดชุดเจ้าสาวนี่ลงไปกับผม
1: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเจ้าบ่าวของฉันอยู่ตรงนี้
2: เจ้าบ่าวที่คุณไม่ได้รักเจ้าบ่าวที่มันเคยทิ้งให้คุณร้องไห้ในวันแต่งงาน
1: คนอย่างฉันน่ะไม่เอาอดีตมาทำลายปัจจุบันหรอกนะผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันเลือกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นส่วนเกินก็ออกไปจากชีวิตฉันได้ละ
2: ผมคือส่วนเกินของคุณ

0: ไม่ว่าคุณจะมองผมเป็นอะไรสิ่งเดียวที่คุณเป็นดานิกาคุณคือดวงดาวของผมแล้วไม่ว่าดาวดวงนี้จะขึ้นที่ไหนเวลาไหนคุณก็จะมีฟ้ากว้างโอบกอดดาวดวงนี้ไว้จนชั่วชีวิต
1: งั้นฉันก็ขอให้คุณได้ดูเอาไว้นะว่าดาวดวงนี้เลือกแล้วที่จะส่องสว่างเหนือคุณเขา

0: ร้องไปเลยลูกร้องออกมาให้หมดเลยนะแม่อยู่ตรงนี้แล้ว
1: ไม่กล้าจะทนค่ะไม่กล้าจะทนให้ได้

0: ยังไม่ง่วงหรอครับแม
1: ่แกคงเป็นเจ้าบ่าวที่น่าสงสารที่สุด
0: ทำไมล่ะครับแม่ดูนี่สิครับวันนี้ผมกับคุณนิก้าไปลองชุดกันมีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมาะสมกันนะแม
1: ่นี่คือคำอวยพรที่แกอยากได้นั่นเหรอแกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการบังคับด้วยคราบน้ำตาเหรอ
0: ชีวิตคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ความทุกข์ก่อนถึงจะเจอกับความสุขไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นคือคำปลอบใจของคนที่รู้ว่าไอ้การรักเข้าข้างเดียวเนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วมันจะไปให้อะไรกับแกเลยไงนอกจากความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังไปจนวันตาย

0: ใจในการอดทนของลูกนะจ๊ะ
1: ลิก้าจะทนค่ะเพื่ออนาคตที่จะไม่มีผู้ชายชั่วๆมาทำร้ายแม่อีก

ก้าครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับวันนี้แค่ถ่ายพรีเวดดิ้งสบายๆครับ

0: ไม่ยอมคุยกับฉันอะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณสกายเขาด้วยกับการที่ไอคิรีมันไม่ไปถ่ายเวดดิ้งคนมันก็เคยมีประวัติหายผัววันแต่ง
2: แต่ฉันว่ามันก็มีพิรุธนะพอเล่นติดต่อไม่ได้พร้อมกันทั้งสองคนแบบนี้และตอนนี้ทั้งสองคนก็มีประเด็นเรื่องชิงหญิงชิงตัวเจ้าสาวกันอยู่ด้วยฉันว่ามาหาเบาะแสพวกโพสต์หรือว่าคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้ดีกว่านะ
1: อย่าอีนักสืบโซเชียลหันมาดูหน้าเพื่อนก่อนไหมเครียดขนาดเนี้ย
0: คิรีเขาไม่ได้ผิดนัดนะเขามารับฉันแล้วแต่สกายเขาเคยบอกว่าเขาจะทำทุกทางเพื่อไม่ให้มีงานแต่ง

0: ตัวคุณผมต้องการตัวคุณ
1: ใส่หัวออกไป
2: ลูกแม่คะ
1: ไปกอดกันต่อในนรกเลยไป
0: ใครที่กล้าเอาผู้หญิงของผมไปมันต้องแลกด้วยลมหายใจด้วยชีวิตมัน
2: คุณคือผู้ชายที่ฉันเกลียดที่สุดไอ้ลูก
0: ต่อไปนี้คุณต้องฟังผมเชื่อผมเชื่อลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ตรงนี้

0: จ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเตรียมคุณสุขภาพดีก่อน40ปีนะเจ้าขา
1: โอ๊ย
2: คุณแม่
3: เสียงอะไรเจ้าขา
2: คุณแม
0: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าขา
1: ปีนี้เพิ่งจะ40
0: เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าคะมวลร่างกายเนี่ยมันลดลงเร็วมากเวลาคุณแม่จะทานอะไรโปรตีนมันต้องถึงนะเจ้าคะอ๋อคุณแม
1: ่
0: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
1: อะไรของเอง
0: มันจะได้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้นขานี่

0: ับอับ
1: ข้าจะเอาไปซื้อผ้าใหม่ส่วนข้าจะเอาไปซื้อหวยเออนี่พวกเธออายุเท่าไหร่นะ
2: เที่ยวถามอายุชาวบ้านอีกแล้วเองจะให้เตรียมความพร้อมทางร่างกายอีกหรือ
1: เปล่าเจ้าค่ะจะให้เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณเจ้าค่ะ
2: โอ๊ยข้าไม่คุยกับเองแล้วปวดหัว
1: นี่คืองี้นะฉันอยากจะชวนทุกคนน่ะมาวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณฉันอยากให้พวกเธออ่ะคิดถึงอนาคตเนาะตอนที่พวกเธอแบบไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเจ็บป่วยขึ้นมาทำไงล่ะจะเอาอัดที่ไหนไปกินข้าวจะเอาอัดที่ไหนไปหาหมอออมเงินตอนนี้จะได้มีกินในวันที่แรงหมดมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใครเพราะงั้นเวลาที่ออมดีที่สุดคือออมตอนนี้เลย

0: ับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั่นแล้วผมต้องหาทางทำอะไรทุกอย่าง
2: เฮ้ยดวงดวง
3: คุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่ฉันคิดออกแล้ว
4: หล่อนยังไม่กลับพระนครเหรอ
3: ดวงดีใจนะคะที่เราได้เป็นเพื่อนบ้านกัน
5: ถ้าเกิดเราเจอรังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายรังโจรนั้นครับ
6: ทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดนี
7: ้คุณเป็นคนดีมีมานะคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค่ะ
6: ธรรมชาติของคนรักและผูกพันผู้หญิงได้หลายคนแต่ลูกผู้ชายที่แท้จริงจะมีเมียแค่คนเดียวเราจะเลือกใครจะรู้ได้ไงครับแม
8: ่ถ้าเลือกเมียด้วยอารมณ์รักถ้ารักนั้นมั่นคงก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตแต่เมียที่เป็นเมียแก้วเมียขวัญคือสมบัติอันล้ำค่าอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความเจริญแต่นอกจากความรักแล้วต้องมีความเหมาะสมกันบางอย่าง
6: เหมาะสมอะไรครับ
8: ช้อนกับซ่อมกระดาษและปากกาถ้าให้ลูกเลือกลูกจะชอบอะไร
6: ปากกาครับเอาไว้ขีดเขียนสิ่งที่ดี
8: ๆถ้าลูกเลือกช้อนลูกก็ต้องหาซ่อมถ้าลูกเลือกปากกาลูกก็ต้องหากระดาษมาเป็นคู่ชีวิต
6: อะไรนะครับแม
8: ่คู่สร้างคู่สมต้องมีสิ่งที่เสมอกัน4อย่างสมศรัทธาคือมีความเชื่อเหมือนกันสมศีลาเป็นคนดีเสมอกันสมจาคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อพอๆกัน

0: ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะรับใช้ประชาชน
1: ไม่ผิดที่ช้อจะอยู่คู่กับปากกาต่างคนต่างเดินตามศรัทธาของตนแต่ที่สำคัญคือเป็นคนไม่ใช่กระดาษปากกาคนย่อมเปลี่ยนแปลงได
0: ้เปลี่ยนแปลงให้มีศรัทธาเดียวกัน
1: ใช่เปลี่ยนด้วยความเข้าใจเอาใจเราไปไว้ในใจเขาเอาใจเขามาไว้ในใจเรา
0: ก็ต้องใช้ความรักสินะครับ
1: ใช่คู่ที่มีศรัทธาเดียวกันเป็นช้อนได้เจอกับซ่อมก็ช่วยกันตักช่วยกันตวงเป็นปากกาได้เจอกับกระดาษก็ช่วยกันขีดเขียนสิ่งที่ดีงามใครได้คู่แบบนี้ถือว่าโชคดีที่สุด
0: ต่อให้บลาลีเขามีศรัทธาเดียวกันถึงยังไงก็ต้องมีความรักอยู่ดีขนาดรักกันมาเป็น10ปีอย่างลุงสวัสดิ์ยังไปไม่รอดเลยครับแล้วกับบลาลีจะเป็น

0: หล่อนคือกระดาษของฉัน
1: ปล่อยนะ
0: ก็เราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนเล่นเพื่อน
1: โอ๊ยนี่คุณนี่นะ
2: เจ็บนี่ทำไมหยิกคุณเจ็บขนาดนี้เนี่ย2ครั้งแล้วนะ
1: ปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้จับเนื้อให้พอเหมาะจากนั้นก็บิดให้สุดแล้วก็จิกเล็บทิ้งเอาไว
0: ้ผู้เชี่ยวชาญแท้ๆพ่อเลือดเลยลองดูสิเขียวเลยเนี่ย
1: ฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันอีกฉันไม่ชอบ

0: สุนันทาเหรอลูกป้าโทรไปตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอเลย
1: อ๋อค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งกลับจากหาดใหญ่ไปเยี่ยมเพื่อนมานะคะ
2: รู้แล้วล่ะลูกแล้วดวงสว่างอยู่กับหนูหรือเปล่า
0: ถามคนที
2: ่บ้านเขาก็บอกเขาไม่รู
1: ้เราไปด้วยกันค่ะ
2: แหมลูกคนนี้แย่จริงๆก่อแต่เรื่องป้าขอคุยหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: พี่เขาไม่อยากคุยอะค่ะคุณป้าแต่ว่าเขาฝากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวถ้าเขาสบายใจแล้วเขาจะกลับพนักครเองค่ะ
2: โอ้ยทำไมลูกคนนี้ถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้นะแต่เอาเถอะป้ารู้ว่าอยู่กับหนูป้าก็สบายใจ
0: แต่ยังไงอะช่วยบอกเขาให้รีบโทรกลับมาหาป้าหน่อยนะ
2: มีอะไรก็มาคุยกันอย่าหนีไปเฉยๆแบบนี้นะลูกนะ
1: ค่ะได้ค่ะคุณป้าขอโทษนะคะคุณป้าพี่เขาบังคับให้หนูต้องโกหก
3: แล้วไอ้ที่บอกว่าที่สบายใจแล้วจะโทรกลับมาน่ะเมื่อไหร่ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะรู้ไปถึงไหนอายเขาไปถึงนั่นแต่งงานได้เดือนเดียวนี้ออกไปจากบ้าน
2: เรื่องนี้ต้องปิดไม่ให้ใครรู้นะคะใครถามก็บอกว่าอยู่ในวังตัวคุณชายนฤทธิ์เองก็ไม่ได้ถามหาหรือว่าต่อว่าอะไรหนูดวงนี่คะ
3: นี่ก็แปลกอีกคนเมียหายทั้งทีไม่ทุกข์ไม่ร้อนเป็นคนชนิดไหนกันนะ

0: ข้าวสารอยู่นี่นะพ่อพี่บ้างเขาบอกว่าช่วงนี้มีพวกทางการเข้ามาในหมู่บ้านมีคนนอกหมู่บ้านเข้ามาพองไหม
1: ใครเขาจะมาสนใจข้าไม่มีใครเข้ามายุ่งกับข้านานแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ลูกทรพีอย่างมันนั่นแหละ
0: พี่บางเขาเป็นห่วงพ่อมากนะข้าวของยาเนี่ยเขาก็จัดมาให้ครบ
1: ปล้นเขามาทั้งนั้นน่ะก่อเวรก่อกรรมกับชาวบ้านคนอย่างพวกมึงอะไม่ตายดีคอยดูไอ้เถอะ
0: เอาข้าวเอาของมาให้พรกันอีกไปแล้ว

ันเดินเร็วมากไหวไหมครับโชคดีวันนี้เดือนหงายไม่งั้นตามไม่ทันแน่นี่ไม่ใช่ทางไปเขาขุดชุมชนพวกมันอยู่ไหนกันแน่เราแค่ต้องการดูที่ตั้งจะให้มันรู้ตัวนะไป

0: ไม้ป่าเนี่ยโหอร่อยมากเลยหวานใครเป็นคนหมักหมักไม่ใช่นะ
1: กินเลย
2: น้ำพริกมีเติมอีกนะจ๊ะ
3: บ้างบ้างเว้ย
4: มีอะไรพี
3: ่เอ็งพาคนไปที่ปากทางเข้าถ้ำไปรับไปขุนมาม
4: ีอะไรพี่ไอ้ขุนก็ไปส่งขอให้พ่อฉันเหมือนเคยอ่ะคงไม่มีอะไรมั้ง
3: คืนนี้เลิกไม่ค่อยดีว่ะอาจมีเรื่องกันไว้ดีกว่าแกเราจะให้คนรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าค่ายเราอยู่ที่นี
4: ่ได้พี
5: ่ถ้าอย่างนั้นฉันขอไปกับพี่บางด้วย
4: ไป

0: มันหายไปไหนแล้ว
1: น่าจะอยู่แถวลำธารนี่นะครับ
2: มึงลองโผล่สิพวกมึงได้ลงหลุมแน
0: ่คุณบุญหลายผมลงไปดูเองคุณอยู่บนเนี่ยระวังหลังผมด้วย

0: ไม่ครับคุณเพิ่งมีลูกเล็กคุณต้องอยู่ข้างหลังผมทำงานด้วยกันต้องรู้กฎของผมทุกคนต้องอยู่ข้างหลังผมคุณอยู่นี่นะครับผมลงเอง
1: ต้องอย่างนี้สิคนจริง

0: เฮ้ย
1: กูเองโถพี่เดี๋ยวก็ไส้ไหลแล้วเนี่ยพวกพี่เองเหรอ
0: เออสิวะพี่ขาวอ่ะเขาให้พวกข้า2คนมาดูเอง
1: ไปเว้ยคือเนี่ยเรื่องอันตรายไปเดี๋ยวเข้า

0: ืนนี้มันรอดไม่ใช่ทีของมันแล้วก็ไม่ใช่ทีของเรา
1: พี่บางกับทุกคนจะปลอดภัยไหมจ๊ะ

0: ผมตกใจหมดเลยมันซุ่มอยู่รอดักคุณบลัดเลยนั่น
1: นั่นสิถ้าผมโผล่ไปอีกนิดโดนมันสองแน
0: ่มันเป็นทางทิศใต้ครับจะตามไหมครับ
1: ไม่พวกมันมากัน3คนดูท่าทางไม่ใช่โจรกระจอกที่สำคัญเหมือนมันระวังตัวอยู่ไปเสี่ยงดีกว่าครับ
0: แต่ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยเราอาจเจอค่ายวันนะครับ
1: ไม่ครับทำงานเสี่ยงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ประมาทถ้าผมไม่เห็นหนทางชนะผมไม่ไปต่อเด็ดขาด
2: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่
3: ก็จัดการประหลัดไฟแรงซะก็สิ้นเรื่องมันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
4: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้าVC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VVIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
10: หลอกฉันอย่าทำ

0: ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
1: ทั้งที่ในใจมันร้อง
2: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchill Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: ใหม่ Enchill Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน

0: ะรีบวิ่งไปไหนเดี๋ยวก็ตกบันไดหรอก
1: คุณกลับมาแล้วก็ยังชั่ว
0: ที่วิ่งมาเนี่ยเป็นห่วงฉันใช่ไหม
1: เปล่าซะหน่อยฉันจะไปช่วยเขาทำกับข้าวดังหากฉันเป็นคนกระตือรือร้นแบบนี้ทุกเช้าแหละ
0: กระตือรือร้นแบบนี้ทุกเช้าพูดออกมาได้จะโดนลักหลับเพราะขี้เศร้าหรือสิไม่ว่า

0: ชาติไม่ได้เรื่องหืมก็จิ้มลิ้มบอกแล้วนี่คะว่าจิ้มลิ้มไม่ถนัดอะค่ะงานบ้านไม่ถนัดอาหารก็ไม่ถนัดแล้วแกถนัดอะไรฮะ
1: ก
0: ็ถนัดประจบค่ะถนัดเรื่องประจบมากๆเลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะจิ้มลิ้มรู้จักอยู่ร้านนึงค่ะโอ้โหเขาทำเป็นพวกอาหารชาววังนะคะแล้วเจ้าของเขาเนี่ยก็มาจากบางกอกด้วยค่ะได้ยินมาว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจิ้มลิ้มจะสั่งเป็นโตมาให้ค่ะ
1: ก็ดีเอ๊ท่าทางแกจะรู้มากเอางี้ที่อำเภอนี้จังหวัดนี้ใครเป็นใครบ้าง
0: คุณจะรู้ไปทำไมอะคะ
1: ก็ฉันอุตส่าห์ลงทุนเช่าบ้านที่นี่แล้วฉันก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี
2: ้เมื่อคืนฉันออกไปลาดตระเวนมามีคนตายไปขุนแมงจริงด้วยพี่ดูจากรอยรองเท้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกข้าราชการมันมาสองคนนะพี
3: ่เอ็งระวังหน่อยสิว่าไอ้ขุนปล่อยพวกมันมาถึงที่นี่ได้ไงดีนะว่าพี่ขาวเนี่ยเขารู้ตัวก่อน
2: ฉันขอโทษนะพี่
4: ไอ้ประหลัดคนใหม่คราวที่แล้วมันก็ใส่ความเราอยากเห็นหน้ามันจริงๆว่ามันกินดีหมีหัวใจ

0: ือมาจากไหนวะถึงกล้ามาต่อกรเสือขาว
1: คราวที่แล้วเนี่ยมันก็จับโจรปล้นควายกระจอกกระจอกมันคงได้ใจอยากได้หน้าเพิ่มเลยคิดจะต่อกรกับพวกเรามันไม่ง่ายหรอกพี
2: ่แต่ว่าตอนเนี้ยมันใกล้เข้ามาที่ตั้งค่ายของพวกเราแล้วมันคนพาคนมาอีก
0: ทางเข้าค่ายของเรามันลึกลับพิสดารพวกมันตามไม่เจอหรอกเว้ย
1: ก็จัดกายประหลัดไฟแรงซะก็สิ้นเรื่องพี่ถ้ามันอยากได้ผลงานโดยไม่ดูตามม้าตาเรือเนี่ยมันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี่
3: พวกมันน่ะปล่อยข่าวลวงว่าชุมโจรพวกมันน่ะอยู่เขาขุดทางเหนือแต่เอาเข้าจริงๆน่ะอยู่ทางใต
4: ้แถวที่พวกเราไปเรียกว่าอะไรนะครับ
5: เขาน้ำเย็นครับถัดเข้าไปเนี่ยจะมีน้ำตกน้อยใหญ่หลายจุดน้ำแถวนี้เย็นมากเลยเรียกว่าเขาน้ำเย็นครับ
3: แถวนั้นนะมีข่าวลือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วว่ามีผีเจ้าป่าชอบหลอกคนไปกระโดดน้ำตกตายชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยเข้าไป
4: นี่ไงถึงเหมาะเป็นที่ซ่อนตัวของพวกโจร
5: ถ้าอย่างนั้นเราก็เอากำลังตำรวจเนี่ยมาจัดการค้นหาดีไหมครับ
4: ดีครับเดี๋ยวพอเราประชุมเสร็จเก็บของเข้าเมืองเลยดีกว่าครับ
6: จะมีตำรวจมาทลายซ่องโจรนางนิ่มจะได้กลับบ้านแล้วค่ะ
7: ใจคอคุณจะกินน้ำพริกลงเรือทุกวันเลยเหรอคะ
4: ฉันเล่าเรื่องพ่อแม่ของฉันแล้วหล่อนเล่าเรื่องพ่อแม่ของหล่อนให้ฟังหน่อยสิทำไมพ่อแม่ของหล่อนถึงใช้หล่อนเป็นคนใช้แบบนี้ล่ะ
7: ฉันไม่ใช่คนใช้นะฉันเป็นลูกสาว
4: ลูกสาวก็ลูกสาวไม่เห็นต้องทำเสียงดังขนาดนี้เลยหล่อนบอกว่าหล่อนมีน้องใช่ไหม
7: ฉันมีน้องสาวสองคน
4: แล้วเวลาที่มีความสุขที่สุดของหล่อนกับครอบครัวคืออะไรหรอ
7: พูดคุยกันพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วทุกครอบครัวก็เป็นแบบนั้น
4: สามีภรรยามีเวลาที่สนุกกว่าพูดคุยหน้าที่ที่มีต่อกันเหมือนที่คุณโชติบอกไง
7: เวลาที่ว่าแบบคุณกับคุณดวงสวัสดิ์น่ะหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนของน้องสาวฉันจะมีงานเต้นรำเราตัดชุดกันเป็นเดือนเลยแทบไม่ได้นอนน่ะมีชุดของคุณพ่อชุดคุณแม่แล้วก็ชุดน้องสาวฉันรวม4ชุด
4: แล้วชุดของหล่อนล่ะ
7: ฉันไม่ค่อยชอบออกงาน
4: แล้วตอนที่พวกเขาไปออกงานกัน
7: ฉันก็เข้าครัวเตรียมอาหารสำหรับวันรุ่งขึ้นไง
4: คนเดียวนี่หล่อนใช่ลูกสาวจริงๆใช่ไหมเนี่ย
7: ใช่สิ
4: แล้วนี่ก็คือความสุขของหล่อน

0: ต่อไปถ้าหล่อนต้องอยู่ในครัวในขณะที่คนอื่นเขาไปงานเลี้ยงกันฉันจะไปนั่งหั่นผักเป็นเพื่อนเพื่อนจะไม่ทิ้งเพื่อนต่อไปนี้หล่อนจะมีฉัน
1: แอบรักเธอโดยไม่รู้

0: ณราลีครับ
1: แค่ขอ10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขอ10บาท
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าForecastพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าForecastพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอเคเฮอร์เบิล
6: โตโยต้าตูฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
7: ้ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทยที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ตรงนั้นมัน
9: หากพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
8: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
10: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
11: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
12: ถ้าได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักป่ะ
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
16: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
17: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
19: ขายถูกนะคะ
20: ไม่ถูกเนี่ย
21: คุณพนิดคะวันนี้เราต้องเต้นรำกันนะคะ
22: ได้เลยครับ
20: ที่เลือกไว้เนี่ยใช่ใบนี้หรือเปล่าครับ
21: มองใครเนี่ยคุณยายบุ
23: ผู้ชายเจ้าชู้ไก่แจ้ค่ะท่าทางจะเป็นขวัญใจของสาว
20: ๆสวัสดีครับคุณพนิดโต๊ะที่จองไว้เชิญด้านนี้เลยครับ
22: เชิญครับ

0: ทานอะไรกันดีครับสาว
1: สั่งกันเลยค่ะบุว่าจะไปนั่งเล่นริมน้ำซะหน่อยอยากอ่านหนังสือสอบอะค่ะ
2: เอาอีกแล้วนะยายนี่รีบไปไหนกินข้าวกินปลาก่อนสิ
1: ยังไม่หิวเลยค่ะจู่จีกันไปก่อนละกัน
2: นี่แน่ตามสบายนะจ๊ะ
1: ค่ะ
2: ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: สาวคุณไปก่อนนะครับผมขอตัวสักครู
4: ่
3: เดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
2: คุณพนิดคะ
5: ครับ
2: คุณจะเปลี่ยนจากงานมั่นเป็นงานแต่งหรือคะ
5: ก็ผมใจร้อนนี่นามั่นครั้งนี้เสร็จกว่าจะมีเลิกดีได้แต่งงานก็อีกตั้ง2ปีเลยนะครับอีกอย่างงานมั่นของเราตอนนี้ก็ใหญ่โตเอิกเกริกจนจะเหมือนงานแต่งอยู่แล้ว
2: แต่ว่าคุณพ่อจะยอมไหมคะเนี่ย
5: คุณต้องช่วยผมพูดนะครับความรักของผมที่มีต่อคุณมันจุกจนจะล้นออกมานอกอกอยู่แล้วครับ

0: สถานลีลาศไม่ได้มีไว้อ่านหนังสือนะครับ
1: มีไว้คุยกับสาวๆสวยๆใช่ไหมคะ
0: อ๋อเพื่อนกันทั้งนั้นแหละครับผมชลัดลัทธิพันธ์คุณจำผมได้ไหมครับแต่ผมจำคุณได้แม่นเลยนะคุณบุรณีบำรุงประชากิจ
1: กะว่าคงได้เจอเลยเอามาคืนค่ะ

0: ปลกใจจังเลยไปอยู่กับคุณได้ยังไงครับเนี่ย
1: มาได้ยังไงเนี่ย
2: ฉันคิดทบทวนตั้งนานคุณจงใจเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าฉัน
0: รู้ทันอีกแล้วเอ้เราก็อุตส่าห์ไปเฝ้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่อยากจะมา
2: คืนแล้วแล้วกันนะคะ
0: เอ้าเดี๋ยวสิครับคุณห่างอะไรอยู่เลยครับ
2: พรุ่งนี้ฉันสอบค่ะ
0: ปริญญาตรีเหรอผู้หญิงสวยๆเรียนถึงปริญญาตรีเนี่ยโห
2: คุณไม่ได้เรียนหรอคะ
0: อ๋อผมจบที่พระนครนะครับแล้วก็ไปต่ออังกฤษพ่อแม่อยากให้เรียนแต่ผมคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านก็เลยกลับมาก่อน
2: อ๋อก็เลยเรียนไม่จบปริญญา
0: ทำเสียงแปลกๆนายจรัสและพี่พันธ์ไม่เคยดูแย่ขนาดนี้มาก่อนในสายตาสาวๆเลยนะเนี่ยเอ้าคุณนี่เป็นคนแรกเลยนะครับที่ทำผมรู้สึกผิดขนาดนี
2: ้นามสกุลคุณเศรษฐีร่ำรวยเคยคิดว่าการศึกษาไม่สำคัญเพราะว่ามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วจริงไหมคะ
0: อ้าวแล้วคุณล่ะเป็นผู้หญิงการศึกษาไม่เห็นจำเป็นเลยคุณจะเรียนไปทำไม
2: พวกความรู้สำคัญกว่าเงินมีความรู้ก็หาเงินได้รักษาเงินเป็นแต่ถ้ามีเงินแล้วไม่มีความรู้พูดออกมาแต่ละคำก็มีแต่คนเขาดูถูกกันพรุ่งนี้ฉันสอบขอตัวนะคะ
0: หมดรอเลยหมดกัน
3: ผมขออนุญาตไปห้องน้ำสักครู่นะครับ
2: เชิญค่ะ
4: ถ้าเจอพวกบำรุงประชากิจเมื่อไหร่

0: แกรีบเข้าไปทำความรู้จัก
1: คุณปราลีครับคุณปราลีครับ
2: บารณีค่ะบารณีคือพี่สาวของดิฉัน
1: เหรอครับแต่เมื่อกี้คุณก็หันมานะครับ
2: ฉันหันมาดูว่าใครเรียกต่างหากค่ะ
1: เหรอครับ
0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับผมชรัตรพิพันธ์ครับ
0: เอรพิพันธ์นี่เจ้าของปางไม้ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ใช่ไหมครับ
1: อ๋อของคุณพ่อผมนะครับคุณพระพิจารณ์ไม่ใช่ของผมหรอกครับ
0: ถ่อมตัวเหลือเกินยินดีที่ได้รู้จักครับ
1: ยินดีได้รู้จักเหมือนกันครับ
0: ผมพนิชวรามีธุรกิจส่งออกอยู่ที่สงขลาครับถ้ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับ
1: ยินดีเลยครับเมื่อสักครู่ผมจำชื่อคุณผู้หญิงผิดตกลงบารณีใช่ไหมครับไม่ใช่บาลาลี
2: บารณีน้อยหนูค่ะไม่ใช่บาลาลี
1: ครับไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ผู้ชายคนนี้แปลกๆนะคะท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเลย
1: การรักษาความลับเรื่องลินไม่ใช่ลูกสาวไม่ง่ายเลยนะต้องบอกท่านเจ้าคุณให้ระมัดระวังให้ดี
0: จริงด้วยค่ะ
1: ผมว่าอย่าไปสนใจเลยครับทานอาหารต่อดีกว่า

0: ดอกทานตะวันที่เขาชอบนะคะ
1: อารมณ์ศิลปิน
2: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
3: ทางบ้านเช่านะครับดวงดวง
4: สลานสลาน
5: มาเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีนังแครหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแครและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคร
9: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
10: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
11: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบรกกิ้งโซดา
12: สวัสดีเจ้า
13: เพิ่นเป็นเด็กดีอ้อมตัวคนเดียวเนอะ
14: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
13: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
14: น้องคนไหนงาม
15: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยขึ้นถึงหลานก็ครับ
13: ขอบคุณนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
16: สนับสนุนโดย
17: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
14: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
17: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
18: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
17: ใครทำอะไร

0: ก็ควรที่จะได้รับผลตอนนั้นค่ะ
1: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G plus plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
4: รับข้อเสนอพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
5: เรามาเบรกกันก่อนไหม
6: ใจตรงกันเลย

0: ีไว้หน่อยฉันว่าหล่อนเอาไปปลูกที่บ้านหน่อยสิ
1: ทานตะวันคือจงรักและภักดีไหนคุณพูดมาตลอดว่าคุณไม่อยากจงรักภักดีกับใครอีกแล้ว
0: ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้หรือไงอ่ะช่วยหน่อยนะ
2: ใครคือดวงตะวัน
0: ช่วยเก็บสิมองหน้าฉันอยู่ได้ของแบบนี้ต้องช่วยเก็บนะ

0: คุณหนูกลับมาแล้วกำลังกลุ้มเลยครับ
1: มีเรื่องอะไรเหรอ
0: ก็คุณดวงสว่างนะครับมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆนะครับ
1: เช่าบ้านเลยเหรอ
0: ครับ
2: ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเลยถ้าไม่มีใครสนใจเดี๋ยวเขาก็ไปเองสลันต้องหนักแน่นไว้นะลูก
0: ทางบ้านเช่านะครับ
1: ดวงดวง
2: สลันสลัน
1: เป็นอะไรไหมดวง
3: สลันช่วยลงด้วยค่ะนั่งร้านพังลงมาเฉียดหัวลงไปนิดเดียวเองค่ะ
1: เจ็บหรือเปล่าอ่ะโดนไหม
3: สลันมันเฉียดตรงนี้อ่ะค่ะ
1: โดนใช่ไหมตรงไหน
4: ทำไมพวกพี่ทำงานแยกกันแบบนี้ล่ะโอ้ยดูสิข้าวของมันพังหมดแล้วอ่ะโอ้ยสกปรกอีกใครจะทำความสะอาดกันล่ะแบบนี้วางนั่งร้านกันยังไงฮะ
5: ขอโทษครับเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ครับ
4: ชดใช้เป็นเงินแล้วก็ออกไปซะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไล่พวกแกออก
5: คุณเป็นคนเช่าเจ้าของเป็นคนจ้างผมมาคุณไล่ผมออกไม่ได
4: ้แต่ฉันจะไล่สมบัติฉันเลอะเสียไปหมดแล้วอะของฉันทั้งนั้นไม่ใช่ของเจ้าของบ้านพวกแกถ้าฉันเดินมาเร็วอีกนิดเดียวนะหัวฉันแตกไปแล้วแล้วพวกแกทำงานกันยังไงทำมาเป็นอาทิตย์ถึงแล้วอะยังทำไม่ถึงไหนเลยถ้าเป็นช่างในพระนครเนี่ยป่านนี้เขาทำเสร็จไปตั้งนานแล้ว
5: อ้าวแบบนี้มันดูถูกกันชัดๆถ้าไม่พอใจแล้วย้ายมาอยู่แถวนี้ทำไมกลับไปอยู่พระนครเลยไป
4: ฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นะนะบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลย
5: เกลียดที่สุดเลยไอ้คนดูถูกคนแบบนี้เตือนไว้ก่อนคุณนายคนแถวเนี้ยมันแรงปากไม่มีหูรูดแบบนี้ระวังไม่ได้กลับพระนครนะเฮ้ยเก็บของกลับไม่ต้องทำความสะอาดให้มันแล้วเก่งนัก

0: วง
1: ทำผิดแล้วว่าไม่ได้แบบนี้ดวงไม่ยอมนะ
0: ไปบ้านก่อนดวง
1: ไม่เราต้องจัดการให้ดวงเดี๋ยวนี้

0: หนูประลาเลสลันน่ะก็ทำไปตามหน้าที่ของเพื่อนเท่านั้นอย่าคิดมากนะ
1: คุณดวงเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเข้าใจค่ะ
2: ดวงนะคุณดวงถ้าปัญหาเยอะก็กลับนครไปเถอะ

0: นที่นี่เป็นคนจริงจังเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นถ้าทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการสร้างศัตรูนะ
1: มันจะใหญ่มาจากไหนเนี่ยดวงไม่สนหรอกนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นห่วงดวงเนี่ยต้องกลับพระนครกันเถอะนะคะสลันดูสิคุณดูค้ำไปเลยทุกครั้งที่คุณออกไปล่าเสือแม่คุณแล้วก็ดวงเป็นห่วงคุณแค่ไหนรู้ไหมคะ
0: ผมเป็นปลัดอำเภอมันคือหน้าที่ของผม
2: ที่คุณย้ายมาที่นี่เพราะว่าคุณประชดดวงที่ดวงหนีไปแต่งงานแต่ตอนนี้ดวงอยู่ที่นี่แล้วนะคะสลันเรากลับพระนครกันเถอะนะคะส่วนเรื่องคุณบาลาลีแล้วก็ไปปล่อยเธอไปเถอะค่ะไหนๆก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นกลับไปตอนที่เรารักกันนะคะสลัน
0: เวลาก็เหมือนกับสายน้ำไหลไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับคุณกลับพระนครไปเถอะเชื่อผม
2: เมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณเคยบอกดวงนะคะว่าคุณเร่งให้ถึงพรุ่งนี้เช้าทุกวันเพื่อที่จะได้มาพบดวงแต่ตอนนี้คุณกลับไล่ดวงแถมยังพาผู้หญิงคนนั้นติดตัวไปกับคุณด้วย
0: ผู้หญิงคนที่ติดตัวผมติดตัวในฐานะของเพื่อนแต่ว่าคุณกับสามีที่ไปฮันนีมูนเมืองนอกอยู่ในฐานะอะไร
2: สลัน
0: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับซะเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

0: ดักซ้อนไม่ใช่เรื่องน่าสนุกฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในวังวนดักซ้อนของใครทั้งนั้น
1: เมียทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนอกเตียงแล้วก็บนเตียงรับรองมันไม่ขาดง่ายแบบนี้หรอก
0: ใช้ให้ฉันแข่งอะไรฉันก็แข่งได้นะแต่ถ้าให้แข่งหน้าด้านหน้าทนฉันก็แข่งไม่ไหว
2: สวัสดีครับทุกคนอรุณเริ่มมานะครับ
0: พี่อรุณเริ่ม
2: เฮ้ยสลันจะพาลิ้นไปไหน
3: ไปเลยไปเจอเนี่ยหายไปเลย

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกรอบในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
1: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
2: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
1: คน Spotify เขารู้กัน
2: ดูเลิกกับเขาแล้ว
3: BYD C Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
4: สวัสดีครับข่าวนกลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานี
5: ที่ถนนยมราชหมู่1ตำบลทับทันอำเภอทับทันมีคาเฟ่เปิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่นี่คือร้าน Hawcraft and Art Gallery Coffee คาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำของคุณสุรเชษฐ์เศรษฐเสถียรหรือพี่โฮวัย64ปีพี่โฮเคยมาทำงานด้านศิลปะและโรงพิมพ์ที่กรุงเทพหลังเกษียณจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดพี่โฮเล่าว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่แค่อยากมีห้องสำหรับจัดแสดงผลงานภาพวาดของตัวเองแต่ด้วยความที่มีของสะสมเก่าเก็บไว้อยู่เป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจนำของรักและสะสมมาตลอดชีวิตออกมาจัดแสดงให้คนอื่นได้ชมและย้อนความทรงจำไปด้วยกันภายในร้านแบ่งออกเป็นหลายโซนเริ่มจากโซนภาพวาดวิวทิวทัศน์ฝีมือของพี่โอเองบางวันอาจเจอพี่โอนั่งวาดภาพอยู่ที่ร้านแบบนี้ด้วยผลงานทุกชิ้นถ้าชอบสามารถคุยเรื่องราคากันได้หรือมีแบบให้วาดใหม่พี่โอก็ยินดีอีกมุมเป็นโซนเทิดทูนรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ทั้งภาพเก่าหาชมยากและภาพพิมพ์หินจากประเทศญี่ปุ่นถัดมาเป็นโซนจำลองอาชีพของครอบครัวมีการนำป้ายร้านเก่าเสถียรมาจัดแสดงพร้อมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
6: ม้าเนี่ยสมัยก่อนพวกนี้นี่มีไม่กี่เรื่อง
5: โซนโลกบันเทิงในตำนานที่รวบรวมโปสเตอร์เก่าภาพยนตร์กว่า200เรื่องรวมถึงผลงานของดาราระดับตำนานอย่างมิตรชัยบัญชาและเพชรราชาวราชมุมหนังสือหายากหนังสือการ์ตูนยุคแรกหนังสือศิลปะมุมของเล่นของสะสมและโมเดลไอ้มดแดงส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูชาเริ่มต้นแก้วละ50บาทกาแฟแก้วละ60บาทและมัทฉะเข้มข้นแก้วละ70บาทพี่โฮบอกว่าคนที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องสั่งเครื่องดื่มมาเดินเล่นชมงานศิลปะของสะสมเฉยๆก็สามารถทำได้อยากย้อนวันวานท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกแวะไปเที่ยวที่ Hawcraft and Art Gallery Coffee กันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
6: ให้มาดูเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ย
4: พี่โฮมีความสุขเพราะได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบไปพิซซูโล
5: นี่คือแผนที่สำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงศาสนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยนี้เรียกว่าสายหมู่ที่พระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกคุณนิภาวรรณกาญจนพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมสายทานแห่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดินแดนล้ำค่าเมืองสองแควพิษณุโลกภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเปิดกิจกรรมด้วยการร่วมกันโปรยกะลาปพฤกษ์หรือดอกไม้เหรียญโปรยทานตามงานบวชให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เริ่มต้นการท่องเที่ยวสายมูกันอย่างสนุกสนานจากนั้น

0: ท่องเที่ยวก็จะนั่งรถรางจำลองและนั่งรถคอกหมูซึ่งเป็นรถโดยสารรับจ้างเมื่อ60กว่าปีก่อนการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากพาเที่ยวในบริเวณรอบอำเภอเมืองเริ่มต้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่เป็นวัดสำคัญคู่เมืองประดิษฐานพระพุทธชินราชจากนั้นนั่งรถต่อไปยังวัดนางพญาไปวัดราชบูรณะรับการเจอมือเปิดทรัพย์หรือเจอมือมนต์นางพญาโดยหลวงพ่อสำลีเจ้าอาวาสวัดซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงการค้าขายการงานและโชคลาภ
1: แล้วเดินมาจากไหนเลย
0: นะจากนั้นก็ลอดใต้ท้องเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัยรัชกาลที่5เป็นความเชื่อในเรื่องการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมดวงชะตาส่วนเส้นทางสายบีหรือสายที่2สำหรับคนที่มีเวลามากกว่าเดินทางไกลกว่าไปไหนบ้างนั้นไปฟังคุณนิภาวรรณกาญจนพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: เราจะออกจากพระราชวังจันทร์นะคะเสร็จแล้วเราไปวัดโพธิญาณค่ะไปดูว่าตุ๊กตาเสียกบาลนี่เป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็จะไปมัสยิดปากีสถานนะคะแล้วก็จะไปโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะคะแล้วก็ออกไปเทวาลัยศรีขชานันท์วัดตาลสุวรรณแล้วก็ไปสู่เขาสมอแคงค่ะ
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
3: ท่องเที่ยวแบบนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจล่องใต้ไปยะลา
0: ตามถนนในเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานกำลังวิ่งไล่จับอะไรอยู่คำตอบคือกำลังวิ่งไล่จับวิญญาณเร่ร่อนเป็นการทำพิธีเตี่ยวโกหุงหรือพิธีไล่จับวิญญาณเร่ร่อนที่เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือยังไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปในแต่ละปีโดยมีทีมงานมูลนิธิในเครือสว่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำพิธีไล่จับดวงวิญญาณเร่ร่อนพิธีนี้ถือเป็นพิธีที่ค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วแต่องค์ป่วยเซียนโจซือหรือเทพเจ้าแปดเซียนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความผาสุกและอายุยืนยาวโดยใช้ร่างทรงอัญเชิญองค์เทพโป้ยเซียนโจซือเป็นประธานในการอัญเชิญและช่วยเหลือดวงวิญญาณเร่ร่อนประทับทรงผ่านไม้หลิวโดยใช้ไม้หลิวเขียนเป็นภาษาจีนลงในกระดานก่อนออกจับวิญญาณซึ่งคณะทรงองค์ศักดิ์สิทธิ์โป้ยเซียนพบว่ามีวิญญาณอยู่บริเวณไหนไม้หลิวก็จะนำวิ่งไปไล่จับในปีนี้ได้มีการไล่จับวิญญาณเร่ร่อนตามเส้นทางทิศตะวันตกของเมืองเบตงโดยเริ่มจากสี่แยกสวนแปะหลิมถนนมหามงคลสิ้นสุดที่ศาลเจ้าแปะกงรวมระยะทางเกือบ10กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินวิ่งไล่จับดวงวิญญาณประมาณ3ชั่วโมงซึ่งปีนี้ทางมูลนิธิสว่างเบตงธรรมสถานได้ทำพิธีเป็นปีที่6แล้วสามารถจับวิญญาณได้ 1,434 ดวงแบ่งเป็นชาย567ดวงหญิง438ดวงและเด็ก429ดวงในวันรุ่งขึ้นก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่จับมาได้ทั้งหมดสู่แดนสุขาวดีต่อไป
3: เป็นการไล่จับวิญญาณที่เราไม่เห็นกันบ่อยๆไปตราด
0: ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจัดโครงการป่ามีคุณเยาวชนมีใจร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอนวิธีการเดินป่าตลอดจนการดูแลรักษาและการอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้เริ่มจากศึกษาภาคทฤษฎีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบ่อไร่กว่า100คนเข้าร่วมโครงการในโครงการมีการจัดแบ่งฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าตลอดจนการดูแลรักษาอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้ที่ห้องเรียนคนเดินป่าคุณวิชุดาสุริโยเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจอุทยานเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีในการเดินป่าว่าจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติไม่เจ็บป่วยการเตรียมอุปกรณ์การเดินป่าเช่นรองเท้าบูทถุงกันทากอาหารน้ำดื่มก่อนจะพากันเดินป่าตามเส้นทางด้านหลังที่ทำการอุทยานขึ้นไปตามเส้นทางเลียบตัวน้ำตกชั้นที่1 2 3และสิ้นสุดที่ชั้น4ซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองบ่อไร่ในมุมกว้างได้จากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางที่เป็นป่าแบบป่าดิบต้องอาศัยการเกาะเชือกโขนเชือกดึงเชือกเพื่อไต่ไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนานตื่นเต้นนอกจากนี้ยังมีจุด

พักตลอดเส้นทางให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายและชื่นชมซึมซับกับธรรมชาติที่สดชื่นสดใสโดยมีระยะทางการเดินป่ารวม3กิโลเมตรนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินป่าสมัครลงทะเบียนการเดินป่ากับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเป็นบริการฟรีที่อุทยานจัดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายเสียเพียงค่าเข้า

0: ได้เรียนกับของจริงได้เห็นได้สัมผัสของจริงๆเด็กจำได้แม่นครับนกลูกส่งท้ายไปจีน
1: พาไปพบกับหุ่นยนต์ตำรวจจราจรที่สร้างขึ้นโดยบริษัทชื่อ iMoca Robotics เพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์ตำรวจจราจรในงานมหกรรมหุ่นยนต์โลกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยตำรวจจราจรโบกรถและจัดการจราจรในสถานการณ์จริงโชว์การให้สัญญาณมือและท่าทางจราจรได้เป๊ะๆ เหมือนคนจริงๆหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบ4ล้อพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีการนำไปทดลองใช้งานจริงตามท้องถนน4แยกและพื้นที่สาธารณะในหลายเมืองเช่นเมืองหางโจและเมืองอูหูมีหุ่นยนต์ตำรวจจราจรช่วยรับมือกับงานที่ต้องทำซ้ำๆแบ่งเบาภาระไปได้เยอะตำรวจก็จะได้มีเวลาไปดูแลกับเรื่องสำคัญอย่างการเคลียร์อุบัติเหตุระงับข้อพิพาทหรือพวกสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้หุ่นยนต์ตำรวจจราจรยังช่วยตอบคำถามแก่ผู้ที่เดินสัญจรเช่นตอบคำถามเรื่องเส้นทางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนบทบาทจากหุ่นยนต์ตำรวจจราจรกลายเป็นตำรวจท่องเที่ยวไปซะแล้วหุ่นยนต์ตำรวจจราจรราคา 285,800 หยวนหรือ 1,400,000 บาทแต่หุ่นยนต์ตำรวจจราจรยังไม่สามารถออกใบสั่งจับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันทีทำได้เพียงส่งเสียงเตือนเท่านั้น
0: ตำรวจที่เป็นมนุษย์ยังไม่ถูกตำรวจหุ่นยนต์แทนที่อย่าง 100% ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลูก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดศรีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิมนต์เสน่ห์ยางกล้วยที่เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงอาทิเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบผงผักเคลข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้านอกจากจะเรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตวันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์ปัจจุบันโรงเรียนวัดศรีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องซึ่งการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2527พร้อมกับการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนและมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบบริหารงานเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน919คนมีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลและขยายการพัฒนาสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลและขยายการพัฒนาสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา2568ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศส่วนด้านสุขอนามัยในโรงเรียน

มีห้องพยาบาลให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมอาทิการกำจัดลูกน้ำยุงลายรณรงค์กำจัดเหากิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนนำมาใช้ร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยส่วนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนมีการเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงสำหรับการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพขณะที่ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีเพียงพอมีอาหารเสริมนมและมีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรอาทิขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสาวรสไส้อั่วปลาดุกและนำไปจำหน่ายที่สากลโรงเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรสามารถจัดทำบัญชีฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารคำนี้มาจากภาษาบาลีคือมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และช่วยให้จิตใจของผู้ทำบุญสงบขึ้นอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การประโคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรวงปี่ฉไหนกลองชนะเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมพระราชพิธีมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่ได้รับการสืบทอดให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราช

ิดาในการพระพิธีธรรมสู่พระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดอาคารโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงเปิดอาคารเพชรัตน์สุวัฒนาซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อปี2567เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในโอกาส100ปีวันประสูติและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในปี2568พร้อมกันนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่รวมทั้งประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีตลอดจนนักเรียนผู้ได้รับรางวัลลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบรวม16คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะครูนักเรียนโดยให้ครูมันอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยในทางสุจริตและให้นักเรียนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนครอบครัวชุมชนและประเทศชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวลับแลอาทิการปักหน้าหมอนผาลายโบราณด้วยดิ้นยืดที่ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตินจกไทยยวนลับแลไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2ในวิชาเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเผยแพร่และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์อันดีงามของบรรพชนนอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานการประกวดภาพวาดระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียนพนมมาศพิทยากรก่อตั้งขึ้นมาปี2448โดยพระศรีพนมมาศผู้ราชการเมืองลับแลในขณะนั้นร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนและเป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอาคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เป็นไม้เก่าประกอบกับมีลมพัดแรงทำให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้และทรัพย์สินเสียหายรวม16หลังคาเรือนราษฎรเดือดร้อน20ครอบครัวรวม52คนซึ่งได้มี

างพื้นที่บริเวณวัดประชารบือธรรมและโรงเรียนวัดประชารบือธรรมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ถูกผลกระทบกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแล้วอันหนึ่งในช่วงเช้าที่โรงแรมตรังกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม206คนจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม63จังหวัดทั่วประเทศโดยจะนำข้อมูลมาใช้กำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลประชุมที่ได้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาสยาเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลบบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงวริศบูราณและคณะได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงและวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่านนท์สะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดสาลาทองสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่

0: ร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569ตามที่สำนักงานกปร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อยอดงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดแสดงเทศกาลผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกจาก19หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนในสาธารณรัฐอินเดียคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านไล่โว่สารวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพระดำรัสแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่สารวะให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมGoss L-CFOSให้ลูกสร้างสรรค์

0: ใหม่ในแบบของเขาเองHiQ UHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน
2: Nivea Extra Skin
3: เรามาเรียนกันก่อนไหม
4: ใจตรงกันเลย

0: ารู้กัน
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ตรงนั้นมัน
3: หากพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
2: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้
4: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
5: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
6: ตอนนี้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานคุณรู้จักปะ
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
11: แม่ไปหาหมอกัน
12: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
13: โรตี2นี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
10: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายความอัดอั้นตันใจพร้อมระเบิดพี่กิ๊กหลิงหลิงต้องเบรกโมเมนต์เลิฟเลิฟหลังกล้องเพราะวาดฝันวันวิวาวิกนี้ดราม่าแม่ลูกเดือดทะลุปรอด FC เตรียมซัพพอร์ตด่วนค่ะ
15: แม่กิ่งกมลพิรันกิ๊กสุวัจนีปะทะลิงหลิงคองอีกครั้งงานนี้บอกเลยว่าอารมณ์หนักหน่วงเพราะต่างฝ่ายต่างระบายความในใจกันแบบสุดแรงระเบิดทุกความรู้สึกเพื่อเคลียร์ให้ชัดเบื้องหลัง2นักแสดงจับมือใส่พลังแอคติ้งขั้นสุดโกยอารมณ์กันมาตั้งแต่ปลายเท้าจัดเต็มทุกสายตาทุกน้ำเสียงจนกลายเป็นฉากดราม่ามาสเตอร์พีซบอกเลยว่าห้ามพลาดฉากนี้ในวัดฝันวันวิวาค่ะ
16: จ
17: ุ
16: ดแตกห
17: ัก
16: เป็นครั้งแรกที่พี่รันน่ะไล่แม่แล้วก็ขึ้นเขียนใส่แม่ด้วย
17: ถูกก็เป็นอะไรที่แบบเป็นซีนอารมณ์มากๆอ่ะแล้วค่อนข้างยาวแล้วมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเนอะได้คุยกับป้าแจ๋วก็แบบว่าประโยคแต่ละประโยคของเราที่มันมีความหมายทุกประโยคเลยเราร้องให้มันมากๆเลยเนอะคือที่เขาบอกว่าตอนขนาดซ้อมเรายังร้องเลยเนอะมันเหมือนกับว่าเราอินอ่ะ
16: เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเราปั๊มเพลงให้กันเราต้องแยกกันอยู่นะแม่นะ
17: ใช่อะไรเงี้ยแยกย้าย
16: แยกย้ายนะแม่นะ
17: หรอ
16: แล้วก็ไม่ส่งเงินให้แม่ด้วยนะแรงมาก
17: เสียใจมากเลยเป็นซีนที่เจ็บปวดจริง
16: ๆก็ฝากด้วยว่าฟันวันนี้ว่าครับ
15: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนดราม่าของตัวละครเซนพระเอกไอซ์พานุวัฒน์กับแม่เอื้องใจพี่เฟสอริสราที่งานนี้ทั้งสองคนส่งอารมณ์ความรักความเจ็บปวดใจออกมาได้ทำถึงสุดๆโดยเฉพาะพี่เฟสที่บอกเลยว่าน้ำตาสั่งได้ส่วนหนุ่มไอซ์ก็ไม่แพ้กันสีหน้าท่าทางทำออกมาได้ดีสุดๆรับรองว่าแฟนๆที่ได้ชมซีนนี้จะต้องมีน้ำตาไหลแน่นอนมาเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูกได้ใน The Running เงินงานความรักค่ะ
5: พี่เฟสส่งดีอยู่แล้วครับแต่คือตอนนั้นผมจำได้เลยว่าวันนั้นหนาวมากหนาวสุดๆอ่ะเวลาพูดอ่ะปาก

0: พราะว่าหนาวด้วยซิดของซีนะครับมันทำให้เราผ่านไปได้แล้วก็จับมือกันไปได้ปกติเราจะเห็นเส้นคอยแก้ปัญหาให้กับน้องๆหรือเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เซนต้องแก้ปัญหาในเรื่องของที่บ้านบ้างแล้วสิ่งที่เซนเจอมันเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจหนักมากๆโอเคมันเศร้าก็จริงแต่ว่ามันจะมีความอบอุ่นในเรื่องของความรักของระหว่างเซนกับแม่เข้ามาครับฝากด้วยนะครับสำหรับซีนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนที่ทัดใจคนดูมากๆครับระหว่างตัวเซนกับตัวของแม่ครับผม
1: นางเอกพายตื่นเต้นสุดๆเพราะนอกจากได้รับบทแพรวาในอุบัติรักเกาะสวรรค์แล้วยังได้ถ่ายทอดเสียงร้องที่ได้มาร้องคู่กับไอดอลคนโปรดพี่ต้ามิสเตอร์ทีมในเพลงความรักเอ่ยเพลงในตำนานที่มีท่อนจำบรรยากาศการอัดเพลงคลื้นๆสุดๆมีพี่แก้วพี่กู๊ดผู้จัดมาคอนเฟิร์มความเพราะของเพลงนี้อีกด้วยค่ะ
2: ขอบคุณมากๆพี่ต้าแบบได้เพลงอย่างสมใจแล้วก็แบบถูกใจมากๆครับ
3: ฟังเดโมครั้งแรกนี่เพราะเลยแล้วคิดถึงทะเลคิดถึงบรรยากาศผมพอจะหลับตาแล้วนึกภาพในละครออกว่ามันน่าจะออกเป็นยังไง
4: น้องพายจริงๆแล้วอ่ะถึงจะเป็นท่อนฮุกที่ดูเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ได้เยอะแต่พอเวลาเอาไปใช้ในเนื้อละครนะคะเป็นท่อนจำแล้วก็พอใช้อ่ะมันจะสื่อถึงอารมณ์ของนางเอกมันจะดึงขึ้นมาเลย
5: ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับพี่ต้าพี่เจมก็ชอบมากแฟนละครที่เหมือนอาจจะเคยรับชมเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์เนี่ยก็จะบอกว่าเพลงนี้แบบเป็นเพลงในตำนานหวังว่าทุกคนจะมาชมในเวอร์ชันนี้แล้วก็ชื่นชอบในเวอร์ชันนี้เช่นกันนะรอติดตามละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ด้วยนะคะ
1: ไปฟังเสียงใสๆของนางเอกพายและวอลเคอร์สุดอบอุ่นของพี่ต้าพร้อมสนุกกันต่อกับอุบัติรักเกาะสวรรค์ EP 2นะคะขอบคุณสภาพจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ
6: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ครจะมองว่าคอนเทนต์ของฉันมันเพ้อเจ้อฉันก็จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ฉันอยากทำต่อไป
1: ขนาดแม่อนุญาตปองดูไม่ออก
2: รอบผลถึงช้าหนึ่งภาษีกฎของบริษัทคือไล่ออกสถานเดียว
3: จัดการมึงวะ
4: หลักฐานมัดตัวขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกที่สำคัญคุณยังทำให้ลูกน้องของคุณกลายเป็นแพะ
5: ผมจะหาหลักฐานกลับมาเปิดปองพวกที่ร่วมมือกันทำชั่วให้ได
6: ้ถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้ก็อย่าตั้งกันไว้ดีกว่าพี่ฉลาม
7: ไม่เป็นไรนะกลับมาอยู่บ้านเราดีแล้ว
8: คุณหนูตื่นแล้วไปตามตัวแพรวากลับมาให้เจอ
6: จะบอกตำรวจว่าคุณเป็นตัวรักษาตัว
8: นี่แหละที่แอบขึ้นเรือผมอ่ะ
6: ไม
9: ่แพรวาหลานสาวเจ้าของบริษัทเสด็จมาลี

0: 한대 락대 락대 ลุงเต้นลูกปลาน่ารักจังเลยระบายสีกันอยู่หรอ
1: เรากำลังปั้นดินน้ำมัน
0: แล้วพ่อผู้ใหญ่ล่ะไปไหนอ่ะหึ
1: พ่อไปตรวจงานที่ดาวอังคาร
0: ดาวอังคารไปไกลจังเลยอุ้ยสองคนนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะรู้ไหมว่าพี่รุ้งก็วาดรูปได้เหมือนกันนะอยากรู้เปล่าเขาพี่รุ้งวาดด้วยคนได้ไหมอ่ะนะไม่มีเสียงตอบรับ

0: งงงงไม่เคยเรืออย่างงี้ใช่ป่ะ
1: โห
0: เด็กๆไปไหนอ่ะเด็ก
2: ๆลายเส้นหนึ่งกับมืออาชีพ
0: หัดเทพล่ะนี่มันคือพรสวรรค์อ้าวคุณเคยเห็นเรือแบบนี้ด้วยหรอ
2: แค่ว่าดมั่วแล้วคุณน่ะเคยเห็นเรือแบบนี้ด้วย
0: โอ้

0: จำไม่ได้หรอกเอ้ยนี่คือฉันก็วาดมั่วๆเหมือนกันน่ะ
1: แล้วมาทำอะไรตรงนี
0: ้เฮ้ยไม่ใช่ฉันมาเก็บผ้านี่ว่า
1: ป่านนี้พวกลิงแตกสอยไปได้แล้ว
0: ฮะแล้วทำไมคุณไม่บอกอ่ะ
1: จะบอกทำไมอ่ะเฮ้ยคุณ

0: นยืมมือแฝดแกงกันชัดๆเลยหายใจทำไม่ทัน
1: ให้เล่นอย่างนี้ให้ไหม

0: ชิญนั่งเลยจ้า
1: จ้าว่าอะไรดีจ้าหูยร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยจ้า
0: จ้าแม
2: ่ไ
0: หนอืมหอมมากเลยปิ่นโตเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแม่
1: อันนี้ที่บ้านตะไหวและอันนี้ที่บ้านใหญ่สี
0: แล้วขับมาส่งที่บ้านป้านีแล้วจบที่บ้านผู้ใหญ่เท้าชิบปั๊บ
1: รีบไปให้ไวเลย
0: ได
2: ้ได้เลยจ้าโอเค
3: อยากตายหรือไงนางยี
0: ่โอ๊ยอุ๊ย
3: โอ๊ยถึงที่หมายปลอดภัยเอาเฮ้ยๆนางยี่
0: เกิดมารู้จักตะเบกหรือไงฮะกับเขาจะหกหมดแล้วเนี่ย
3: หยุดเดี๋ยวนี้ตังอะมาจะชิงเหรอ
0: เออรู้แล้วน่ะเบรกทีก็ทวงทีไอ้ลิงขี้งกเฮ้ยนั่นหมกปะ

0: รุ้งเฮ้ย
1: ฮะ
0: เราเธอเป็นใครเราไม่อยู่บ้านพี่ฉลามได้ยังไงเฮ้ย
1: ฮะ
0: แม่คุณนะเนี่ยเซิร์ชแป๊บเอ้ยไม่หลอกไม่หลอกนี่ไม่คุ้นคือฉันหน้าหลออ่ะแต่ว่าขอโทษทีนะคือเกาะนี้ไม่มีสัญญาณเลยใช่ไหม
2: มีจ้ะแต่ติดดับดับยายสกอยน้ำเค็มเนี่ยชื่อยี่หวาส่วนฉันปลิวจ้ะโคคอนัทคิงแชมป์ประจำเกาะปีนี้
3: เป็นเพื่อนซิ
2: ไอ้หลามจ้ะ
0: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะปลิว
1: โอ้ยตาย
0: โอ้ยมือพี่ลงนี่นู้

0: เตรียมของจะไปไหนอะอย่าบอกนะว่าจะไปซ่อมบ้านที่เกาะสวรรค
1: ์เปล่าไอ้หลามไอ้หลามสาวสวยคนนั้นใครวะ
2: ชื่อลุงอะเพื่อนกูที่กรุงเทพแวะมาเที่ยว
1: เพื่อน
2: เพื่อน
1: งั้นกูก็จีบได้ดิ

0: หรือว่าเราต้องโคเป็นเจ้าฮาวะจะได้ไม่มีใครจำได้อะเจ้าฮะไหว
1: คุณลุงมาเที่ยวจะมาทำงานหนักๆแบบนี้ทำไมครับปลิวเอง
0: ปลิวเนี่ยใจดีจังเลยขอบคุณนะ
2: มาว่าลูกกันอีกไหมเอาของลูกปลานะเอามาอีกเอามานี่
1: โอ้โหนี่ใครวาดรูปเรือของชนเผ่าทะเลดาวเนี่ย
0: ปลิวเป็นรู้จักเรือแบบนี้ด้วยเหรอ
1: จ้ะก็คนบนเกาะเนี้ยรู้จักกันทุกคนแหละจ้ะมันมีรูปอยู่ที่ศาลเทพสมุทรเทพสมุทรอ่ะเป็นเทพเจ้าที่นับถือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วชาวประมงอ่ะก็จะชอบมาขอพรกราบไหว้ก่อนออกทะเลนะจ้ะ
0: งั้นตอนนี้เราไปที่ศาลเจ้ากันดีกว่า
1: โหมันร้อนจังวะเนี่ย
3: จริงค่ะจริงๆอากาศแบบนี้นะคะถ้าได้น้ำมะพร้าวสักแก้วน่าจะหนีมากเลย
1: ลืมส่งมะพร้าวให้น้ำมะลิ

0: แม่มะลิจ๋า
1: ปกติแล้วแม่มะลิเนี่ยเย็นอย่างกับน้ำแข็งใสเลยแต่ทำไมวันนี้ถึงได้แซ่บซีอย่างกับน้ำพริกนรกแบบนี้ล่ะจ๊ะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกโอ้โหฮอตถึงใจ
2: แม่มะลิพี่ชายอย่างนี้จังเลยว่าแม่มะลิใส่อะไรลงไปในอาหารแล้วจ๊ะถึงได้มัดใจพี่ชายขนาดนี้เชียว
3: ก็แค่พัดของดีๆให้ลูกค้ากินส่วนของเหลือๆเนี่ยก็ให้พวกหมาจรจัดกิน
4: แต่จะไม่จ๋าอย่าเพิ่งไปนะมาคุยกับพี่ชายก่อนคุยกับพี่ชายคุยกับพี่ชายก่อนคุยกับพี่ชายก่อน
5: ปล่อยฉัน
4: เฮ้ยฉันบอกให้เฮ้ยบอกให้ปล่อยหูตึงหรือไงเสีย
1: ไอ้ปิวนี่มึงเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย
4: นี่กูเป็นผู้ใหญ่เคารพกันบ้างมีสัมมาคารวะบ้างกับผู้ใหญ่เนี่ย
6: แต่พวกหื่นกลางวันแสกๆแบบเนี้ยขออนุญาตไม่นับถือ
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: เสียๆฉันขอเถอะนะไอ้ปิวมันก็ปากไวเหมือนลิงขึ้นต้นมะพร้าวแหละอย่าไปถือสามันเลย
1: แม่ขอพี่ชายจัดให้จ้ะ
3: ลิงหยุดนะพูดจากันดีๆก็ได้อย่าทำอะไรปิวแล้วนะคะ
1: ใครวะ
4: หยุดแล้ว สมแล้วที่เป็นลูกผู้ใหญ่พร้าว

0: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าหล่อจนเจ็บมาที่ใจเลยค่ะ

0: ขอบคุณนะครับที่ช่วยจัดการนักเลงพวกนั้น
1: ผมพายุยินดีให้รู้จักนะครับคุณ
2: ยี่หว่าจ้านี่พี่ฉลามแล้วนี่ก็รุ้งค่ะ
1: แล้วเจอกันใหม่นะครับคุณรุ้งผมขอตัวก่อน
2: ดีๆนะคะ
0: จะเคลิ้มอยู่นี่หรือจะกลับงั้นผมกลับก่อนนะครับนะมะลิ
3: เดี๋ยวสิฉลามอุตส่าห์กลับมาทั้งทีเนี่ยต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าพวกกุ้ยพวกเนี้ยให้นาเลี้ยงรับขวัญก่อนนะเดี๋ยวผู้ใหญ่พราวก็แวะมาจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
4: ได้ไหมพี่ฉลามได้ไหมได้ไหม
0: โอเคโอเคโอเคงั้นผมขอช่วยซ่อมร้านแรกข้าวแม่มะลิในตำนานนะครับ
2: ง่ายจ้ะหนูขอฝากท้องได้คนนะคะน้ำมะลิ
3: แล้วหนูเป็นใครแฟนแม่ฉลามเหรอ
5: เพื่อนแม่
3: เพื่อนชื่อลุง

0: ทานข้าวกัน
1: ไอ้จ๊ะ
0: ลืมอะไรปะวะ
2: คุณลุงปิวอยู่นี่
3: อะไรเนี่ยแหวกขึ้นรถไปกับแรงงานเถื่อนอย่างนั้นเหรอ
4: คนไทยทั่ว
3: ทุกอาวทุกหาดทุกซอกทุกมุมหาให้เจอเข้าใจไหมอี

0: พี่ฉลามร้อนมั้ยเนี่ยงั้นถือว่ามื้อนี้นะน้าเลี้ยงตอบแทนทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณน้องอลิ
0: ซ์เยอะๆ
2: ป้าเอ๋ได้ยินว่าแม่มะลิจะเลี้ยงใครจ๊ะใช่เขาเป่าง่ะหมู
0: หม
2: ู
0: หมูแม่ก็รู้ใจลุงก็รู้เวลาคิวงี้เป๊ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทานข้าวก่อนสิจ๊ะทำแต่งานอะจะเป็นลมเป็นแรงไป
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่มาเห็นหน้าแม่มะลิแค่นี้ฉันก็อิ่มละไปทำงานต่อนะช้าเดี๋ยวจะกู้เรือถึงโต้รุ่งอ่ะเมื่อเช้ามืดมีเรือขนสินค้าล่มเกยหาดที่หน้าเกาะโชคดีมีชาวบ้านผ่านไปเจอ
3: มาแล้วพี่อย่างเงี้ย
4: ให้ผมกับไปปลิวช่วยอีกแรงนะพ
2: ่
4: อ
2: ไม่ต้องหรอกลูกพ่อไปขอผู้อาสามาช่วยแล้วดีนะเรือมันจมน้ำตื้นนี่ก็กู้ของมาได้เกือบหมดแล้วหายไปก็แค่เล่า

0: ถ้าไม่อยู่สนามกีฬาก็หามุมพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะ
1: เฮ้ยแสดงว่าลุงโป๊ต้องเป็นนักกีฬาสายคลีนรักสุขภาพแน่ๆเลยใช่ไหมเด็ก
2: ๆหื้อแฝดตัวแสบลุงโป๊เป็นถึงอดีตนักล่าสมบัติเลยนะจ๊ะ
0: คอยเป็นมือขวาของปู่ด้วงด้วย
1: นักล่าสมบัติ
3: สมบัติลำคา
1: ตา
3: อะไร
1: ตาต้องมาสอนเล่าถึงนี่เลยเหรอมันหล่อนหล่อนนะตา
3: โอ้มันก็ทะเลกวนอะไรหัวเนี่ยเล่าหมดพอดีเลยป้าหมดแล้ว
4: แล้วคุณไปทำอะไรแถวนั้น
5: ฉันให้ปิวพาไปที่ศาลเจ้านะสิ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ไปเลยอ่ะ

0: คุณฉลามคุณฉลามสุดหล่อคุณ
1: ด้วยกันยากเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่า
0: เข้าใจค่ะ
1: กดนี้ไว้แหกสินะห้ามไปทางนั้นคนเดียวเด็ดขาดนี่กลับ
0: ทำไมอู้

0: นับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์กิ้งโกลว
2: ์พวกโจรนักล่าสมบัติฆ่าทุกคนที่เจอ
3: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันปักหมุด
4: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: กัน
1: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
2: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกทำแบบนี้เหรอ
1: ชีวิตหลานไม่ได้ทำพ่อน้องนิ่ง
3: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
1: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
4: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนับสนุนโดยไบมี่โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์

0: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
1: ้มึงขายแถวไหนวะ
0: เพชรบุรีจ้ะพี
1: ่เขตเลยโอบใช่ไหม
0: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
2: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
5: แล้วการที่แม่ต้องเสียที่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
6: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันที่รัก

0: น้องมีนตลอดไปนะ
1: วาดฝันวันวิวาสุก20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแก้ว
5: หมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: สนับสนุนโดยเนสกาแฟโกล
7: ห้ามไปทางนั้นคนเดียวเด็ดขาดนี่กลับมา
8: อ้าวทำไมอู้
9: ทำไมอ่ะ
10: ฉันแค่จะไปถ่ายรูปทะเลเอง
9: ห่วงอย่าง
7: ไม่ก็บอกว่าห้ามไปไงไม่เปลี่ยวแล้วก็อันตรายด้วยขนาดคนบนเกาะยังไม่กล้าเข้าไปเลยโดยเฉพาะเด็กกับผู้หญิงไม่ควรไปคนเดียวเด็ดขาดเข้าใจนะ
9: ตู้ปกติดีไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยอ่ะ
10: ทำไมอ่ะเฮ้ยหรือว่าเกาะนั้นไม่มีอะไรหรอ

0: ถัดจากสวนมะพร้าวไปคือหาดพูดพลาย
1: ตำนานเล่าต่อกันมาว่าน่านน้ำแถบนี้พวกโจรนักล่าสมบัติมักจะลอบขึ้นฝั่งหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติที่ปล้นและฆ่าทุกคนที่เจอ
0: ถึงตอนนี้จะหายไปเกือบหมดแต่ใช่ว่าจะไม่มีเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมห้ามไม่ให้ไปแถวนั้น
1: กลัวละสิใจเครื่องหมายคำถาม
2: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
1: เจ้าแฟร์แย่งอะไรกัน
3: พี่ฉลามีของมาส่งด้วย
4: อะไรก็ไม่รู้แกดูเลย
3: ของพี่จะให้แกเอง
1: ของพี่ไม่ใช่ของเด็กแสบเข้าใจไหมพอเลยพอเลย
5: ของคุณเหรอขอดูหน่อยดิ
1: คุณของผม
5: อ้าวขี้หวงของจริงเลยมานี่เร็วนี่คือว่าพี่รุ้งมีเรื่องให้เด็กๆช่วยด้วยแหละ
4: ช่วยอะไร
5: พาพี่รุ้งไปที่หาดพูดพลายหน่อยสิ
3: ห้ามไปเด็ดขาด
4: ถ้าไม่อยากเจอดี
5: แต่วันนี้ลุงพราวพูดว่ามีเรือล่มแถมยังมีเรื่องแปลก
6: ๆพี่ไม่เจ้าชีวิตฉันเหรอไม่จะดูฉันหลงทะเล
5: หรือว่าหาดที่นี่จะมีผีพรายที่จ้องเอาชีวิตคนแล้วก
3: ็ข้ากินสัตว์มันตาโปเล่าบ่อยๆว่าปีนี้ออกมาทำให้พระสมุทรโกรธหรือไม่ก็มีคนขโมยของผี
7: เนี่ยพวกหวานล้านเปอร์เซ็นต์จะเรียกกันหลูๆหน่อยกันคืนไส้นั่นก็คืออัมพันทะเลของนี่แบบนี้เนี่ยมีไว้สำหรับคนตาถือเท่านั้นนะเสีย
8: แต่ดูแล้วมัน

0: ั้งก้อนนี้เนี่ยคงได้เนื้ออัมพันไม่ถึงโลแล้วมั้งเต็มที่ก็10,000ขาดตัว
1: โถ่ไอ้เสี้ยอย่างนั้นก็ฉันไปขายเฮียสี่ดีกว่า
0: เฮ้ยแกหาเฮียสี่ไม่เจอหรอกใจเย็นๆค่อยคุยกันเอาเท่าไหร่30,000
1: 300,000
0: 200,000
1: ถ้างั้นกลับสี่ห้าสี่ห้าไปขายเฮียส
0: ี่250,000
1: ยินดีครับที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันครับเสี่ย
0: ถ้าเอาไปขายต่อกำไรเนาะๆเป็นล้าน
1: แม่
0: นับให้เรียบร้อยไม่เคยขาด250,000

0: วัสดีครับคุณอิทธิ
1: งานที่เสนอไปอนุมัติงบแล้วนะ
2: ส่วนเรื่องอื่น
1: ก็ตกลงตามที่คุยกันไว
0: ้แบ่งกันทั่วถึงแบบนี้เนี่ยผมก็อยากร่วมงานกันยาวๆครับ

0: คืออะไรอ่ะ
1: ไกลเกินไปแล้ว
2: จะไม่นอนอีกเหร
1: อยังอ่ะ
2: นี่คุณอย่ายุ่งได้ไหม
1: นึงขอดูหน่อยที่บ้านในฝันของคุณเหรอใช่ได้คิดว่าจะไม่ทำการทำงานสิไม่นึกว่าจะเอาจริงมีความฝันใหญ่ๆเขาแบบนี้ด้วยเหรอ
2: ผมคงดูเหมือนพวกทำแต่เรื่องไม่ดีนะ
1: ไม่นะสัญชาตญาณฉันบอกว่าไม่น่าใช่แววตาคุณไม่ใช่คนชั่ว
2: อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าถ้าไม่รู้จักกันดีพอ
1: ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีนะคุณต้องปล่อยฉันจมน้ำตายไปแล้วหรือไม่ก็ทำไม่ดีมิร้ายฉันแต่ฉันยังไม่ฟื้นอ่ะถูกปะฉลามถึงฉันนะจะดูเป็นสายมโนแต่ว่าฉันฉลาดมากเลยรู้ป่ะฉันมองไปเดียวนะฉันรู้เลยว่าใครดีใครร้ายอ่ะ
2: แล้วที่คุณเรียกผมว่าโจรลักพาตัวนี่มันคืออะไรอ่ะ
1: ก็ตอนนั้นฉันตกใจอ่ะใครจะไปรู้เรา
2: คนฉลาด
1: แต่ว่าตอนนี้นะว่าที่เจ้าของโฮมสเตย์อย่างคุณฉลามรับเลี้ยงฉันไว้อีกแค่คนเดียวขนหน้าแข้งก็คงไม่ล่วงหรอกนะแค่คนเดียวเองผู้หญิงตัวเล็ก
2: ๆวิ่งนิ่งเฮ้ยคุณ
1: หยุด
2: เอามานี
1: ่แป๊บเดียวรับรองคุ้ม
2: ไม่คุ้มเอามานี
1: ่คุ้มรอดูก่อน
2: โอ้ย
1: น่าไปจัดไม้ครบจะสร้างบ้านก็ต้องมีโมเดลไม่ใช่หรอ
2: คุณทำเป็นด้วยเหรอ
1: บูลลี่ทำไมเนี่ย
2: อยากทำก็ทำนะแต่ไม่มีค่าแรงให้นะ
1: ขี้เก๊กแล้วยังขี้มุกอีก

เทพพระสมุทรปกปักรักษาคุ้มครองเหล่าชาวประมงนักเดินเรือและทุกชีวิตในท้องทะเลและลงโทษผู้มีจิตละโมบหยาบช้าด้วยการจองจำวิญญาณในมหานาทีไปตลอดกาล

0: ขาจะไปธุระที่ฝั่งใหญ่กับหนูลุง
1: ไปสองต่อสอง
2: เดทกันงี้เหรอ
3: ของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
4: กล้องอะไรวะโอ้โห
5: The All New Nissan Kicks e-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
6: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
8: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
9: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
8: พูดแท้ฟันปลอมเลือก Polident
10: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
12: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นนี่บนคุณพี่แล้ว
13: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
14: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
15: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
18: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
19: ทั้งที่ในใจมันร้อง
15: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: อะไรอ่ะ
1: รู้ว่าผีอะดิ
0: โอ้ย
1: ตา
0: อะไรของเอ็งวะ
1: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะตา
0: เฮ้ยกล้องอะไรวะไหนดูดิ

0: เราอสูรร้ายฝังชิ้นส่วนจากร่างกายตัวเองลงไปในเนื้อหอยแล้วรอวันที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นไข่มุกยักษ์ที่มันล่อตาล่อใจให้ชาวประมงเก็บไปขายและเมื่อนั้นเหล่าอสูรก็จะสามารถขึ้นฝั่งแล้วก็บุกทำลายหมู่บ้านในทันที
1: แล้วชาวบ้านจะรอดไหมพี่ลุง
0: นี่รอดสิเพราะว่ามีโอปป้าสายเก่ามาช่วยไว
1: ้พี่ฉลามาฟังพี่ลุงเล่านิทานเร็วไปอันเดียวกันเลย
2: กาแฟวันนี้พี่มีทุนเดี๋ยวไปอยู่ร้านน้ำมะลิก่อนเดี๋ยวขากลับพี่ไปรับแล้วก็ห้ามชนหน่อยเข้าใจไหมไปงั้นไปเก็บของเรารีบขึ้นรถครับคุณได้ไปเหรอ
0: ไปไหนอ่ะ
2: ไปฝั่งใหญ่ไง
0: ฮะคุณจะจับฉันส่งตำรวจเหรอไม่เอาอ่ะฉันโอ๊ยฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะพูดขึ้นมาแล้วมันก็ปวดโอ๊ยจำไม่ได้เลยอ่ะปวดหัวจี๊ดเลยครั้งนี้แหละโอ๊ย
2: จังเลยคุณอยากได้อุปกรณ์ทำโมเดลไม่ใช่เหรอที่เกาะไม่มีของผมต้องไปซื้อที่ฝั่งอาจจะไปไหมไม่ไปใช่ไหมไปเด็กๆใครถึงก่อนคนนั้นชนะ

0: โอ้ยแม่มะลิข้าวได้ยังอธิสังนานแล้วนะ
1: โอ้ยแม่มีคนละ10มื้อก็ไม่พอป๋าบอกแม่แล้วให้หาคนช่วย
2: เออแม่ยอมละแม่ยอมละนี่ปิวถ้าไปที่ตลาดเจอใครหางานทำอ่ะรีบมาบอกเลยนะ
3: ได้เลยนะ
4: น้ำมะลิผัดขี้เมาราดข้าวของตะโป๊กถุงนึงจ้ะ
3: โหเมายันเมนูเลยนะตอนนี้แกไปทำอะไรมาเนี่ยน่าจะคนโดนของ
4: ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะ
1: นิดมุกรู้เรื่องผีที่เขาลือกันใช่ไหม
4: มินน่า
5: ตาถุงดำอยู่กับคัดเบ้าแบบเนี้ย
4: ผีอะไรอ่ะ
1: เขาว่านะเจ้าของเรือไม่ยอมไหว้ศาลท่านเทพก่อนออกทะเล
6: นะเอาของแสลงมีหนามขึ้นเรือไปด้วยเรือถึงได้ล่มไง
7: ใช่ไงว่าแล้วไงแล้วยังจับไข้หัวโกรธนะร้องไม่ยอมหยุดว่ากลัวกลัวกลัวได้ยินแต่เสียงพูดกอกหมูว่า
3: เอาหัวกูขึ้นมากินทับกินทับ
5: ชาวบ้านลือกันว่าเป็นเสียงผีมาทวงสมบัติคืน
3: แล้วใครเอาอะไรไปหรือว่ามีคนบนเกาะทำเรื่องต้องห้าม
4: ฉันเปล่าหรือฉันไม่รู้เรื่อง
2: ข้าวได้แล้วมุกไม่มีอะไรหรอกแค่คนขับเรือเมาหรือเปล่าหูก็เลยแว
4: ่
2: ว
4: แต่ไว้ก่อนนะจับเดี๋ยวฉันมาเคลียร์ทีหลังโอ้ฉันร
2: อกลัวอ้าวแล้วนี่แฝดไปไหนอ่ะ
8: อย
2: ู
8: ่นี
1: ่มันต้องมีความลับอะไรแน่ๆ
3: ฉันก็สงสัยว่าทำไมไอ้แฝด2ตัวเนี่ยมาอยู่ที่นี่ฮะ
2: ฉลามเขาเอามาฝากไว้เขาบอกว่าเขาจะไปธุระที่ฝั่งใหญ่กับหนูลุง
3: ฮะไป2ต่อ2
4: เด็กกันงี้เหรอวันนี้มีคนซึนปากร้ายใจดีพาไปเที่ยวด้วย
5: ดูดิฝนต้องเทฟ้าต้องรั่วแน่ๆเลยเร็วเนี่ย
9: ไม่ได้ใจดีแล้วก็ไม่ได้พาไปเที่ยวแค่พาไปซื้อของนี่ต้องใช้ทำโมเดลถ้าอยากการอยู่ที่บ้านผมไปฟรีไง
4: คุณพายุคุณพายุสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
4: มาวิ่งออกกำลังกายเหรอคะ
10: ใช่ครับแล้วก็กำลังจะไปตามข่าวเรื่องเรือสินค้าของผมนะครับ
4: อุ้ยคุณพายุเป็นเจ้าของเรือขายสินค้าด้วยเหรอคะขอโทษนะคะคุณพายุทำธุรกิจอะไรเหรอคะ
10: เกี่ยวกับอัญมณีครับแล้วก็วัตถุโบราณแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ขึ้น

0: ไม่ฝั่งหรอกครับให้แต่ล่องเรือไปทุกหน้าน้ำ
1: อ๋อก็คือเหมือนทำเรือขายสินค้าให้เป็นเหมือนร้านขายของเคลื่อนที่ใช่ไหมคะหุ้ยคุณพายุคูลมากอ่ะอยากเห็นเรือของคุณพายุจังเลยค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสนะครับผมพาคุณรุ้งไปแน่นอน
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เรือขึ้นคานไปซ่อมอะครับหลังจากโดนพายุเล่นงานเมื่อวันก่อน
1: จริงเหรอคะรถเสียหายมากไหมคะคุณพายุ
0: ก็นิดหน่อยครับแต่ว่ามีสินค้าบางอย่างที่หายไปผมกับลูกน้องกำลังตามหาอยู
1: ่โอ
2: ้คนช่วยพอหรือเปล่าครับถ้าอยากได้คนช่วยเพิ่มเนี่ยผมช่วยหาให้ได้
1: เดี๋ยวฉันไม่ช่วยได้ค่ะ
2: ไม่ต้องเลยคุณไปเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกอะ
0: ขอบคุณคุณสองคนมากนะครับแต่ว่าผมมีทีมค้นหาพออยู่แล้วครับ
1: คุณพายุคะอันนี้ขออนุญาตถามความรู้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าของมันจมหายไปในทะเลแบบนี้ค่ะจะต้องหายังไงหรอคะ
0: ที่จมหายไปก็คงไม่ได้คืนนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ลอยไปติดตามเกาะก็ต้องตามหากลับมาให้เจอครับ
1: โหแบบนี้ยิ่งถ้าโดนขโมยไปก็จะยิ่งหายากใช่ไหมคะแบบนี้ต้องเร่งหาแล้วนะคะฉันเอาใจช่วยค่ะ
2: ผมขอให้ได้ของคืนครบทุกชิ้นครับ
0: ขอบคุณครับผมก็วางอย่างนั้นนะครับเพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ยังกับมีอายุเป็นร้อยปี
2: แต่ถ้าจะไปทางลัดอะนะก็หาดพูด
3: ตรงนั้นมันแถว
4: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยคุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
5: หมายเลข15ครับ
6: 15ครับ
5: โอ้รู้แล้ว
6: เขาบอกเขารู้แล้วนะเขาบอกเปิดมาแค่นี้เขารู้แล้วด้วย
7: ใช่ๆผมไม่รู้ผมไม่รู
8: ้ฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในวังวนรักซ้อนของใครทั้งนั้น
9: จะให้ฉันแข่งอะไรฉันก็แข่งได้นะแต่ถ้าให้แข่งหน้าด้านหน้าทนฉันก็แข่งไม่ไหว
10: สวัสดีครับทุกคนอรุณเริ่มมาแล้วครับ
9: พี่อรุณเด้อ
11: ไม่ต้องตายแล้วระวังระวัง
10: เฮ้ยสลันจะพาลิ้นไปไหน
11: ไปตายไปเลยไปเจอพี่ฆ่าไอ้ตาย
12: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
15: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบนี้เหรอ
14: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
16: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
17: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
18: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
12: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20 นาฬิกา 30 นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
20: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5 วันลองเลย

0: มีอะไรอ่ะพ่อ
1: ไปแนวปะการังใหม่นี่สินี่ไปโดนอะไรมาพังยับเยินหมดเลยนี่พ่อว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อาสาให้เข้ามาดำลงไปสำรวจดูหน่อย
0: เดี๋ยวผมลงไปดูให้เองพ่อ

0: าหนูรุ่งขึ้นฝั่งใหญ่ไม่ใช่เหรอ
1: เอาไว้ก่อนก็ได้เรื่องนี้สำคัญกว่าเป็นไรคุณเราเรือ
2: เปล่าฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
3: สุดแล้วเนี่ยดูสุดแล้วเนี่ยโอ๊ยเนี่ยทำอะไรน้ำเงี้ยนี่ขับรถอยู่
2: เรื่องอะไรล่ะฉันไม่ปล่อยพี่ฉลาดไปกับผู้หญิงอื่น2ต่อ2หรอก
3: โอ๊ยคุณรู้ไงล่ะก็แค่เพื่อนกันปะ
2: มันไม่ใช่แค่นั้นที่จริงฉันมีแผนมีประโยชน์กับเราทั้งคู่ด้วย
3: แผนอะไรประโยชน์อะไรอีกอ่ะ
2: แกชอบเดี๋ยวคุณลุงใช่มั้ย
3: ชอบเชิดอะไรเอาอะไรมาพูด
2: อย่าปากแข็งหน้าอย่างไอ้พี่ปิวอ่ะดูง่ายมากยอมรับมาซะดี

0: ไอ้เต้ารู้มากเลยปะเนี่ย
1: ไอ้ลิงยักษ์นี่ฟังนะถ้าเราตามไปมันจะกลายเป็นเดทคู่ฉันกับพี่ฉลามพี่ปลิวกับคุณลุง
0: โอเคกูจะซิ่งละ
1: ไปเลยลูกพี่

0: ห่วงไอ้หลามมันเหรอ
1: มัน5 นาทีกว่าแล้วนะคะหายไปนานแบบนี้นี่ไม่เป็นไรแน่ๆหรอคะลุงเท้า

หีบโบราณฉันก็มีอายุเป็นร้อยปี

0: นินทาผมอยู่อ่ะ
1: ไม่ได้นินทาฉันเอาใจช่วยคุณอยู่นะเนี่ยแต่นี่คุณดำอึดดำทนมากเลยอ่ะทำได้เก่งมาก
0: แนวปะการังข้างล่างน่าจะถูกสมองเรือกระแทกฮะแล้วก็มีเศษโอนติดตามปะการังด้วยผมก็เลยอยากจะสำรวจแถวนี้ให้ทั่วก่อนว่านอกจากจุดนี้แล้วอ่ะมีที่อื่นที่เสียหายอีกไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลายนี้ไปเก็บที่หาดใกล้ก่อนเดี๋ยวจะงานงอกอีกพอ
2: เออ
1: ทำไม

โอ้ยนี่มันหม้อน้ำหรือบ่อทรายวะเติมหาย

0: ถ้าจากตรงเนี้ยไกลสุดก็บ้านผู้ใหญ่พร้าวแต่ถ้าจะไปทางลัดอะนะก็หาดพูด
1: เดี๋ยวตรงนั้นมันแถว

รรยากาศโลเคชั่นแบบนี้มันช่างเหมาะสมจริงๆเลยถ้าได้เจอนางเงือกตัวเป็นๆก็คงจะดีใช่ไหม

0: คน
1: ฉันได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรน
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทคToyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
4: ้เจาะลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี 27 สิงหาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
6: ปอนขอบคุณมากนะพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
7: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
8: ชีวิตคุณไม่ใช่นี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
9: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
12: หรือเปล่า
11: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม่
12: แน่นะ
11: ใช่ครับ
12: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันน้องอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
11: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
13: เปล่าเข้าใจค่ะ
9: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม5กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามความพยายามช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตและค้นหาผู้สูญหายนับพันรายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มครั้งรุนแรงชายแดนเนปาลจีนเปิดภาพบาดแผลคนที่ระบุว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในคืนที่เกิดเหตุไม่สงบที่นราธิวาสกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.รวม 1,767 คนแต่ไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.

0: คุณเป็นไรปะเนี่ย
1: ฮะ
0: หรืออยากนั่งเล่น MV ต่อเอาที่สบายใจแล้วกันเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อน
1: คุณ
0: ว่า
1: ถามแม่หน่อยดิคุณเคยเจอเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้ในทะเลบ้างไหมอะ
0: ที่นี่มีเรื่องเล่าเพียบนะแต่ผมไม่เคยเจอเหมือนที่คนเฒ่าคนแก่บนเกาะเขาบอกหรอก
1: แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเพิ่งเจอกับตัวคุณจะเชื่อไหม
0: ไม
1: ่คุณฉันเจอจริงๆฉันได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักปะคุณไม่ได้ยินเลยเหรอไ
0: รตัวก็ไม่ร้อนนี
1: ่ไม่น่าให้คุณฟังเลยว่ะ
0: ไม่ต้องเล่าดิเจอแล้วเกิน
1: เฮ้ย

0: ูกนี่โอ๊ยไ
1: หลช็อตแล้วนะวันนี
0: ้จริงมันก็ไม่ได้มีแดดอะทำไมหน้ามันร้อนขนาดนี้ไม่รู้
1: มันก็แค่อุบัติเหตุคุณจะเขินอะไรนี่อย่าบอกว่าคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อน
0: นี่สวยๆอย่างฉันนะนะหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งนะเว้ยอยากจะบอกให้นี่ถ้าฉันไม่มีพี่เพื่อนๆมาคอยกันท่าไว้ให้นะโอ้ยป่านี้ท้องมีลูกเป็นทีฟุตบอลไปแล้ว
1: ขี้มโนแถมขี้โม้อีก

0: หายไปไหนเนี่ยยายแพ้โอ้ยผิดแผนไม่หมด
1: ยังอารมณ์เสียอีกเหรอคะแค่ว่าที่เจ้าสาวหนีไปเอง
0: พ่อผมยังอารมณ์เสียไม่หายจนพวกลูกน้องเนี่ยเข้าหน้ากันไม่ติดหมดแล้วเนี่ย
1: แต่ก็ยังไม่ได้หลุดมือซะหน่อยฉันขอสารภาพนะคะว่าแอบอิจฉาคุณแพรวาที่เขามีคุณคอยเป็นห่วงฉันเลยอดดีใจไม่ได้ที่เขาไม่อยู่เพราะเราจะได้ต่อเวลามีความสุขด้วยกันไงคะ

0: ฉันอยากให้ทุกคนได้ภูมิใจนะเมื่อก่อนแนวปะการังตัวเนี้ยเสียหายไปเกือบหมดเลยแต่หลังจากที่เราได้กลับมาดูแลแล้วก็ปลูกปะการังใหม่ตอนนี้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วการเป็นอาสาสมัครค่าตอบแทนมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ฉันเชื่อว่าทุกคนทำไปเพราะใจทำไปเพราะความรักความรักที่มีให้กับทะเล
1: แน่ใจนะไอ้เปียว
2: ยอมแพ้ก็บอกเลย
3: ชาวทะเลดาวที่หมดว่าละร่างจะสลายเป็นทรายกลับขึ้นสู่ทะเลเกิดอะไรขึ้นกับด้านน้ำแถบนี
1: ้ทีนี้หนึ่งสองสามเข้าฮอตเว้ยมันคนละคลาสกันโอ้ย

0: อมแห้งไว้พี่เว้ยเฮ้ยต้องไปเติมน้ำผลไม้หน่อยไหนวะเน
1: ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงโอ
0: ้เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ลุงโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้เกือบได้ไปนอนคุยกับสาหร่ายแล้วลุง
0: อย่าพูดมากช่วยกันดึงก่อนไว
1: ้เฮ้ยมา
0: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไหนเปียวเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดหน่อย
1: เฮ้ยมานี่เอาเดี๋ยวแน่สักแค่ไหนวะมันเดินสักเฮ้ยโอ้ยโอ้โหใครดึงเรือวะ
2: ซัมซุง Galaxy A57 5G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K
3: ในคอลเลกชันของเซียนเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับพิมพ์ดำ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
3: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
4: โหมากที่สุดเลยค่ะใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาว
3: ตาแต่อยู่ร่วมกันได
4: ้ถกกันเพลินมากๆเลย
3: เพลินจนหมดขวดเลยไหม
4: ไม่เท่าไหร่สองเป๊ก
5: กับผมไม่ใช่สายสปอยพร้อมเป๊กที่ผู้หญิงต้องการ
4: คุณเนี่ยดูถูกผู้หญิงมากเกินไปแล้วนะเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
5: นี่คุณระวังเลือดคุณ
2: สนับสนุนโดย LINE BK
6: ทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยตามที่คุณสั่งแ
7: ค่ไหนถ้าไม่ขัดขาพวกมีอิทธิพลในบริษัทเข้า
8: ป่านนี้พวกลิงแฝดชอบไปเล่นอะไรแล้วไปเล่นใช่ไหมเสร็จแล้ว
9: ฉ
8: ัน
9: จะบอกตัวฉันน่าตำรวจว่าคุณเป็นคนมาฆ่าตัว
5: คุณมันบ้าเลยเนี่ยผมเหมือนปล่อยโทษ
10: ไม่เป็นแค่ป่าเป็นแค่ป่า

0: ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
1: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
0: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
2: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
3: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
4: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
5: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาผู้สูญหายนับพันรายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มครั้งรุนแรงล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น353รายแล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศเปิดเผยสาเหตุมาจากทานน้ำแข็งถล่มเปิดภาพบาดแผลซอและยืนยันถูกยิงจากด้านหน้าทะลุหลังขณะที่ฮอบินอยู่ตรงหน้าได้จอดจักรยานยนต์และยกมือเหนือศีรษะเรียกร้องตั้งกรรมการที่น่าเชื่อถือตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.รวม 1,000

767คนฐานรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืนสมัครแต่ยังไม่ใช่คดีหัวสว.รอลุ้นพรุ่งนี้จะชี้ชะตาสั่งฟ้องหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเปิดข้อมูลกระบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกเฮงเรียกรับหัวละ 650,000 บาทกว่า100คนพบได้รับบรรจุแล้ว57คนจอเรียกสอบขยายผลตัวการใหญ่

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพระราชบดีที่27สิงหาคมคืนนี้เราเริ่มกันที่เหตุภัยพิบัติน้ำป่าถล่มชุมชนชายแดนเนปาลกับจีนนะครับทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตค้นหาผู้สูญหายนับพันรายล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น353รายขณะที่นานาชาติก็ระดมส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับกองทัพเนปาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างเร่งด่วนโดยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้แล้ว125คนในวันนี้หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากและดินถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและทิเบตของจีนเมื่อวานนี้ท่ามกลางคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่ายังคงมีสิ่งกีดขวางและมวลน้ำสะสมตกค้างอยู่ที่ต้นน้ำชายแดนเนปาลจีนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำเป็นระลอกที่2ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย353รายมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 1,300 คนโดยภาวะน้ำท่วมและโคลนถล่มรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนเนปาลและทิเบตคล้ายกับคลื่นยักษ์สึนามิที่ซัดถล่มบ้านเรือนและยานพาหนะเสียหายยับเยินและหลังจากกระแสน้ำป่าและดินถล่มสงบลงประชาชนที่รอดชีวิตได้เริ่มออกมาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของตัวเองบ้านบางรายถูกน้ำซัดไปทั้งหลังนะครับบ้างก็เหลือแต่โครงสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนข้อมูลจากสำนักงานท่องเที่ยวเนปาลเมื่อ 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันนี้ระบุว่ามีผู้สูญหายที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย644คนซึ่งก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกว่า20ประเทศเช่นอินเดียออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเกาหลีใต้สหรัฐและมีชาวสิงคโปร์สูญหายอีก9รายจำนวนนี้คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่บรรดาญาติผู้สูญหายก็รวมตัวกันอย่างหนาแน่นบริเวณภายนอกโรงพยาบาลในกรุงการ์ดมันดุในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะได้รับทราบข่าวดีสำนักข่าวทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนได้เดินทางถึงอำเภอจีหลงในทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มอย่างหนักตามคำสั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อบัญชาการและกำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ด้วยตนเองพร้อมทั้งเข้าพบปะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนที่ได้รับการอพยพออกมาจากพื้นที่ภัยพิบัติด้วยส่วนปฏิบัติการกู้ภัยของจีนกระทรวงการจัดการฉุกเฉินก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดแรก141นายรวมไปถึงทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติเข้าไปถึงพื้นที่จีหลงตั้งแต่เช้าวันนี้พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์หรือสิ่งของถล่มและระบบสื่อสารนอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อีกกว่า300นายและเครื่องจักรกลหนัก120ชุดจากหน่วยงานวิศวกรรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆกำลังเดินทางเข้าไปสมทบมีทีมกู้ภัยท้องถิ่นอีก14ทีมรวมเจ้าหน้าที่418นายเตรียมพร้อมปฏิบัติการขณะเดียวกันนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศก็เริ่มส่งความช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินทุนสิ่งของบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆไปยังเนปาลเช่นสหภาพยุโรปก็ประกาศพร้อมยกระดับระดมทีมช่วยเหลือจากยุโรปเพิ่มเติมทางการอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์10ตันซึ่งมีทั้งเต็นท์ชั่วคราวผ้าห่มชุดสุขอนามัยโคมไฟโซล่าเซลล์และยารักษาโรคขณะที่สหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศอนุมัติเงินทุนฉุกเฉิน1ล้านฟรังก์สวิสหรือกว่า40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาติเนปาล นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ภัยพิบัติของเนปาลมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าธารน้ำแข็งที่พังทลายน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปหลายร้อยคนและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปเมื่อวานนี้ครับภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มที่เทือกเขาหิมาลัยที่มีพรมแดนติดกันระหว่างเนปาล

0: อันธิเบศทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 4.4 มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากลุงกาดมันดุไปทางทิศเหนือประมาณ65กิโลเมตรใกล้พรมแดนทิเบตกับจีนทิเบตกับเนปาลแต่ว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือ USGS ได้ปรับเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ในเวลาต่อมาโดยระบุว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากธารน้ำแข็งพังทลายซึ่งเป็นสภาวะของน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดการแตกตัวและถล่มลงมาจากที่สูงทำให้มวลน้ำแข็งหิมะหินและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรงครับขณะที่ผลการวิเคราะห์ของศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการหรือ ICIMOD ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคในกรุงกาฎมันดุของเนปาลก็ระบุว่ามวลน้ำแข็งและเศษหินปริมาณมหาศาลที่หลุดออกมาจากระดับความสูงกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโคชีทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักอย่างฉับพลันพัดพาเอาทั้งมวลน้ำตะกอนและหินขนาดใหญ่ลงสู่ปลายน้ำที่อยู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วโดยทางศูนย์พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 7-9 เมตรภายในเวลา30นาทีนะครับก็ทำให้สถานีวัดระดับน้ำหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดพาพังเสียหายด้านสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยจากธารน้ำแข็งถล่มเกิดขึ้นในแม่น้ำเลนเดโคลาทำให้เหตุโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ประมาณ20กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของจุดข้ามแดนเนปาลจีนอย่างรุนแรงอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถนนสะพานโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติย้ำว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้กำลังประสบกับภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้เคยประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะนี้มาแล้วนะครับเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเมื่อน้ำในทะเลสาบน้ำแข็งในทิเบตล้นตลิ่งและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลกับจีนตอนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไป9รายทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะไม่ได้เป็นชนวนเหตุโดยตรงเพียงหนึ่งเดียวของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่ภาวะโลกร้อนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มเช่นนี้บ่อยครั้งยิ่งขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ธารน้ำแข็งละลายและชั้นดินเยือกแข็งเกิดการละลายตัวซึ่งก็ไปลดทอนความแข็งแรงของหินและน้ำแข็งที่เคยยึดเหนี่ยวแนวลาดเขาเอาไว้ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักขึ้นก็เพิ่มแรงกดดันและทวีความเสี่ยงให้เกิดภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นเนปาลมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 15.9 ถึง 18.8 ล้านตันต่อปีเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นไม่ถึง 0.1% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกและเป็นปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญอะไรแต่กลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุไว้เมื่อปี2023ครับว่าเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมของเนปาลได้สูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปเกือบ1ใน3ภายในช่วงเวลาเพียง30กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะโลกร้อนครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราเปิดบาดแผลของเยาวชนที่ถูกยิงนะครับมาดูว่าลักษณะเป็นยังไงกันแน่และคุณทัปปณีก็ไปตามผู้เชี่ยวชาญให้วิเคราะห์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดนี้มันเกิดจากกลุ่มใดกันแน่และเขาหวังอะไร
1: น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก

0: ใหม
1: ่ร้องหน่อยนะ
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ

0: ที่เขามีเท่าไหร
1: ่โอ้ยไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวกูสั่งให้ใหม่เหลือก่อน
0: อ่ะว่าไง

0: พี่อันที่พังมันเท่าไหร่อ่ะ
1: 20,000 กว่าบาทเอง
0: เอ้าทําไมมันให้มาตั้ง 50,000
1: อ่ะกูบอกไว้ 50,000 ไงเออเงียบๆไปนะเดี๋ยวเย็นนี้กูยังนำลง

0: ็ต้องท้าอ้ายแล้วนะอ้ายว่ามีเงินมาแต่งทิพย์หรอ
1: ใครบอกเห็นก่อนเล่าเลยก็ต้องมาตั๋วทิพย์ยากเลย
0: อ้ายไม่ได้ว่าเลยแล้วก็ไม่ได้ตั๋วนะ
1: อีหลีจริงอ้ายไปเฮ็ดงานหนึ่งปีกว่าคือว่าบ่มีเงินบัดนั้นว่าหักทิพย์หักแนวใดก็บ่พยายามเก็บเงินล่ะหรือว่าอ้ายบ่อยากแต่งงานกับทิพย์อีหลี

0: ไม่อ่าเจ้ามานั่งยังอยู่นี่เจ้าคือว่าบอกเขาว่าเป็นอย่างว่ามีเงินมาแต่งแล้วเหตุการณ์ในกรุงเทพน่ะมันเกิดอีหยังขึ้น
1: บอกไปเพื่อหยังล่ะบอกให้เขาถามเขาอีกสิเห็นเขาอยู่กับคนที่พอผอมกว่าเขาดีกว่าอีกอย่างหมอนั่นก็ทรงจะเป็นคนดีแล้วเขาก็พร้อมก็เข้าหลาย
0: ว้าพระเอกครับเจ้า

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลอง

องคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สบายดีนุ้ยสุภพรสมิจิตมิสยูนิเวิร์สลาว2017ซึ่งก็เป็นคนแรกของประเทศลาวเนาะนุ้ยมาเป็นนาง AMV เนาะก็ได้รับเกียรติมาเป็นนาง AMV ให้กับเพลงของเอสตายอรทัยกับไอโจโจซื้อเพลงว่านิรันดรซึ่งในเรื่องนี้ก็จะว่าถึงความหักที่ว่าระหว่าง2ภพเนาะก็คือว่าพระเอกนี่ก็อาจจะมีความฝันหรือว่าหักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนมาแล้วมาพบกันในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นหักกันนิรันดรในเนื้อเรื่องก็สิเป็นประมาณว่านุ้ยเองเนาะก็ฮับบทเป็นสาวดาวซึ่งเฮ็ดเวียกอยู่ในไฮคาเฟ่ของดาวคอฟฟี่เนาะลากาก็ถือว่าอกฮักเพราะว่าถูกแฟนทีมด้านทางพระเอกเองนี่ก็ถือว่าอกฮักคือกันแล้วมาพบกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะจำประซักเนาะแล้วก็ได้มาพบฮักกันในเนื้อ

ก็จะเป็นประมาณว่าหลังจากที่ว่าต่างคนต่างอกหักแล้วแล้วกับบังเอิญมาเจอกันตลอดในสถานที่หลายๆแห่งซึ่งเขาก็จะไปในไทยสถานที่ที่ว่ามีแต่บอลสวยๆงามๆทั้งเลยเชิญพวกเราทีมงานแล้วก็ทุกคนพากันตั้งใจพากันบุกไปในสถานที่งามๆทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกคนติดตามก็อยากให้ทุกคนรุ่นว่าจะเกิดอีหยังขึ้นใน2คนที่ว่ามาพบกันได้มาอยู่นํากันได้มาใกล้ชิดกันมันจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันจะเป็นความหักที่ว่าจะอยู่กันไปแบบนิรันดรสําหรับเอมี่ตัวนี้เนาะมันก็จะมีหลายรสชาติมันอาจจะได้หวานซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเกิดจะมีฉากที่ว่าดราม่าก็คืออาจจะมีเลือดอาจจะมีน้ําตาซึ่งก็เป็นอีหยังที่ว่าค่อนข้างยากสําหรับพวกเราทุกคนเนาะส่วนฉากดราม่าก็รู้สึกว่าคือเพิ่นสิเป็นอีหยังขึ้นไปแท้ๆแล้วเฮารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บนําเราแล้วเฮาบ่อยากให้เราเป็นหยังเฮาบ่อยากให้เราจากไปแล้วน้ำตาที่ไหลออกมามันคือความรู้สึกจากทางในของพวกเขาซื้อเดิมกันแท้ๆสำหรับฉากนี้รู้สึกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดสำหรับเอมี่ตัวนี้เพราะว่าเขาได้ใส่อารมณ์ทั้งหมดได้ใส่ซื้อกันทั้งหมดไม่เป็นฉากอีหยังที่แบบที่สุดเลยที่แบบเขาต้องสูญเสียอีหยังไปสักอย่างคือเขาต้องมารวมอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีหยังที่ยากหลายแต่ละทีที่เขาไปมันเขาอาจจะต้องได้ขึ้นไปวัดภูถึงขั้นเซิงแบบขั้นไหนก็จะสูงซึ่งเขาก็ต้องได้ไปน้ำตกตาสิแต่ละสถานที่มันจะออกไปไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกเขาก็ตั้งใจไปเพื่ออยากให้ทุกคนที่ว่าเบิ่ง MV นี้ได้เห็นบอลที่ว่าสวยๆงามๆโดยสำหรับไอ้ตายเนาะนี่ก็เป็นแฟนคลับของเพิ่นมาโดดแล้วซึ่งก็ได้ฟังเพลงของเพิ่นตั้งแต่ยังน้อยเพื่อและมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเจอเอื้อยเพิ่นโตแท้กับเอื้อยเพิ่นแบบหน้าหากหลายเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคือแบบฟ้องเพลงม้วนสําหรับผลงานเพลงนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้เพราะว่ามันก็เป็นผลงานเพลงที่เฮาเฮ็ดร่วมกันระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยเนาะเป็นเรื่องราวที่ว่าน่าติดตามมันก็เป็นเรื่องความหักมันก็สื่อถึงหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรมทั้งสถานที่สวยงามฝากทุกคนติดตามเพลงนิรันดรเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ฮ้องโดยไอ้ตายอรทัยและไอ้โจโจ้มิเลโคฝากทุกคนเด้อ

0: ีวิตของผมหลังจากถูกแฟนบอกเลิกก็สายการเดินทางไปเรื่อยเพื่อลืมความเจ็บปวดและวันนี้ความเจ็บปวดก็พาผมเดินทางข้ามแดนมาถึงสปป.ลาว
1: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนขอให้พ่อนั้นจงปกปักรักษาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานการเงินและความหักสาธุไผผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรท่านจะได้พบหักแท้และคลองหักกันนิรันดร์

0: ขาไม่รักมึงแล้วไอ้จอมมึงตัดใจได้แล้ว
1: เห็นสาวของการเขาต้องได้มาขับรถส่งเครื่องแบบนี้เนาะสั่งได้สั่งแล้ว

0: ไผ่ลงจากรถใครแม
1: ่ครับครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ
0: อย่าเข้ามาเลย

0: ฮัลโหล
1: ผมคือคนที่ถูก
2: คุณไล่ตีมาเมื่อกี้นะครับ
1: ผมลืมกระเป๋าไว้หลังรถคุณ
2: ยังไงรบกวนคุณช่วยเอามาคืนให้ผมหน่อย
1: ได้ไหมครับพอออกมาจากไร่กาแฟนะครับจะมีสะพานอยู่ผมจะรอคุณตรงนี้นะครับ
3: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สวัสดีครับ
0: กระเป๋าเจ้า
4: ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นโจรอย่างที่คุณคิดนะครับเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยฮะมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่หลังรถคุณแล้วอ่ะ
0: ว่าเป็นอย่างค่อยก็ต้องขอโทษเจ้าหลายๆทีว่าฟาดจะไปซะแหงเลย
4: เห็นไรครับเจ็บนิดหน่อยเอง
0: เดี๋ยวขอตัวกลับก่อน
4: ยังไงผมขอติดรถคุณไปหน่อยได้ไหมนะครับรบกวนหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวๆขึ้น
4: ขอบคุณครับ
0: โอ้ทางหลัง
4: ครับทางหลังครับทางหลัง

0: ไอ้สันใส่วาซิบอจะสู้แล้วไอ้สันผู้หญิงคนนี้เป็นไผ
1: เอ้าไอ้ก็บอกแล้วเด้ว่าเรื่องของเฮาอ่ะมันจบแล้วมันจบไปแล้วอ่ะได้ยินบ่

0: คิดมากไปเลยคุณผมเองก็เคยเป็นเหมือนคุณนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดสั้นเพราะผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช่มากกว่าเข้ามาในชีวิตผมก็ได้คุณเองก็เหมือนกันนะครับอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าคนนี้แล้วอาจจะเจอความรักที่นิรันดรได้สู้ๆ
1: คนที่คิดสิมาเฮ็ดหยังจักหน่อยแค่มาเบิ่งน้ำตกซื
0: ่อๆอ๋อมาดูน้ำตกเหรอครับเข้าใจแล้วครับ
1: งามมันบ
0: ่งามครับสวยครับไปถึงน้ำตกนะ
2: หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับ
1: โดยโชคดี

0: สวัสดีครับ
1: สบายดียินดีต้อนรับสู่เมืองปากเสียอีกครั้ง
0: เราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่านะผมพูดเล่นครับแล้วเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับ
1: ทำใจได้แล้วทำใจได้ตั้งแต่ดุลละ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคิงออฟบิตเตอร
4: ์เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเราคะ
3: ก็คื

0: ในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดหลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทปินอย
1: มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
0: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
1: ใช่
0: ไหม
1: คะ
0: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้
0: ดีขึ้นนะครับ
2: ซึ่งการจะ
0: สร
2: ้
0: าง
1: ภูมิ
0: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
2: สู้กับเซลล์
0: มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่คีโมละเพราะม
0: ัน
1: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ ค
0: ุ
1: ณ
0: วิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
2: แข็งแรง
0: ขึ้นมา
2: ไปปราบโรคใช่ไหม
0: ไปจัดการโรค
2: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
0: เดียวกัน
2: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
0: มันมีงานวิจัย
2: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดจากปากต่อปาก
0: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
2: ์
0: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
2: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
2: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
2: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได
2: ้คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
2: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
2: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล
2: บ
0: กับในคนจริงๆ
2: คร
0: ับผม
2: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
2: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
2: เรา
0: ก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
2: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอครับหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกหลินจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
1: มากันเป็นแพ็คเกจนะคะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบ
1: บ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
2: ทำ
0: ให
2: ้
0: ผู้บริโภคจะรับยาก
1: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญที่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
2: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
2: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
2: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา

0: เราเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสก
1: ั
0: ดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทาน
2: แต่เด็กก็ควรจะ
0: ตั้
2: ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
0: ค
2: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได
2: ้อ๋อนี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
0: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคคร
1: ับ นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก
0: ็
1: ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับกลไ
3: กเห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช็อปปิ้ง
4: ไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรทานจะได้พบหักแท้และคล้องหักกันนิรันดร์

ราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าผมลิขิตหรือเปล่านะในเรื่องความรักผม

0: จะเป็นยังไงจอมนี่ไปอยู่บ้านซอยเนี่ยไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอม
1: พอกันแล้วแล้วไม่อยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้น

อดมือตายกลายเป็นทุลี

0: ไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอมมันเป็นยังแล้วไอ้จอม
1: เป็นนี่เป็น

ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไอ้จอมให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง

0: ิธีชัยแตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจน
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหนังของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: เราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ใช่ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใ

0: ลเจนมันลดน้อยลง
1: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
0: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
1: ใช่
0: ก็จะผิวหนังเหี่ยวย่น

0: เพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
1: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
1: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
0: ีย
2: กว่า
0: ฮ
2: อ
0: ตฮิตมากๆนะ
2: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
1: การ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
2: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่าย

อเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1 เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13 ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกัน

0: ก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ชีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
2: เหรียญฮวาชิงเวินแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวด

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัย

การแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041

0: ธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นBamboo Vinegar Detox Patchแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพ เริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ราถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่อง

0: จากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับแม้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามาดูจากด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้น ด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือ

0: พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
3: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3.ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสาร

0: แคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหาร

0: เสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของผักอย่างนี้นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบมันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหิวนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อ

ส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะเหมือนร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามค

ัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาของเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างในร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพงน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวนี้ซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามเทนหมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่น

0: แปลงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำส้มน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ิตภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่1ของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมค่ะเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำบทสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารูน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะในเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเงาอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆนะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่

0: คะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงสูงอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะนั่นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูอาจจะตุงก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกำลังวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการไวทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมันไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของไวท้องนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมค่ะตอนที่แม่หนูเข้าไวท้องเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่ามีการกังวลกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันเนาะประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะคะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

าเกตปฐุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองหงผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแกนอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

สบู่เลือดมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลือดมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลือดมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลือดมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนท่านผู้ชมสบู่เลือดมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลือดมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลือดมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงเท่าให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่เลือดมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่เลือดมังกรพอขึ้นต้นว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่เลือดมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรมันผสมอยู่ข้างในก้อนอยู่แล้วถ้าใครหยิบมาเสียมีจุดๆที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่เอามาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนนี่นะคะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะเห็นเลยว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจท่านผู้ชมนะคะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าอัศจรรย์มากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติอ่ะคือเป็นไปได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าเอาเส้นสบู่ก้อนของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ำนะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยท่านผู้ชมหอมจับใจที่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้หารให้เอาสบู่เลือดมังกรไปใช้เดินไปในห้องน้ำนะแบบโหหอมมากอ่ะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเออหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะน้ำมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นเนี้ยขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นเนี้ยขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้เนี้ยก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งใน

0: ถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดลายบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทําร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทําให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลเล็กลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: อีเห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อ
0: ย่าง
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค
1: ่
2: ะ
1: อัน
2: นี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: ค่ะอันนี้สดๆอยู
1: ่อันนี้สดๆว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
1: ้แต่เขา
2: ซ
1: ึ่
2: งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
0: ใหญ่กว่าหน้า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ใช่ว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย่างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้ช่วยใน
1: คือมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่
0: ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
2: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็คเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
2: ความด
0: ันก็มา
2: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลิ้นจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
1: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วย
1: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
2: คือเห็ดลิ้นจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์พีนอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลิ้นจือมีรสขมสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญ
2: ใช่
0: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
2: ั
0: ่นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
1: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
2: ภาษาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
1: คราวนี้เบาหวานบ้าง
2: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลิ้นจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุล มากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
1: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช
2: ่
1: นะ
2: ใช่ค่ะถูก
1: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
2: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
0: ตามสาร
2: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
0: ยังไงมันถึงจะ
2: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได
0: ้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้สาร
0: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
1: ประโยชน์หายไปเลย
2: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องคือต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
0: ที่ได้มีโอกาสทาน
2: ค่ะ
0: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
1: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
0: เอาตรงๆตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์มันจะ
1: ไม่ว่าทุก
0: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
2: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
0: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
2: ได้ค่ะเพราะว่า
0: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
2: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
1: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จากยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
2: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
2: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได
2: ้อย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
2: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
0: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
2: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
1: เห็ดลินจือเนี่ย
2: ใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041